0: ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดนาฬิกาตรงค่ะ Good morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับเราสองคนค่ะคุณแพทตี้อนัญญพัฒน์อภิสิทธิ์ยกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะในรายการ Good morning อาเซียนประจำเช้าวันจันทร์ที่6เดือน7ปี
2: 2569
1: ขอบคุณที่ช่วย
2: ค่ะ
1: เอาล่ะมาอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะ MCOT News FM 100.5 Facebook Fanpage เช้านี้ยังอยู
2: ่
1: ยังไม่ไปไหนนะคะคุณธีรวัตรบอกสวัสดีครับแม่หวาน
2: แม่หวาน
1: มีสรรพนามด้วยนะเราก็คุณเทสยะอยู่เมืองไหนของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าวันนี้มีฝนตกทั่วพื้นที่ในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่และอากาศดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวหรือเปล่าของญี่ปุ่นเนาะไม่แน่ใจเวลาร้อนเขาก็ร้อนมากแล้วก็ฝนตกเหมือนกันนะคะช่วงนี้มีใครอีกเนี่ยคุณสุภชัยนะคะคุณอะไรนะ คุณกระปุกเพื่อนดิฉันเองซึ่งตื่นเช้ามากในวันนี้นะคุณเทสซือยาอรุณสวัสดิ์นะคะคุณอมรีคุณก้องคุณเจนส์บอกว่าเออร์เรอร์ตลอดหมายถึงความเสถียรหรือเราสองคนกันที่เออร์เรอร์มีคุณผู้กองหอมคุณลอล่าคุณเป้าหมายในชีวิตของฉันบอกฟังในรถนะคะแล้วก็มีคุณพงศักดิ์รวมถึงคุณอีซี่แคมป์แนะนำหมอนให้ดิฉันนะคะกราบของคุณอย่างมากเลยทีเดียวจะลองดูนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์ค่ะก็ทักทายเข้ามานะคะหลายๆท่านเลยส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็มีหลายๆท่านคุยเรื่องบอกว่าเดทสิงคโปร์ไม่สำเร็จอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้หมายถึงหาคนเดทเหรอคะหรือว่ายังไงนะคะ
2: ใช่นะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีใน Facebook มีคนไปพบรักกับแฟนก็มีแชร์มาด้วยนะก็
1: ทำยังไงคะทำยังไงคะเล่าหน่อยสิคะ
2: นั่นน่ะสินะ
1: คุณพัตตี้เจอที่ไหนหรอถามได้ไหมอ่ะ
2: ถามได
1: ้
2: แฟนแต่ละคน
1: แต่ละคนอันตราย
2: แต่ละคน
1: สกีดเส้นใต้คำว่าแต่ละคน
2: แต่ละคนอ่ะปัจจุบันเป็นเพื่อนที่คบมานาเป็นเพื่อนที่คบ
1: ค่ะ
2: คนก่อนหน้านี้เจอในเซเว่นนะคุณ
1: ว้าว
2: รักของพี่เกิดที่เซเว่น
1: ดิฉันมีเพื่อนเขาพบสามีในเซเว่นเหม
2: ือ
1: นก
2: ันแต่คบกันดีคบกันแหละว่าก็อ่ะสุดท้ายมันก็เลิกกันอะไรเงี้ยแต่ก็7ปีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีอือหือ
1: แม่ความรัก
2: ของพี่เกิดที่เซเว่นด้วยน้ำส้ม1ขวดตอนนั้นคิดว่าถ้าได้แต่งปุ๊บกูเปิดเพลงนี้ในงานเลย
1: โอ้ว้าว
2: นะคะ
1: นะเจอได้ทุกที่นะคะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่ทักทายเข้ามาขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายรัฐบาลวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพยกระดับภาคเกษตรกรไทยสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนค่ะโดยเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีโดยรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะธกส.ค่ะยังส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยภายในงานค่ะมีการแนะนำนะคะน้องเมฆฝน AI Chatbot จากธนาคารจากธกส.บนแอปพลิเคชันนะคะ BAAC Mobile ค่ะที่พร้อมให้ความรู้แล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปุ๋ยแล้วก็การเพาะปลูกน่ารักจังเลยนะคะเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้สนใจนะคะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโทรสอบถามได้ค่ะ02-555-0555นะคะย้ำนะคะ02-555-0555หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ baac.or.th หรือแอปพลิเคชันนะคะ BAAC Mobile

0: หรือว่า @line official account ก็ได้นะคะ BAAC family ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในเช้านี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเกษตรกรทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณธกส.ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณยูวานบอกว่ารอไปทริปอาเซียนกับอาจารย์เกษมสรรและคณะพร้อมมากค่ะเมื่อไหร่ล่ะคะทีมงานดิฉันขอสไลด์ตัวลงกระเป๋าไปด้วยเวลาไปกับอาจารย์เกษมสรรนะคะเพราะว่ารับรองได้เลยว่าอาหารอร่
0: อ
1: ยและสนุกจะได้คอยไปพัดวีให้อาจารย์นะคะอาจารย์พร้อมแล้ววันนี้มาต่อกัน AI กับราชการไทย EP 2ค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
0: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: อาจารย์คะถ้ามีทริปขอไปพัดวีแล้วสไลด์ตัวลงกระเป๋าได
3: ้ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นทริปที่ไปสายหมู่ที่ไต้หวันผมเพิ่งทานข้าวกับต้องเรียกว่าท่านทูตก็ได้นะครับแต่ว่าเขาพอเรียกทูตไม่ได้ครับเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังน่าสนใจนะเที่ยวนี้ผมมีร้านอีกเยอะเลยเที่ยวที่แล้วก็ตอนเป็นทริปส่วนตัวเนี่ยก็ได้มีโอกาสทานอะไรเยอะแยะแต่ท่านบอกว่าเป็ดปักกิ่งที่ออริจินอลเนี่ยร้านดังๆเนี่ยตอนที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาทะเลาะกันเนี่ยอพยพมาอยู่ไต้หวันนะแล้วร้านนั้นยังอยู่นะดังคุยกับท่านท่านบอกว่าไหนไปจะพาไปทานนะเป็ดปักกิ่งออริจินอลดีกว่าที่ปักกิ่งนะผมเคยทานที่ปักกิ่งก็ว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะครับทริปไต้หวันก็น่าไปครับไหว้พระสนุกอาหารอร่อย
1: ก็จะเป็นแพ็คกิ้งสแลชไทเปอย่างเงี้ยล่ะคะอาจารย
3: ์ครับโอ้แล้วเขามีศึกเลยนะเขามีศึกแย่งชื่อกันเพราะชื่อดั้งเดิมเนี่ยผมจำชื่อภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายไต้หวันก็สละชื่อไปแต่ว่าเขายืนยันว่าอร่อยมากแล้วใครผมไม่เคยทานอันนี้แต่ไปทานในโรงแรมที่ดีแห่งหนึ่งของไต้หวันก็บอกโอ้โหนั่นก็อร่อยมากนะครับแฟนเป็ดปักกิ่งคงเซอร์ไพรส์ดีนะไปกินเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดที่ไต้หวันอะไรประมาณน
1: ี้คุณผู้ฟังตอนนี้ฟังแล้วข
0: ้
1: าวหน้าเป็ดจะเข้าแล้วมื้อเที่ยงเดี๋ยวจะต้องสั่งหรือเปล่าหรือยังไงนะอาจารย์คะวันนี้ต้องมาต่อนะ AI กับราชการไทย EP 2นะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เล่าถึงความสำคัญของโจทย์การพัฒนา AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนำมาใช้ในภาคราชการของหลายๆประเทศนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับมันมีคำว่า AI literacy ที่เราพบว่าประชาชนไทยตื่นตัวมองโลกในแง่ดีนะครับติดอันดับโลกนะเป็นที่2ของโลกเลยแล้วก็เริ่มใช้กันเองเยอะถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่กล้าลงทุนแต่ว่าพนักงานเองก็ใช้เงินส่วนตัวทำกันนั่นเป็นสถิติที่เขาคาดมาแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเนี่ย AI literacy ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่34ของโลกผมก็เลยบอกว่างั้นเราอาจจะต้องจำเป็นยก literacy หรือความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับรัฐบาลก่อนประชาชนไหมเพราะประชาชนพร้อมแต่ว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมและผมก็เล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เขาประกาศว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศกรรมการที่ขับเคลื่อน AI เนี่ยนายกเขานั่งหัวโต๊ะนะครับว่าคราวที่แล้วผมลองถาม AI ให้ลองเปรียบเทียบดูซิคุณเดชรีน่าจะจำได้บอกประเทศไทยแผน AI เนี่ยเหมือนกับสร้างถนนแล้วก็สอนให้คนขับรถเป็นส่วนแผน AI ของสิงคโปร์เนี่ยก็คือสร้างสนาม F1 แล้วก็ไปล่าหัวกะทิมาสร้างรถมาสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ F1 ของเขาเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะครับนั้นอันนั้นก็จะต่างกันแต่มี2เรื่อง
1: เหมือนกันนะคะอาจารย์สร้างถนนนี้ย้อนไปนานเหมือนกันนะคะ
3: โอ้ใช่ครับเพราะเขาเริ่มก่อนเรามาพอสมควรวันนี้รัฐบาลเขาแต่ก่อนอยู่ท็อป10นะครับในความสามารถด้าน AI เนี่ย Government AI Readiness Index เนี่ยของ Oxford Insight เนี่ยปีล่าสุดถึงแม้จะอยู่ที่7ก็ยังอยู่ว่าท็อป10นะครับก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ว่าเขาเก่งมากนะครับมี2เรื่องที่คราวที่แล้วแตะไว้นิดนึงอันที่1เขาพยายามจะสร้าง AI ของตัวเองนะครับโดยใช้ LLM Large Language Model ท่านผู้ฟังครับขออนุญาตขยายความให้ฟังอย่างนี้วันนี้ถ้าท่านจะใช้โมเดลของจีนของญี่ปุ่นของอังกฤษก็แล้วแต่นะครับจะเป็น Claude จะเป็น Gemini จะเป็น DeepSeek จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวิธีสอนที่เขาเรียก LLM คือ Large Language Model ก็คือภาษาเยอะๆภาษาใหญ่เนี่ยคือเขาเอาหนังสือหนังหาทุกอย่างที่เขาหาได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ออนไลน์ใส่เข้าไปให้มันเรียน แล้วมันก็จะจำได้ว่าประโยคนี้ต้องต่อด้วยประโยคนี้มันเอาคำมาต่อกันทีนี้คุณอิสรีใช้ตัวไหนอยู่ครับบ่อยที่สุด
1: ที่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างครอบจักรวาลนะคะก็คือ ChatGPT
3: ChatGPT แล้วคุณแพตตี้ล่ะครับ
0: แพตเคยแพทใช้ ChatGPT แล้วก็มีช่วงนึงไปใช้ Claude แต่ตอนนี้ก็กลับมาใช้ ChatGPT
1: เห็นไหม
3: โอเค
0: เพราะว่ารู้สึกว่า
1: อันนี้ไม่ได้โฆษณานะแค่เหมือนให้ฟังเฉย
3: ๆแต่ละตัวเก่งไม่เหมือนกันคุณฟังแต่ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ทั้งสองท่านรู้ไหมครับว่าเวลาเราคุยกับสมมติว่าเป็นโมเดลอเมริกันเนี่ยเวลาเราคุยแล้วเราคีย์ภาษาไทยไปเนี่ยมันต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษคือมันจะไปคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันค่อยตอบกลับมาแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างตอนที่มันแปลไทยไปเป็นอังกฤษนะครับแล้ววิธีคิดมันเปลี่ยนไปญี่ปุ่นเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้สิงคโปร์บอกแบบนี้ไม่ได้นะครับคิดมาก็ต้องคิดเป็นซิงลิชไม่ใช่อังกฤษคิดแบบซิงลิชคิดแบบไทยแล้วก็ตอบแบบไทยเพราะนั้นแก๊ปจะหายแก๊ปตรงเนี้ยมันจะไม่ผิดพลาดความเออร์เรอร์มันจะน้อยและต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเพราะข้อมูลบน LLM ของค่ายอเมริกันเนี่ยก็จะมีข้อมูลภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะข้อมูล LLM ของจีนก็จะมีข้อมูลภาษาจีนค่อนข้างเยอะแต่เขาละเลยข้อมูลภาษาไทยนะครับละเลยข้อมูลภาษาญี่ปุ่นละเลยข้อมูลที่สิงคโปร์ใช้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็พยายามพัฒนา AI ที่เก่งของตัวเองเรียกว่า Sea Lion นะครับให้เข้าใจวิธีคิดภาษาของอาเซียนของสิงคโปร์ซึ่งเขามีภาษาราชการอยู่4ภาษานะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอีกอันนึงก็คือรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่า AI จะเก่งได้ต่อเมื่อมีข้อมูลนะครับรัฐบาลเขาเปิดข้อมูลฐานข้อมูลที่เคยเป็นความลับเอามาเปิดให้นักวิจัยบริษัทเอกชนนะครับเข้าถึงนะครับแล้วเอาไปเทรน AI ให้ฉลาดแต่แน่นอนก็ต้องมีการระบุถึงความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำแล้วก็เปิดคลังข้อมูลให้คนเขาเห็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นจุดอ่อนของเราอย่างไรนะครับอันนี้ทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วคืออันที่หนึ่งนายกหรือผู้นำสูงสุดของประเทศต้องนั่งหัวโต๊ะอันที่สองต้องสร้างคลังข้อมูลแล้วก็สอนให้ AI เนี่ยเข้าใจภาษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติตัวเองอันที่สามต้องไปลากคนเก่งมาช่วยงานนะครับผมประสบการณ์ตรงที่ทำมาก็คือว่าคนเก่งกลางๆกับคนเก่งมากเนี่ยมันประสิทธิภาพมันต่างกันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะเอาคนกลางๆ10คนมาทำโมเดลกับคนเก่งๆคนเดียวเนี่ยคนเก่งคนเดียวเนี่ยสามารถลีดได้นะครับและที่สิ่งที่สิงคโปร์ทำที่เล่าให้ฟังคือเขาออกแบบรูปแบบการทำงานของราชการใหม่ให้สอดคล้องและไปกันได้กับ AI นะครับแล้วเขาก็สอนราชการเขาให้เป็น AI bilingual ที่เวลาเราบอก bilingual ก็พูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้เนี่ย bilingual นะครับหรือไทยได้จีนได้หรืออังกฤษได้จีนได้แต่เขาคือภาษาราชการและภาษา AI อันนั้นราชการเขาต้องทำแบบนั้นแล้วก็เอา AI เข้ามาอยู่ในส่วนของจิตวิญญาณของการทำงาน embedded AI เข้าไปเอา AI ฝังเข้าไปในระบบทำงานอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำอีกประเทศหนึ่งที่ปรับระบบราชการได้ดีคุณอิสรีคุณพินอันคุณนันพัฒน์ครับขออภัยแล้วก็ท่านผู้ฟังครับก็คือเอสโตเนียเอสโตเนียเป็นในกลุ่มประเทศบอลติกนะครับอยู่ใกล้ๆรัสเซียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียเนี่ยเป็นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยุโรปนะครับเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆนะครับเพิ่งแยกตัวจากรัสเซียไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนก็ล้านกว่าคนเศษๆนะครับตอนแยกมาเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าเขาเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาระบบราชการนะครับที่ใช้ดิจิตอลครบทุกรูปแบบอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำนะครับเพราะนั้นเวลาโลกหรือรัฐบาลจะไปศึกษาว่าเอ๊ะประเทศไหนที่ปฏิรูปตัวเองได้ดีเนาะต้องบอกว่าเอสโตเนียเขาเริ่มจากติดลบนะตอนเขาเริ่มเนี่ยงบประมาณก็ไม่มีประเทศก็เล็กเขาแยกตัวจากรัสเซียสภาพโซเวียตตอนนั้นนะครับเขาเลยบอกว่าอ้าวเราจะไม่เรียนแบบประเทศอื่นๆไม่มาสร้างระบบราชการเหมือนประเทศอื่นๆหรอกเราสร้างเป็นดิจิตอลเลยเราเน้นเริ่มใช้ดิจิตอลตั้งแต่ศูนย์เลยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นสังคมดิจิตอลที่ไร้กระดาษเนี่ยเต็มรูปแบบไม่ถึง 100% ดีก็ 99% คุณอิสรีคุณอภัทรนั่นคือสิ่ง

0: ที่เอสโตเนียเขาทำได้เขาทำอะไรบ้างเขาทำอันที่หนึ่งเขาทำโครงการที่ชื่อว่า X Road ตัว X เนี่ยนะครับเป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบกระจายศูนย์ X Road เนี่ยจะเป็น middleware นะครับเป็นตัวกลางที่เชื่อมข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมและภาคเอกชนเข้าด้วยกันแต่ละหน่วยงานยังเก็บข้อมูลของตัวเองอยู่ดูแลความปลอดภัยของตัวเองอยู่แต่เขาจะมีระบบกลางที่ชื่อว่า X Road เนี่ยมาเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยข้อมูลแต่ละหน่วยงานดูแลแต่ว่าเวลาส่งข้อมูลซึ่งกันและกันผ่าน X Road เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการรั่วไหลได้นะครับแล้วรัฐบาลก็ออกนโยบาย once only principle ครั้งเดียวพอนะครับครั้งเดียวพอก็คือรัฐบาลจะถามข้อมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียวในชีวิตถ้าหน่วยงานกไก่ถามแล้วหน่วยงานอื่นต้องไปดึงข้อมูลผ่านระบบเองห้ามถามอีกเด็ดขาดห้ามให้ประชาชนไปถ่ายสำเนาเอกสารมาส่งแล้วก็เซ็นใบรับรองทุกวันนี้ผมมีหลายหมวกนะหมวกประธานบริษัทหนึ่งที่ทำเว็บไซต์เนี่ยต้องเซ็นเอกสารประมาณอาทิตย์ละประมาณ300หน้าครับรับรองสำเนาความถูกต้องอะไรเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยนะครับเนี่ยอยากย้ายไปอยู่เอสโตเนียเหมือนกันถ้าฟังแบบนี้ละอันที่สองที่เอสโตเนียเขาทำเนี่ยนะครับเขามีระบบที่เรียกว่า e-identityระบบบัตรประชาชนและลายเซ็นดิจิตอลที่แข็งแรงนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าตั้งแต่แยกประเทศมาเนี่ยเอสโตเนียก็ผูกระบบบัตรประชาชนนะครับให้เป็นให้ทำธุรกรรมได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีความปลอดภัยสูงมากนะครับเปิดบัญชีธนาคารตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลเสียภาษีที่นั่นก็ใช้เวลากี่นาทีให้ถ่ายนาทีเลยคุณอิสรีคุณอัญญาของเราได้กรอกแล้วกรอกอีกนะครับสามนาทีครับที่นั่นแม้กระทั่งเลือกตั้งที่เรียกว่า i-voting เลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นน่าจะเป็นที่แรกในโลกสำหรับเอสโตเนียนะครับส่วนราชการไทยข้อมูลบัตรเบิดเนี่ยหลุดกันอุตลุดนะครับ อีกอันหนึ่งเนี่ยเขาใช้ระบบที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลมากขึ้นนะครับเขาใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมาทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่ามีข้าราชการคนไหนมีกรมไหนแผนกไหนมาดูข้อมูลส่วนตัวเขาหรือเปล่า mm-hmm. ถ้ามาดูโดยที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายรองรับข้าราชการคนนั้นจะมีความผิดทันที mm-hmm. นะครับบล็อกเชนนี่มันเป็นระบบซึ่งใครมาแก้ไขใครมาดูเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การทำงานเขามีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วเขาก็ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเนื่องจากการใช้ระบบ e-digital นะครับแต่ว่าทีนี้ความสำเร็จของเอสโตเนียเนี่ยมันไม่ใช่ระบบไม่ใช่เทคโนโลยีเฉยๆนะครับแต่เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็เจตจำนงทางการเมืองที่เรียกว่า political will นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขากล้าที่จะสังคายนากฎหมายเก่าที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดทำให้ประเทศได้เป็นระบบดิจิตอลอย่างถูกต้อง 100% เป็นความกล้าหาญทางการเมืองนะครับวันนี้เวลาเขาทำเขาไม่ได้เล็งเฉพาะจะเป็น e-government นะเขาบอกว่ามันเป็น personal stateเป็นรัฐบาลส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI 100% นะครับเขามีระบบที่เรียกว่าประชาชนคีย์เข้าไปเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหน AI จะจัดการให้หมดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหนแล้วก็ดึงมาอนุมัติให้บริการได้ทันทีนะครับแต่หน่วยราชการทุกหน่วยในเอสโตเนียเนี่ยต้องมีแผนกที่เรียกว่า Data and AI Strategy แต่ละกระทรวงกระบวนกรมต้องมียุทธศาสตร์ข้อมูลและ AI ของตัวเองแล้วต้องมีChief AI Officer ที่ตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการหวงข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอดีตนายกอดีตประธานาธิบดีนักวิชาการทางด้าน AI ที่เชี่ยวชาญและธุรกิจเขาร่วมมือกันอย่างเต็มที่จนเขามีวันนี้ครับคุณอิสรีคุณอนุพัฒน์ในช่วงแรกครับ
1: ค่ะ political will เจตจำนงทางการเมืองนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญเลยในการคิดงานทุกๆอย่างเพื่อให้บริการรับใช้ประชาชนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้า
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3 คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เวลาได้ยินคำว่าโกงเรามักนึกถึงการรับของใต้โต๊ะใช่ไหมครับแต่มีเรื่องการโกงอีกแบบที่อันตรายกว่าคือทุจริตเชิงนโยบายทุจริตเชิงนโยบายคือการออกกฎหมายหรือโครงการที่ดูเหมือนทำเพื่อประชาชนแต่เบื้องหลังถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเช่นการตั้งเงื่อนไขประมูลที่กีดกันผู้อื่นหรือโครงการที่ใช้งบสูงเกินจริงแต่ได้ผลงานคุณภาพต่ำผลคือคนได้ประโยชน์มีเพียงไม่กี่รายแต่คนที่จ่ายเงินคือประชาชนทุกคนครับการทุจริตแบบนี้ซับซ้อนเพราะซ่อนอยู่ตั้งแต่ขั้นวางแผนสำนักงานปปช.จึงต้องเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและโครงการขนาดใหญ่อย่างเข้มงวดแม้เราไม่ได้อยู่บนโต๊ะเขียนนโยบายแต่เรามีสิทธิ์ตั้งคำถามว่าโครงการนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่ใครได้ประโยชน์หากพบความไม่ชอบมาพากลแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการหยุดโกงระดับนโยบายเริ่มได้จากการที่เราไม่เฉยครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: มาคุยกันต่อเรื่อง AI กับราชการไทยนะคะสิงคโปร์อาจารย์บอกว่าไปdiscuss ไปถกกับ AI มาเขาให้เป็น Formula 1ส่วนไทยเนี่ยถนนเพิ่งสร้างแล้วสอนให้ขับรถและสิ่งที่เราเสียไปนะอย่างอาจารย์บอกว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงจุดเลยมาทำงานและสิ่งที่เราต้องเสียไปมากที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของเวลาและความสามารถในการแข่งขันนะคะและอาจารย์ก็มีการยกตัวอย่างแอสโตเนียการเสียภาษีแบบระดับนาทีด้วยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
0: หลายท่านฟังแล้วอาจจะมีข้อสงสัยโอ้ยถ้าปรับระบบราชการมาเป็น AI มาเป็นดิจิทัลเนี่ยมันคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่งฟังอภิปรายงบประมาณปี70ไปประเทศไทยงบไม่พอแล้วงบไม่มีแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่ปฏิรูปประเทศมาใช้ AI หลังเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับต้องบอกว่าตอนเจอวิกฤตต้มยำกุ้ง2540เนี่ยเกาหลีใต้หนักกว่าเรานะครับเพราะก็โกงบูรณาการหนักกว่าเราทั้งแชโบทั้งภาคราชการทั้งพรรคการเมืองนะครับท่านประธานดีคิมแดจุงตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีประหยัดงบประมาณเฉยๆนะแต่ใช้วิธีรื้อแล้วสร้างใหม่นะครับเอาอย่างนี้ครับงบลงทุนทั้งหมดนะครับถนนหนทางรางรถไฟตึกถนนอะไรไม่เร่งด่วนตัดหมดแล้วมาตั้งเป็นกองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ Information Promotion Fundนะครับแล้วก็ฉีดอัดฉีดงบ R&D ที่เรียกว่างบวิจัยและพัฒนาทะลุ 3-4% ของ GDP จนเป็นอันดับต้นๆของโลกจนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับของไทยเรางบประมาณ GDP นี่ต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงเลยนะครับต่ำมากนะครับคุณอิสรีคุณอะไรพัชจะลองถ่ายไหมงบ70เนี่ยเรามีรัฐบาลไทยมีงบ R&D สักกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาท
1: ก่อนจะทายอาจารย์เน้นคำว่าต่ำ
5: ต่ำมากก็เลยไม่กล้าทายแล้ว
0: ใช่
1: งบ R&D เหรอคะอาจารย
0: ์ครับ
5: จริง
0: ๆเราอยากได้รัฐบาลไทยอยากได้ 2%
5: ทุ่มงบต่ำมาก
1: เอาสักไม่ถึง10แล้วกันอะ
5: หรือไม่ถึง10คะหนูว่า
0: 0.35% ครับ
5: โอ้
0: 0.3 เห็นไหมครับเราไม่มีเงินไปลงทุนR&Dซึ่งจะสร้างรายได้ให้ประเทศนะครับคิมแดจุงตอนนั้นเป็นประธานดีเกาหลีใต้เศรษฐกิจไม่ดีบอกไม่เอาเอางบมาลงทุนทางด้านการพัฒนาสารสนเทศสร้างไซเบอร์โคเรีย21เอาเงิน ไปวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อโรงงานสถาบันการศึกษาบ้านเรือนทั่วประเทศตั้งแต่วันนั้นต้องบอกว่าถ้าย้อนไป2541ถึง46ช่วงที่คิมแดจุงเป็นรัฐดีนั้นอินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่เลยนะยังเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็ลงทุนสร้างมนุษย์ในอุตสาหกรรมใหม่ IT Semiconductor นะครับแม้กระทั่งซอฟต์พาวเวอร์หน่วยงานคอกค่าที่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ก็เกิดช่วงนั้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่คิมแดจุงทำเรื่องที่1เรื่องที่2นี่น่าสนใจมากท่านรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรื้อมาใช้ดิจิตอล 100% Korea Online E-Procurement System ชื่อย่อๆว่า KONEPS นะครับเพราะตอนนั้นเกาหลีใต้เหมือนประเทศไทยตอนนี้นะและตอน40ไทยเรายังเหมือนเดิมเกาหลีใต้ไม่เหมือนละนะครับเขามีทุจริตมีหัวประมูลเยอะนะครับเพราะว่าระบบเขาเป็นระบบอุปถัมภ์เชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่แชโบภาคราชการแล้วก็พรรคการเมืองเขาล้มล้างการยื่นซองแบบเดิมๆของทุกหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็สร้างระบบ AI ขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับใครราคากลางคืออะไรใครเข้าประมูลคุณสมบัติอย่างไรขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยเปิดเผยแบบเรียลไทม์เอกชนประชาชนสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบได้ทันทีและข้อมูลระบบนี้ยังลิงก์กับฐานข้อมูลภาษีและธนาคารทำให้ตรวจสอบเครดิตตรวจสอบหลักทรัพย์ได้ระบบนี้ต้องบอกว่าสหประชาชาติยกย่องว่าเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดีอันนะครับอันนี้เขาเห็นตั้งแต่ยื่นแล้วครับการคนบริษัทมายื่นเนี่ยมันจะไประบบจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะคุณยื่นคุณจดทะเบียนยังไงคุณมีผู้ถือหุ้นซ้ำซ้อนกันไหมคุณเคยไปยื่นเป็นตัวแทนเป็นโนมินีกันมากี่องค์กรแล้วนะครับหรือว่าIP address คุณมันที่เดียวกันเนี่ยนะการยื่นราคาทำไมคุณสลับกันเหมือนเดิมอย่างนี้ล่ะนะครับเราก็จะมีเก็บโมเดลความเสี่ยงโครงการไหนมีความเสี่ยงเยอะก็จะ alert ไปส่วนกลางต้องตรวจสอบนะครับแล้วจะตรวจสอบกับข้อมูลฐานภาษีสัมภาระประวัติอาชญากรรมบัญชีธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างเลยนะครับและสุดท้ายอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเราหน่อยจะปราบคอร์รัปชันได้ต้องดึงทุกคนเข้าสู่ระบบตอนนั้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ก็อยู่นอกระบบคนเยอะนะครับก็บอกบีบละเชิญชวนว่าเอาละใครใช้บัตรเครดิตใครใช้ออนไลน์เนี่ยเอามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เยอะนะร้านค้าเหมือนกันถ้ารับพวกออนไลน์รับโอนรับบัตรเครดิตก็จะมาหักลดหย่อนภาษีนี่จะบุคคลได้นะมีหนำซ้ำทุกใบเสร็จที่ออกก็มีรางวัลคล้ายๆเลขท้าย3ตัวหรอกให้เป็นรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นการใช้บัตรการจ่ายเงินออนไลน์ก็พุ่งสูงขึ้นธุรกิจนอกระบบก็หันเข้ามาสู่ระบบรัฐบาลก็มีภาษีมากขึ้นนะครับไม่ต้องขึ้นอัตราภาษีแต่ว่าสามารถดึงคนนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบได้เห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มาถึงทุกวันนี้ได้ที่ระบบราชการแข็งแกร่งได้เนี่ยผู้นำและวิสัยทัศน์มีความจำเป็นเนาะคุณอิสรีคุณนรพัฒน์และความกล้าหาญเพราะฉะนั้นตัวอย่างเอสโตเนียตอนเริ่มต้นแยกประเทศก็ไม่มีอะไรเลยเกาหลีใต้เริ่มปฏิรูปประเทศตั้งแต่ตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจหนักไม่หนักมากกว่าเราได้ซ้ำไปตอนวิกฤตต้มยำกุ้งยังสามารถปฏิรูปประเทศปฏิรูประบบราชการโดยใช้ AI เข้ามาช่วยได้เพราะนั้นประเทศไทยก็ยังคงมีความหวังครับถึงแม้ว่าจะน้อยไปบ้างก็ตามนะครับคุณอิสรี
1: คุ
0: ณจะฟัดครับ
1: ถูกต้องตามหลักการเราจบด้วยความหวัง
5: และ
1: จำเป็นบวก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์จะต่อ EP 3มั้ยคะเนี่ย
0: เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเสียงคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็เรื่องนี้เล่าได้เยอะเลยครับเล่าได้เยอะเพราะว่าผมชอบแล้วตามศึกษาตรงนี้มาโดยตลอดคร
1: ับ สามารถศึกษาซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วอันไหนดีเผื่อเรานำมาปรับใช้ได้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์
5: ขอบค
1: ุ
5: ณอาจารย์ค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: พร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนค่ะน้ำหวานและแพตตี้บ๊ายบายนะคะ
5: บ๊ายบาย
1: ขอให้คุณผู้ฟังมีวันที่ดีตลอดวันนี้ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะไปเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะมีโพลที่ออกมาเปิดเผยถึงความคิดเห็นค่ะทางนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 11.80 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ร้อยละ 11.64 ระบุว่าเป็นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ร้อยละ 10.24 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ค่ะส่วนสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศนะคะเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน2569ค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 3.69 คะแนนนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้ 3.66 คะแนนค่ะสำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ35รองลงมาก็คือนายเอกนิติธันประภาสร้อยละ 20.84 ตามด้วยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 11. ขออภัยค่ะร้อยละ 16.11 นะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะซึ่งก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะคะแนนนิยมหนูดิ่งประชาชนเชียร์เท้งนั่งนายกกรวีชูได้ใช้กฎหมายนิรโทษนิด้าโพเผยคะแนนนิยมการเมืองล่าสุดคนเชียร์เท้งนั่งนายกสูงกว่าอนุทินหนุนพักประชาชนมากกว่าภูมิใจไทยสวนดุสิตโพยกให้อนุทินรักชนกนักการเมืองโดดเด่นรัฐบาลได้แต้มจากไทยช่วยไทยพลัสแต่สอบตกปราบโกงและยาเสพติดนายกฟิตจัดใช้วันหยุดเข้าทำเนียบเคลียร์แฟ้มค้างประธานวิปรัฐบาลมั่นใจกฎหมายนิรโทษได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วย้ำไม่เหมารวม112เพื่อไทยให้ฟังวิปรัฐบาลเชื่อจะได้ข้อสรุปและสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจตุพรหวัง8กรกฎาคมผ่านฉลุยได้เริ่มต้นสร้างสันติสุขย้ำเขียนล็อกไว้แล้วคดีหัวสวและ112รวมทุจริตไม่ได้นิรโทษติงอย่าตีความกฎหมายบิดเบี้ยวค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเช่นกันค่ะรัฐบาลสอบตกปราบโกงและยาเสพติดไทยช่วยไทยทำแต้มอนุทินไอซ์ใต้ดาวเด่นประธานวิปรัฐบาลเชื่อฝ่ายขวางนิรโทษกรรมมารับร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขทำกฎหมายคลอดช้าไป3เดือนแต่เชื่อว่าได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นรอประชุมวิปรัฐหลังสว.ส่งเรื่องกลับมาด้านสุทินเชื่อพรบนิรโทษกรรมหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้รอวิปรัฐบาลเคาะท่าทีย้ำเป้าหมายสร้างความปรองดองเปิดทางผู้หลงผิดกลับสู่สังคมค่ะ
2: การพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชี้ขาดอีกครั้งนะครับหลังจากวุฒิสภาแก้ไขเนื้อหาบางประเด็นโดยเฉพาะการไม่นิรโทษกรรมคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมหารือร่วมกันก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลังไป20ปีในการประชุมวันที่8กรกฎาคมก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมหลังวุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเมื่อวันที่30มิถุนายนและส่งกลับมาให้ที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากันอีกครั้งหากที่ประชุมสภาเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขร่างกฎหมายจะถูกนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไปแต่หากไม่เห็นชอบจะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมของ2สภาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาส่งผลให้การประกาศบังคับใช้กฎหมายต้องล่าช้าออกไปหนึ่งในสาระสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมก็คือการกำหนดไม่ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งแตกต่างจากร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวครับทางด้านของนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลครับเปิดเผยว่าวันนี้วิปรัฐบาลจะประชุมหารือร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้รวมถึงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่วุฒิสภาส่งกลับมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลต่อประเด็นที่มีการแก้ไขนายกรวีบอกว่าเท่าที่พิจารณาในเบื้องต้นครับประเด็นที่วุฒิสภาแก้ไขยังอยู่ในแนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้แต่ถ้าหากสมาชิกมีข้อกังวลในบางประเด็นก็สามารถที่จะตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาได้ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ขัดข้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหากทุกฝ่ายเห็นฟ้องก็พร้อมกันเดินหน้าผลักดันกฎหมายให้ประกาศใช้โดยเร็วนายกรวียืนยันว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือการสนับสนุนนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแต่ไม่รวมคดีความผิดตามมาตรา112พร้อมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ได้จะประกาศใช้ได้ในที่สุดนะครับถ้าหากทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าหากต้องตั้งกรรมาธิการร่วมจะต้องเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งในสมัยประชุมหน้าก็จะทำให้กระบวนการล่าช้าออกไปอีกราว 2-3 เดือนส่วนทางด้านของนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการตัดสินใจเรื่องร่างกฎหมายนิรโทษกรรมต้องรอผลการหารือของวิปรัฐบาลโดยตัวแทนของแต่ละพรรคจะนำความคิดเห็นของสมาชิกไปหารือร่วมกันพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้สำเร็จเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและส่งเสริมความปรองดองของสังคมไทยมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับในหนังสือพิมพ์มติชนภูมิใจไทยไม่ขัดตั้งกรรมาธิการร่วม2สภากฎหมายนิรโทษไม่แท้งกรวีย้ำจุดยืนเว้นคดี112เพื่อไทยมั่นใจได้ข้อสรุปรัฐบาลลุ้นศาลปมพรก.กู้เงินมาร์กนำปชป.ลุยอีสานครับ
1: ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 บาทนะคะขออภัยค่ะ 400,000 ล้านบาทนะคะทางนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่ารัฐบาลได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเช่นโครงการไทยช่วยไทย Plusรวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพคนซึ่งการกู้เงินและการใช้จ่ายเงินกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวดังนั้นเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นถึงความจำเป็นเหล่านี้อย่างแน่นอนขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาทจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าสัปดาห์หน้าจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชั้นอนุกรรมการอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรเพื่อหารือรูปแบบกำหนดรายละเอียดจาก7กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประกอบด้วยรถแท็กซี่และรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน านรถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อหรือตุ๊กๆรถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทางรถรับจ้างรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกสินค้าเป้าหมายทั้งสิ้น 80,000 คันจากนั้นก็จะนำเสนอแผนแก่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนจะนำเสนอสู่ที่ประชุมครม.ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคดีพ.ร.ก.อนุทินไม่ต้องออกธนกรสิริพงษ์ประสานเสียงเชื่อ9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นบวกส่วนปชป.มั่นใจผิดแน่ย้ำชัดต่างจากยุควิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โควิดเพราะเศรษฐกิจติดลบแต่ยุคนี้เศรษฐกิจขยายตัวรับนายกไม่ต้องลาออกแต่ต้องไปหาเงินมาชดใช้ที่ละเลงไปอนุสรณ์เตือนชัดดาวซ้ำมากันค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดีโกงสอบท้องถิ่นและคดีของแอร์สาวมีนาค่ะ
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด

0: ไทยหรอปากสะอาด
1: แม่เทปไทยปากสะอาด
2: เทปไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทปไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
1: เทปไทยปากสะอาดจริงๆ
3: สิบปากว่าก็
4: พรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบคะแนนผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วันนะครับว่าการรื้อฟื้นเรื่องขึ้นมาตรวจสอบใหม่เป็นสิ่งที่ควรกระทำเนื่องจากว่าสังคมก็ยังมีความสงสัยและมีการตรวจพบการทุจริตแล้วจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสร้างความกระจ่างในสุทินบอกว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมผู้บริสุทธิ์ต้องไม่ถูกละเมิดส่วนผู้ที่กระทำผิดต้องถูกถอดสิทธิ์และดำเนินการลงโทษรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยพร้อมกับย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาในขณะที่ทางด้านของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวม6รายประกอบด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชถาวรเจริญนางสาวชนกจันทาทองนางพิมพ์การพลสมัครและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นายเรืองกายบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการขอให้ปปช.ตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินรายได้และรายจ่ายรวมถึงความสอดคล้องของข้อมูลที่ยื่นไว้ในแต่ละกรณีว่าเข้าข่ายการยื่นข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยขอให้ปปช.เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไปเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับจับตาปลัดมท.ได้เลิกลงนามตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.สังเวยปมทุจริตสอบท้องถิ่นลุ้นระทึกระดับไหนจะโดนแจ็คพอตบ้างขณะที่ขุนพลเท่าเพื่อไทยสุทินคลังแสงเห็นด้วยสั่งตรวจคะแนนสอบใหม่ 15,500120รายรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วคลายข้อสงสัยให้สังคมแยกคนบริสุทธิ์คนทุจริตต้องถูกถอดสิทธิ์ลงโทษนะครับส่วนเรื่องไกลร้องปปช.ตรวจสอบนักการเมือง5รายพ่วงปลัดกระทรวงมหาดไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินฝ่าฝืนกฎหมายปปช.หรือไม่ครับ
5: คดีที่แอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะมีความคืบหน้าก็คือตำรวจได้ไปจับกลุ่มตัวนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงอายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาค่ะได้ที่หอพักตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกใส2ถุงน้ำหนักรวมถุงละ 0.4 กรัมซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเฮโรอีนค่ะนายนันทวัฒน์ให้การยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียตนเองเกิดความกลัวจึงได้ติดต่อกลับไปหานายอุทัยค่ะซึ่งปลายทางก็บอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นก็ได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะรีดหนุ่มเพื่อนฮูดน้ำเงินขยายผลตัวเอขบวนการเฮโรอีนส่งแอร์ยอมรับเห็นข่าวดังทั่วโลกผวารีบขนผงขาวใส่รถทิ้งตำรวจหิ้วหนุ่มพะเยาเพื่อนอุทัยสวมฮูดน้ำเงินหาตัวการใหญ่เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโยงแอร์สาวหลังจู่โจมบุกรวบได้คาหอพักกลางเมืองอยุธยายอมเปิดปากสารภาพรู้ข่าวดังแถมเพื่อนโดนจับรีบใช้มีดกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างเทผงขาวลงส้วมทำลายหลักฐานหนีผิดพร้อมทั้งแยกชิ้นส่วนกระเป๋าผ้าลายช้างขับรถตระเวนทิ้งข้างทางสุดท้ายหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ตามเก็บซากตามเก็บเศษซากสกัดเจอผงขาวหลักฐานมัดแน่นค่ะส่วนไทยโพสต์ก็มีประเด็นนี้เช่น

0: ันนะคะขึงขังเอาผิดยกแก๊งขนยาคมนาคมลุยคุมเข้มสนามบินสั่งห้ามลูกเรือรับหิ้วของเพิ่มสุนัขเคนายยกระดับการข่าวปสเค้นสอบอุทัยพบพฤติการเชี่ยวชาญรู้เห็นเป็นใจลอบขนยาเร่งกู้หลักฐานที่ถูกทำลายส่งตัวฝากขังศาล6กรกฎาคมก่อนขยายผลจับเพื่อนร่วมแก๊งได้อีก1รายหนุ่มพยาวสารภาพสิ้นตำรวจยานเดินหน้าสืบสวนเข้มข้นสาวเอาผิดยกแก๊งทั้งในและนอกประเทศค่ะ
1: ยังอยู่กันที่ประเด็นของยาเสพติดนะครับตำรวจตระเวนชายแดนภาค3สกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้กว่า5ล้านเม็ดครับตำรวจตระเวนชายแดนที่335เข้าปิดล้อมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านปงแสนทองตำบลจอมแจ้งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยรถกระบะ4ประตูจากอำเภอเวียงแหงผ่านเมืองคองอำเภอเชียงดาวก่อนจะใช้เส้นทางรองเข้าสู่อำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังสกัดตามเส้นทางที่ได้รับข้อมูลกระทั่งเวลา 4:30 นของวันที่4กรกฎาคมครับพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวติดตามตรวจสอบคนขับอาศัยความมืดทิ้งรถหลบหนีไปจากการตรวจสอบค้นรถนะครับพบกระสอบหุ้มถุงดำ23กระสอบซุกซ่อนในทั้งท้ายกระบะและภายในห้องโดยสารตรวจสอบพบเป็นยาบ้าประมาณ5ล้าน2แสนเม็ดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวชายต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์1คันทราบชื่อคือนายอนุวัฒน์หลีจ๊ะอายุ23ปีพลตำรวจตรีวรพัฒน์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เปิดเผยว่าเครือข่ายยาเสพติดพยายามหลีกเลี่ยงด่านตำรวจนะครับด่านตรวจโดยใช้เส้นทางรองเพื่ออำพรางการขนยาเสพติดในลักษณะบรรทุกสินค้าเต็มคันรถพร้อมกับใช้รถจักรยานยนต์ขี่นำทางเพื่อตรวจสอบเส้นทางว่ามีด่านของเจ้าหน้าที่หรือไม่แต่ด้วยข้อมูลจากสายข่าวและการติดตามของเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถสกัดจับได้พร้อมกับของกลางจำนวนมากจากการสอบสวนนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพนะครับว่าทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางตรวจสอบด่านของเจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทโดยมีเพื่อนร่วมขบวนการอีก1คนซึ่งหลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับตชด.ยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดขนผ่านแม่แตงสั่งเร่งขยายผลตชด.จับเครือข่ายยานรกลอบขนใส่กระบะผ่านพื้นที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่ยึดได้บิ๊กล็อตยาบ้ากว่า 5.2 ล้านเม็ดพบใช้จักรยานยนต์นำทางเลี่ยงด่านเข้าถนนสายรองแต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่เร่งสอบขยายผลครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะคดีที่เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพหลายรูปแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ก็คือทางนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะบอกว่าเด็กชายอายุ11ขวบผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้พิการประเภทออทิสติกนะคะปัจจุบันได้รับการคุ้มครองดูแลในสถานที่ปลอดภัยตามแนวทางของพรบ.คุ้มครองเด็กและพรบ.ส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะโดยทางกระทรวงพม.นะคะก็ได้เตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในสังคมไทยนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายค่ะประเด็นนี้หนึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะจอถอดบทเรียนเด็กซิ่งชนพระวางมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำซากจี้เร่งสืบหาผู้รับผิดพม.เร่งนำพม.เล็งนำกรณีเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งรถกระบะชนพระภิกษุขณะเดินธุดงค์มรณภาพสลดเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในสังคมไทยเตือนโซเชียลห้ามโพสต์และตัดต่อภาพเด็กเพราะมีพรบ.คุ้มครองจี้เร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและอาญายันจะเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังค่ะ
4: ครับตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังกว่า50นายเข้าตรวจสอบสถานบริการ2แห่งภายในซอยราชดำริ1เขตปทุมวันกรุงเทพครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกว่า100คนอยู่ภายในสถานบริการทั้ง2แห่งเจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการทั้งหมดเบื้องต้นพบผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกาย1รายส่วนการตรวจค้นภายในร้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นจากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการอีกทั้งพบว่าพนักงานบางรายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตและพบว่าพนักงานแคชเชียร์ต่างชาติทำงานในอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีกับพนักงานรวม15คนพร้อมดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายอีก1รายก่อนจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายด้านดร.อังสนาเนียมวณิชกุลครับโฆษกกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการร่วมสังเกตการหลังจากได้รับการประสานจากหน่วยข่าวกรองและภาคประชาชนพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตและมีการมีผู้ใช้บริการบางรายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลดำเนินการต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช่นกันครับจับผับเถื่อน2รายเปิดท้าทายกลางกรุงกลุ่มนายทุนต่างชาติตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นสถานบริการ2แห่งย่านราชดำริหลังจากพบเบาะแสกลุ่มทุนต่างชาติแอบเปิดสถานบริการพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฉี่ม่วง1รายครับ
3: มีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อสำรวจประชากรสัตว์ป่าบันทึกภาพเสือดำเพศผู้ได้หนึ่งตัวที่บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็มีไฮไลท์สั้นๆว่าอวดโฉมค่ะ
4: ครับมาดูที่ภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับตอนนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากยอดขายที่ชะลอตัวและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับล่าสุดนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยออกมาชี้แจงว่าปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ได้มาจากที่ธนาคารไม่ต้องการปล่อยสินเชื่อแต่เกิดจากกำลังซื้อของประชาชนที่อ่อนแอลงตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนายพยงอธิบายว่าหน้าที่ของธนาคารคือการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจผ่านการปล่อยสินเชื่อแต่ไม่ใช่การสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนเกินความสามารถในการชำระดังนั้นก่อนอนุมัติสินเชื่อทุกครั้งธนาคารจึงจำเป็นต้องประเมินรายได้ความสามารถในการผ่อนชำระและความเสี่ยงของผู้กู้เป็นสำคัญแม้ว่าธนาคารจะต้องการปล่อยกู้แต่ถ้าหากพบว่าการกู้ยืมจะทำให้ประชาชนมีภาระหนี้เกินตัวก็ไม่ควรจะอนุมัติเพราะสุดท้ายจะกลายเป็นปัญหาหนี้เสียที่กระทบกับลูกค้าและระบบการเงินในระยะยาวต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวในเรื่องนี้นะครับว่าพยงชี้เศรษฐกิจไทยยังเสพติดมาตรการกระตุ้นแนะปลุกกำลังซื้อยืดอายุการทำงาน 5-10 ปียันแบงค์ไม่ได้ปิดประตูปล่อยกรูครับ
3: ช่วงท้ายนี้ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะมีแข่งกัน2คู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะเมื่อคืนนี้ก็คือช่วงตี3เป็นคู่บราซิลกับนอร์เวย์หลายคนคงจะรับทราบผลการแข่งขันไปแล้วนะคะก็คือเป็นนอร์เวย์นะคะที่เฉือนเอาชนะบราซิลไป2ประตูต่อ1นะคะโดยก็เป็นฮาแลนด์ค่ะที่ซัดทั้ง2ประตูนะคะพานอร์เวย์ปราบบราซิลทะลุ8ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งในส่วนของบราซิลเองนี่นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูสถิติการแข่งขันกันจริงๆเนี่ยทางบราซิลเนี่ยก็ยังไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยก็บอกว่ายังปลดล็อกนอร์เวย์ไม่ได้38ปีผ่านไปแล้วนะคะก็ทำให้อาถรรพ์ของนอร์เวย์ก็คือเป็นปัจจัยสำคัญหรือว่าบราซิลพลาดเองก็ต้องไปถอดบทเรียนกันส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะต้องเตะกันช่วง7โมงเช้านี้นะคะก็คือเม็กซิโกกับอังกฤษแต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะเพราะว่าฝนถล่มเม็กซิโกซิตี้นะคะก็จะเลื่อนไปเป็น8นาฬิกานี้ค่ะ
4: ครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายมีพลิกล็อกเมื่อแชมป์โลก5สมัยบราซิลแพ้นอร์เวย์ไป1-2ฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบนอร์เวย์ท่ามกลางสถิติการพบกันที่ไม่ดีนักเจอกันมา4ครั้งบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยเปิดเกมบราซิลมีลุ้นก่อนเมื่อได้ลูกจุดโทษแต่บรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟออยานิลันผู้รักษาประตูจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0เข้าสู่ครึ่งหลังนอร์เวย์ที่ยิงได้2ประตูรั่วจากเออร์ลิงฮารันในนาทีที่79และ90ทำให้เจ้าตัวขึ้นไปเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ที่7ประตูร่วมกับเมสซี่และเอ็มบัปเป้จากนั้นบราซิลไล่ทำประตูได้1ประตูจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90+10จบเกมนอร์เวย์ชนะ2-1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกที่แข่งขันในเช้านี้กลวียืนยันพรรคภูมิใจไทยมีแค่อนุทินและศรีหศักดิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรายชื่อสสลาลั่นไม่มีวันเสนอคนนอกจากกรณีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีสำรองจากพรรคสีน้ำเงินอักษรย่อสสลารอเสียบหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองล่าสุดนายกลวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลในโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าพรรคนี้ไม่มีสสลามีแต่ออนุทินช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่อบุคคลเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพียง2คนคืออนุทินชาญวรกูลและส.ศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนอกเหนือจากนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดชัดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อย่ออะไรจะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบก็ไม่ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปพรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียวคือหัวหน้าอนุทินชาญวรกูลไม่เคยคิดและไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคมาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารและมั่นใจว่านายอนุทินจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระหยุดหลอกหยุดลวงหยุดลือข่าวลืออาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้ประกาศฉบับ13พายุไมซักแผ่อิทธิพลส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ13พายุไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยเมื่อ4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศไทยตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus

ซูเปอร์สเปเชียลโทร02-2258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47669A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: BQuick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
9: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.บัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชคัสมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
12: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
13: ตุ๊กแก่
14: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: ถึงช่วงเวลาช้อปปิ้งของใครหลายๆคนวันนี้ UD Town มีโปรเด็ดช้อปให้ฟินกินได้ลดเพียงช้อปใน UD Town ครบ700บาทอย่าลืมนำใบเสร็จไปแลกคูปองส่วนลด50บาทที่จุดประชาสัมพันธ์ซอย2สามารถนำคูปองใช้เป็นส่วนลดได้6ร้านค้าที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นโออิชิบุฟเฟ่กาจากิวเดอะโกกิอินเดอะมิดเดิลบายไคเซนชาบูชิและแบร์เฮาส์หมดเขต31กรกฎาคมนี้สิทธิ์มีจำนวนจำกัดมาช้อปพร้อมรับส่วนลดกันได้เลยนะคะ
13: M-Cloud Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
15: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา

0: ช้านี้ฝนตกขับรถไปทำงานก็ระมัดระวังกันมากๆหน่อยนะครับเช้านี้ที่สำคัญเรื่องของสุขภาพช่วงนี้อากาศจะเปลี่ยนถ้าฟังสังเกตเวลาฝนตกก็ตกทั้งวันเมื่อวานนี้ก็ตกทั้งวันวันนี้ก็ดูๆแล้วก็คงจะตกทั้งวันบางวันก็ร้อนหน้าแดดออกอากาศก็ร้อนมากๆเลยนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของการฟังเพลงนะครับพร้อมๆกันกับที่นี่วิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับผมนั่งประชาการเปิดเพลงเพราะๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: สวัสดีครับพี่แดง
2: สวัสดีครับคุณ JTC วันนี้ขอฟังเพลงไกลเกินฝันของวง Free Bird ครับผมขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ไกลเกินฝันนะครับขอบคุณข้อความเสียงนะครับจากพี่แดงด้วยนะครับพี่แดงจากหนองหานนะครับส่งข้อความเสียงนะครับมาขอเพลงนี้กันครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 8นาฬิกา22นาทีครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามแล้วฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับนั่งประจักษ์การเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่ครับ

0: ชื่อเพลงก็ยอมสักนิดนะครับงานเพลงจากวงชายนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับอสมทได้จัดกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับอย่าพลาดนะครับลุ้นฟุตบอลนะครับลุ้นโชคกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเกาะติดกับกระแสลูกหนังโลกนะครับ2026ที่ได้ลุ้นของรางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปเชียร์ทีมโปรดนะครับหรือว่าเชียร์ทีมที่คุณผู้ฟังชื่นชอบในศึกลูกหนังระดับโลก2026นี้นะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับ1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon EV MPV Superwan นะครับจากบริษัทกิงเจนจำกัดมหาชน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับไปกับภายในประเทศ24รางวัลและ4 Gold Gift Voucher นะครับจาก Spurlist นะครับ5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับติดตามรายละเอียดและกติกาการเข้าร่วมสนุกนะครับทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับและอย่าลืมนะครับ Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาของอสมทนะครับจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิตอลนะครับวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็กิจกรรมแล้วก็วาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเถ็นนะครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาครับ
1: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: เดี๋ยวพักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcot Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID Mcot 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
6: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: 8:31 นะครับขอบคุณหลังไมค์เมื่อสักครู่ครับขอเพลงนิยายรักขาดตอนนะครับจากพี่หน่องคุณขอมาวิทยุอสมทจัดให้นะครับเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้3เพลงในตำนานนะครับหลังจากจบเพลงนี้นะครับ3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามจะมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวติดตาม

มาที่3เพลงในตำนานนะครับที่ฟังแล้วต้องร้องตามเพลงแรกรักล้นใจนะครับงานเพลงจากพี่ปัง

ลงในตำนานเพลงแรกรักลงใจนะครับมาที่เพลงที่2ครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฉันเหงางานเพลงจากพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับ3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามครับ

ระยะทางไม่เท่ากับความห่างของหัวใจจริงไหมครับฉันเหงา3เพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามมาที่เพลงสุดท้ายนะครับเพลงที่3ครับขอบใจจริงๆงานเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยเมคอินไทย

ที่ติดตามนะครับขอบใจจริงๆก่อนหน้านี้ฉันเหงารักหล่นใจ3เพลงในตำนาน

0: เปิดให้คุณเอาฟังได้ฟังกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดนะครับอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาใช่ไหมครับแถมค่าไฟนี่ก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับความจุถึง 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดนะครับปรับมุมได้นะครับกันฝนกันแดดได้นะครับเครื่องใช้งานง่ายครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยครับเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอนะครับเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยนะครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวนะครับดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมามอบให้สำหรับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ครับซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีนะครับดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990ครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เพลงต่อไปนะครับมาที่เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับในชั่วโมงนี้นะครับอยู่ในมือผมแล้วขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงกันนะครับเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้ครับเพลงนี้ครับ

ร้องกรี๊ดเลยไม่เพราะให้มันรู้ไปเลยใช่ไหมเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้ขาใจก้อง

ขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับกองไว้นะครับตามมาติดๆนะฮะนอกจากกองไว้แล้วนะตามมาติดๆนะครับเพลงที่อยู่ในอันดับที่2นะครับเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดอันดับ2ในชั่วโมงแรกนี้ครับอัศนีวสันต์ครับ

งที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับเป็นอันดับที่2งานเพลงจากพี่ป้อมพี่โตนะครับอัศนีวสันต์นะครับมองดูเวลาแล้วหมดเวลาพอดีเลยนะครับจบเพลงนี้ขออนุญาตพักเพลงนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงพร้อมๆกันต่อนะครับ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: M-Card Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัยผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเตรียมพร้อมประกาศขึ้นมรดกโลกลำดับที่6ของประเทศนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศวัดพระมหาธาตุขึ้นเป็นมรดกโลกลำดับที่6ด้านวัฒนธรรมโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่24-26กรกฎาคมนี้แนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยจึงได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: เตือนไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงวันที่8กรกฎาคมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกินปริมาณเก็บกัก3แห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชรายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเชื่อมต่อกับพายุโซนร้อนกำลังแรงไมซ์

0: อกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ช่วงวันที่6ถึง9กรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนแต่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงสทนช.จึงประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันที่8กรกฎาคมในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่มีระบบระบายน้ำไม่ทันจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมกำลังค่อนข้างแรงหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยจังหวัดตราดมีปริมาณฝนสูงสุด133มมรองลงมาได้แก่จังหวัดนราธิวาส96มมจังหวัดพิษณุโลก76มมจังหวัดนครพนม69มมจังหวัดกาญจนบุรี33มมและจังหวัดนครปฐม13มมด้านอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดมี3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดอ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางโดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก33แห่งที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุหรือสูงกว่าระดับเก็บกักกระจายอยู่ในภาคเหนือ16แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8แห่งภาคกลาง1แห่งภาคตะวันออก2แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้4แห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
7: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
6: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
7: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
6: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
7: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
6: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
7: ่ไม่ไม
6: ่ลองเลย
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02

0: 021-5555 อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ M-Cut Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cut Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: M-Cut Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cut Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Cut Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

ผมเองก็ไม่มีคำถามนะครับนอกจากจะหมดคำถามแล้วหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงกันต่อนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอเตรียมตัวนะครับสายด่วนไม่ต้องรอครับหลังจาก

0: ลอยๆอ่ะตอนนี้พูดลอยๆแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบว่าจะรับสายนะครับหน้าใหม่แล้วนะครับขอ1สายครับมาพร้อมกับ1เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังมากที่สุดนะครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอครับเชิญครับ
1: MCard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับผู้โชคดีของเรานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่แก้มด้วยครับ
0: สวัสดีคุณต้นนอนสูงด้วยนะครับวันนี้มาเป็นสายด่วนไม่ต้องรอนะครับแชมป์สายด่วนไม่ต้องรอในวันนี้นะครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: วันนี้ต้องอากาศดีๆเลยครับผม
0: อากาศดีๆ
2: ครับผมไม่มีแดดไม่มีฝนครับผมไม่มีแดดแล้วก็อากาศดีไม่มีมันบดมันยังไงไม่มี
0: มันดีดีเริ่มสับสนใช่ไหม
2: มันไม่มีแดดมันยังไง
0: นี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนี่แหละ
2: ครับเดี๋ยวดีเจก็ไม่สบายครับผม
0: ใช่พูดปุ๊บไม่สบายปั๊บทันทีเลยเมื่อเช้าโดนฝนแล้วอ่ะมาจากรายการพิธีกรตอนเช้านะครับโดนฝนนะเมื่อเช้านี้ฝนตกก็เปียกๆนิดนึงนะดูแลสุขภาพกันมากๆหน่อยเนาะ
2: ครับบอดี้เจครับผม
0: โอเคมอเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษมาครับ
2: ก็ FC DJ TC ทุกคนครับผมแล้วก็พิเศษ DJ TC แล้วก็ผมด้วยครับครับ
0: โอเคขอบพระคุณมากๆนะครับคุณต้นครับ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอนะครับ
3: สายด่วนไม่ต้องรอสนับสนุนโดยออโต้ออดิโออุดรหากท่านต้องการระบบแสงสีเสียงจอ LED และสเปเชียลเอฟเฟกต์งานอีเวนต์ครบวงจรคิดถึงออโต้ออดิโออุดร 088-561-8989

วันนี้อากาศดีนะครับคุณผู้ฟังไม่ร้อนดูอากาศวันนี้แล้วคงจะเหมือนเมื่อวานคุณผู้ฟังโอ้ฝนตกทั้งวันเลยเมื่อวานนี้ขอบคุณคุณต้นครับที่ช่วยเลือกเพลงในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอครับ9:22 นนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมท

0: คุณผู้สนับสนุนในการของเราด้วยนะครับมุ้งครอบกันยุงนะครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายนะครับหน้าฝนก็จะมียุงนะครับที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียนะครับหรือว่าโรคเท้าช้างแล้วก็โรคไรอีกมากมายนะครับป้องกันได้เบื้องต้นนะครับเวลาที่คุณผู้ฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่นะครับดีไซน์ทันสมัยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้านนะครับ360องศานะครับใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีครับไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะครับใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนได้นะครับขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับซื้อมุ้งครอบกันยุงนะครับแบบพับ1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรนะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียว

0: จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Free
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cot Radio Go Green
6: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
7: ชั่วโมงนี้มาเป็นวงกันบ้างนะครับ3วงในตำนานครับ
6: M-Cot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
7: 3วงในตำนานนะครับมาติดตามกันนะครับว่าจะมีเพลงอะไรของวงอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มต้นด้วยวงแรกครับวง XYZ ครับ

YZ ก่อนที่จะมาออกอัลบั้มคุณฟังเคยใช้ชื่อว่าวงแกลน XYZ ในยุคนั้นเนี่ยจะมีวงหนึ่งที่ดังมากคือวงแกลน X ก็เลยตั้งชื่อให้เหมือนกับวงแกลน X นะครับวงแกลน XYZ ภายหลังมาเปลี่ยนตัดแกลนออกก็เหลือ XYZ นี่คือ3วงในตำนานนะครับวงที่2ครับวงสาว

3วงในตำนานนะครับวงที่2ครับวงสาวสาวสาวคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวงสาวสาวสาวเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเกือบจะไม่ได้ใช้ชื่อวงว่าวงสาวสาวสาวนะครับเกือบได้ใช้ชื่อวงว่าวงสามใบเถานะครับคนที่ตั้งชื่อวงให้เนี่ยก็คือพี่ระยาเนี่ยเขาชอบชื่อนี้ครับสามใบเถาสามใบก็คือมีสามคนนั่นแหละวงสาวสาวสาวก็จะมีกันสามคนเอ๊ะจะตั้งชื่ออะไรดีพี่ระยาเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบชื่อนี้สามใบเถาแต่ผลปรากฏว่าสามใบเถาเนี่ยชื่อนี้มันไปตรงกับชื่อของภาพยนตร์หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็เลยไม่ได้ตั้งชื่อนี้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นจากสามใบเถาเป็นวงสาวสาวสาวเอาง่ายๆเลยสาวสาวสาวก็ได้และชื่อดีจากวันนั้นถึงวันนี้ทุกคนก็รู้จักนะครับมาที่3วงในตำนานนะครับวงสุดท้ายวงที่3ครับวงแม็ก

0: วงแม็กอินทอสนะครับก่อนหน้านี้ครับวงสาวสาวสาวและวง XYZ นะครับนี่คือ3วงในตำนานนะครับที่หยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงกันต่อนะครับช่วงกล้าขอก็กล้าเปิดนะครับเตรียมตัวครับ

0: ลาที่จะรับสายคุณผู้ฟังแล้วนะครับและก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะพร้อมแล้วเช่นกันนะครับขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะครับมาพร้อมกับหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังมากที่สุดนะครับช่วงกล้าขอก็กล้าเปิดเชิญเลยครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับผู้โชคดีของเรานะครับที่โทรติดนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณอะไรครับ
2: ขาหมูม่นค
0: ่
2: ะ
0: คุณผู้ฟังทางหมูม่นนะครับเราไม่ได้คุยกันนานมากเราจะเจอกันทางไลน์มากกว่าใช่ไหม
2: ใช่แล
0: ้
2: ว
0: เราจะเจอ
2: ตัวไว้ทันสักท
0: ีวันนี้โทรติดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: อยากฟังเพลงอะไรครับในช่วงของกล้าขอ
2: กำลังใจค่ะ
0: กำลังใจของโฮปมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ให้ FC DJ PC ทุกคนแล้วก็ให้ตัวเองเลยค่ะ
0: โอเค
2: ตั้งกำลังใจค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

้าขอก็กล้าเปิดนะครับขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงนะครับกำลังใจวงโฮป9นาฬิกา49นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมท 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับนั่งบัญชาการเปิดเพลงเพราะๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องทางในการติดต่อสื่อสารขอเพลงนะครับ042

ในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับอสมทได้จัดกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมภารกิจนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็ติดกับกระแสลูกหนังโลกนะครับ2026นะครับที่ได้รุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับเพียงเข้าไปเชียร์ทีมโปรดนะครับหรือเชียร์ทีมที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะครับในศึกลูกหนังระดับโลกนะครับ2026นะครับทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net ทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดหรือว่ามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่นะครับมีอะไรบ้าง1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Horizon EV MPV Super Van นะครับจากบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลและ3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลและ4 Go Gift Voucher นะครับจาก Super Rich นะครับ5รางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับติดตามรายละเอียดและกติกาเข้าร่วมนะครับร่วมสนุกเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากอสมทกรุงเทพแล้วฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

M-Cord Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัยผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกแจงพรบโอนงบปี69ต่อที่ประชุมสภพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 13,328 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณไปยังงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่าน3วาระแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอด้วยตนเองระบุว่าการอมงบประมาณจำนวน 13,328 ล้านบาทไปตั้งไว้เป็นงบกลางเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆต้องขอขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐมนตรีรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้านนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานสร้างรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อมูล

0: เสพขยายผลถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับคดีเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลังๆเป็นยังไงบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
5: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
4: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
5: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
4: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
5: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
4: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริง
5: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
4: ่ไม่ๆลองเลย
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซ

0: รัมฟ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 ถึง 14:00 บัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชการ์ดมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
3: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ถึงช่วงเวลาช้อปปิ้งของใครหลายๆคนวันนี้ UD Town มีโปรเด็ดช้อปให้ฟินกินได้ลดเพียงช้อปใน UD Town ครบ700บาทอย่าลืมนำใบเสร็จไปแลกคูปองส่วนลด50บาทที่จุดประชาสัมพันธ์ซอย2สามารถนำคูปองใช้เป็นส่วนลดได้6ร้านค้าที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นโออิชิบุฟเฟ่กาจากิวเดอะโกกิอินเดอะมิดเดิลบายไคเซนชาบูชิและแบร์เฮาส์หมดเขต31กรกฎาคมนี้สิทธิ์มีจำนวนจำกัดมาช้อปพร้อมรับส่วนลดกันได้เลยนะคะ
4: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cot Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา

ฟุตบอลโลกนะครับที่เตะจบลงไปเมื่อสักครู่ในช่วงเวลา8โมงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับจบแล้วนะครับเม็กซิโกพบอังกฤษเม็กซิโกนะครับแพ้อังกฤษนะครับ2ประตูต่อ3นะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับบราซิลครับพบกับนอร์เวย์นะครับบราซิลแพ้นอร์เวย์นะครับ1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็คืนนี้มีอีก2คู่นะครับคู่ระหว่างโปรตุเกสนะครับพบสเปนนะครับคืนนี้เวลาตี2และก็7โมงเช้าสหรัฐอเมริกานะครับพบกับเบลเยียมนะครับฟุตบอลโลกนี่กำลังเข้มข้นเลยนะครับคุณผู้ฟังเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษโทรมาเล่าให้ดีเจพีซีฟังหน่อยครับ

0: ขอเลยนะครับเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอเชิญเลยครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: อ่ะมาหรือยังครับผู้โชคดีของเรานะครับสายด่วนไม่ต้องรออ่ะมาแล้วรออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณ TC สุดร
0: อพี่จรูนครับ
2: สามหวานเดือดเช้านะครับผม
0: หายไปนี่หายไปดูฟุตบอลโลกใช่ไหม
2: โอ้โหดูทั้งค่ำทั้งเช้าประมาณนี้นะครับผมไม่มีจิตใจที่จะโทรคุยกับคุณทีซีประมาณนี้นะทีมที่ชอบก็ไปทีมที่ไม่ชอบมันก็ยังอยู่ประมาณนี้นะครับผม
0: ตอนนี้คือผมอยากจะเห็นหน้าของพี่จรูนจังเลยนะครับ
2: เรื่องอะไรครับ
0: อยากจะเห็นหน้าของพี่จรูนมากๆเพราะว่าอะไรคือฟุตบอลมันดึกมากตีสามครับ
2: ใช่
0: เสร็จจากตีสามต่อ7โมงเช้า
2: ผมจะบอกให้แน่เพื่อนๆนะครับถ้าดูบอลดึกตีสามเนี่ยผมจะนอนประมาณ2ทุ่มเพราะฉะนั้นตั้งคุณนับเป็นนับนิ้วไปดูสิ2ทุ่มตีสามนี้7ชั่วโมงผมนอนไปแล้ว7ชั่วโมงเวลาทำการของชาวบ้านเขาที่คุณนอนประมาณเนี่ย 6-7 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมตื่นขึ้นมาเนี่ยสู้ตายสู้ตาย
0: โอ้โหดึกดึกเป็นการดูฟุตบอลโลกที่ดึกมาก
2: วันนั้นจำได้ก่อนอาทิตย์ก่อนหรือสองอาทิตย์ก่อนคุยกับทีซีเชียร์ไทยเชียร์เกาหลี
0: ผมเหรอ
2: ญี่ปุ่นจำได้ป่ะเชียร์เกาหลีก็ไป
0: มา
2: เชียร์ญี่ปุ่นก็ตาตาย
0: ตามไป
2: เมื่อคืนนี้ไม่ได้ถามเพราะว่าเชียร์ไทยถ้าบอกว่าเนี่ยบราซิลเจอใครนะ
0: บราซิลเจอนอร์เวย์
2: ดีไม่บอกว่าเชียร์นอร์เวย์รอดตัวไปนอร์เวย์นะ
0: โอ
2: ้โหผมดูไอ้เนี่ยคุณรู้จักนักเตะเขาใช่ไหมนอร์เวย
0: ์ครับครับ
2: ไอตัวสูงไอชื่ออะไรนะฮาร์เลนลันเลยนะชื่ออะไร
0: ฮาร์เลน
2: ประมาณฟรานซ์ฮาร์เลนอะไรประมาณนี้นะโอ้โหไอเฮียเขาใช้ได้เลยนะไม่เนี่ยไม่เสียเวลาคุณว่าทีซีที่ผมเนี่ยเทนเข้ามากับมือประมาณนี้นะที
0: ่
2: ฮาร์เลน
0: เข้ามาแล้วคู่นี้ครับบราซิลเนี่ยบราซิลกับนอร์เวย์ครับเขาไปจบกันครึ่งหลังนะครับสกอร์ในครึ่งแรกเนี่ย0ประตูต่อ0
2: นะ 4-5 นาทียิงกัน2ลูกโอ้แฮปปี้ดูสนุกครับผม
0: คือ 1-2 เนี่ยนะครับบราซิลแพ้นอร์เวย์เนี่ย1ประตูต่อ2เนี่ยเกิดขึ้นครึ่งหลังนะครับ
2: เนาะสนุกมากสนุกคู่ที่2นี่ก็สนุกครับเม็กซิโกอังกฤษ
0: เนี่ยโหอันนี้อังกฤษนี้คือทั่วโลกเขาก็เชียร์อังกฤษอ่ะเนาะ
2: ใช่
0: นะฮะ
2: อ
0: ังกฤษก็ทำให้กองเชียร์ไม่ผิดหวังแฟนคลับไม่ผิดหวังนะครับชนะเฉือนต้องใช้คำว่าเฉือนชนะเลยนะ
2: ใช่ครับผม
0: 2ประตูต่อ3นะครับชนะเม็กซิโก
2: คนที่ยิง2ลูกรั่วใครจูดเบอร์ลิงแฮมโอ้โหดาวเตะในพรีเมียร์และอีกลูกรู้สึกน่าจะเป็นเคนว่าไม่รู้นะ
0: แล้วในนัดนี้อังกฤษได้ใบแดงด้วยนะครับคือเล่นกัน10กับ11คนนะครับ
2: คนได้ใบแดงเนี่ยโชคไม่ดีเขาถึงรอบลึกแล้วไม่ได้เตะคนเราเนี่ยเป็นนักเตะฟุตบอลเนี่ยก็หวังจะเตะในรอบลึกขึ้นไปเรื่อยๆพอโดนใบแดงต้องเว้นวรรค2แมตช์ใช่ไหม
0: ครับ
2: 2นัดใช่ไหม
0: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสนักกีฬาได้ชิงก็ยังมีโอกาสอยู่ตอนนี้เขารอบ8คน4คนรอบชิงมีโอกาส
0: โอ้โห
2: เนาะ
0: คืนนี้ครับที่ผ่านมา2ทีมที่เราคุยกันเนี่ยคืนนี้สนุกกว่าอีกครับ
2: คืนนี
0: ้ตี2ครับตี2โปรตุเกสพบกับสเปน
2: ตีสองเลยคืนนี
0: ้ตีสองครับ
2: เพราะฉะนั้นคืนนี้เดี๋ยวผมจะนอนตอนทุ่มหนึ่งนะครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับ7โมงเช้า
2: ใครเอ่ย
0: สหรัฐอเมริกา
2: โอ้โห
0: พบกับเบลเยียม
2: โอ้โหคุณเชียร์ใคร
0: เดี๋ยวถ้าผมบอกพี่จรูนก็จะแซวผมอีกถ้าแพ้
2: มันก็จะ
0: บอกให้ก็ได้อเมริกาผมเชียร์มาตั้งแต่เริ่มเตะนัดแรกอเมริกา
2: พี่ซีพูดใจเดียวกับผมเลยขอเราเดินไปด้วยกันนะสำหรับคืนนี้พรุ่งนี้เช้านะคร
0: ับ
2: ผม
0: โอเค
2: เอาขอเพลง
0: ครับเพลงอะไรครับ
2: ไม่เจริญปุระดีกว่า
0: ครับ
2: ผู้ไม่ยอมแพ
0: ้
2: มีไหม
0: มีครับ
2: อ้าวเพลงนี้มอบ
0: แพ้ใจเหรอแพ้ใจ
2: ใช่ใช่ถูกต้องครับผมนะเพลงนี้มอบให้อเมริกาคนเดียวนะครับพี่เบิ้มสวัสดีทุกคนครับ
0: ครับสวัสดีครับคืนนี้ตามเชียร์นะครับคืนนี้มีเตะอีก2คู่ แล้วก็เป็นทีมใหญ่แล้วก็หลายๆคนก็คงจะต้องติดตามกันแล้วนะฮะคืนนี้

0: ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณซิต้าครับทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราจะมีจุดด่างดำอยู่นิดเดียวคิดว่าเดี๋ยวก็หายนะครับไม่ดูแลนะครับแต่รู้ตัวอีกทีฝ้านี่เต็มหน้าไปแล้วนะครับหมองหน้าหมองคล้ำนะครับแต่งหน้ายังไงก็ปกปิดไม่มิดยิ่งปล่อยไว้ฝ้ายิ่งดูแลยากนะครับความมั่นใจที่หายไปก็กลับมายากกว่าที่คิดอีกนะฮะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของฝ้ากระจากแดดนะครับอย่างครบวงจรเพราะซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าครับเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดนะครับจากชัยเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวนะครับนั่นก็คือ 1. ยับยั้งนะครับเหล็กแอนไซม์ที่เป็นตัวต้นเหตุนะครับการสร้างเม็ดสีนะครับฝ้าโดยตรงนะครับตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยนะครับ 2. ผลัดนะครับขัดเซลล์ผิวเก่านะครับที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนนะครับเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่านะครับและ 3. ฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมผิวจากแสงแดดนะครับให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นและนอกจากนี้นะครับยังมีอันต้าอันทรูตินนะครับยับยั้งเม็ดสีนะครับที่เป็นต้นตอนะครับคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่นะครับเสริมโครงสร้างผิวให้ดูชุ่มชื่นสุขภาพดีนะครับซิต้าเขารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าชัยเท้านะครับแนะนำให้ใช้ทั้ง3สเต็ปเลยนะครับประกอบไปด้วย 1. สบู่ชัยเท้านะครับช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าชัยเท้านะครับบำรุงเข้มข้นตรงจุดเจลลำไยชัยเท้านะครับปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณนะครับไปหาซื้อกันได้เลยนะครับขอแจ้งข่าวเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้ซิต้าเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ 7-Eleven ด้วยนะครับหลังจากที่เราบำรุงผิวแล้วก็ซื้อรองพื้นแตงโมไปด้วยเลยนะครับเพราะว่ารองพื้นแตงโมนะครับหน้านี้เป๊ะปังนะครับช่วยปกปิดคุมมันได้ตลอดทั้งวันนะเราจะหน้าสวยครบจบในแบรนด์เดียวเลยนะครับโปรโมชั่นช่วงนี้คือรองพื้นแตงโมนะครับ2ชิ้นเพียง59บาทเท่านั้นจากปกติ78บาทนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง23กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าพลาดโดยเด็ดขาดนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เดี๋ยวพักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
2: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Quad Radio Go Green
6: ยุง ลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT 91.5
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
1: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับช่วงรู้ทันมิจฉาชีพครับ
7: ช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับ DJ TC
0: นี่จะพยายามที่จะย้ำแล้วก็ให้คุณผู้ฟังจำเบอร์โทรนี้ไว้นะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มากันหลายรูปแบบเลยเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนเราจะโดนมิจฉาชีพกันบ้างดังนั้นให้จำเบอร์นี้ไว้นะครับถ้าคุณฟังมีปัญหาหรือว่าโดนถูกหลอกนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพนี่แหละนะครับที่มาหลอกคุณผู้ฟังหรือว่าดูดเงินจากบัญชีของคุณผู้ฟังไปให้รีบโทรเลยจำเบอร์นี้ไว้นะครับตำรวจไซเบอร์เขาจะเรียกว่าตำรวจไซเบอร์นะครับ1441จำไว้นะ1441นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะครับมิจฉาชีพอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพทุกอย่างเลยนะครับถ้าโดนมิจฉาชีพหลอกเนี่ย1441ให้รีบโทรเลยนะครับตำรวจไซเบอร์ครับ
7: ช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับ DJ TC
0: ที่เราตกใจนะคุณผู้ฟังบางทีเราตกใจแบบเฮ้ยมิจฉาชีพหลอกแล้วก็ถูกหลอกอาจจะถูกดูดเงินออกไปแล้วเนี่ยบางทีเราตกใจเราลืมเบอร์โทรไว้เลยนะฮะต้องพยายามหรืออาจจะเซฟไว้ก็ได้นะครับจำเบอร์โทรนี้ไว้1441โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังทางกุมภาวาปีบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ครับสายลมที่หวังดีคุณขอมาเราจัดให้ครับ

0: เดอร์เตกนะครับ10:39 นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับ3เพลงในตำนานไปแล้ว3วงในตำนานชั่วโมงที่2ก็ไปแล้วนะครับชั่วโมงนี้มาที่3ศิลปินกันบ้างครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 3ศิลปินในตำนานครับตำนานที่1 นะครับพี่ปุ๊อัญชรีจงคดีกิจ

ิลปินในตำนานนะครับตำนานแรกพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับน้อยคนจะรู้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังสั้นๆน้อยคนจะรู้นะครับว่าพี่ปุ๊เนี่ยเขาเป็นลูกของเจ้าของหนังสือพิมพ์นะครับเพื่อนฟังปัจจุบันไม่มีแล้วบอกให้ก็ได้บางกอกโพสต์เป็นลูกเจ้าของบางกอกโพสต์ตำนานที่2ครับพี่มิ้นท์มาริวันเจมิน่า

0: พี่มิ้นมาริวันเจมีนาพูดถึงพี่มิ้นแล้วกันตอนที่พี่มิ้นเนี่ยย้ายมาเป็นศิลปินนะครับที่แกรมมี่เนี่ยพี่มิ้นเนี่ยเคยทะเลาะกับพี่เต๋อเรวัตผู้ที่นั้นนะครับเจ้าของแกรมมี่เคยทะเลาะกันเรื่องตัวของพี่มิ้นเองเนี่ยเขาอยากเป็นร็อกอยากเป็นร็อกเกอร์อยากเป็นแบบแนวร็อกครับแต่พี่เต๋อเนี่ยปฏิเสธบอกไม่ได้คุณต้องร้องเพลงช้าเพลงรักเพลงหวานเท่านั้นถึงจะเหมาะก็ทะเลาะกันผลปรากฏว่าอ่ะโอเคลองดูแล้วก็ออกอัลบั้มแรกผลปรากฏว่าอัลบั้มแรกคุณผู้ฟังเชื่อไหมดังเลยดังตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยพี่มิ้นเนี่ยนะครับคือขายได้เกิน1ล้านตลับตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยพี่มิ้นก็เลยเชื่อพี่เต๋อแล้วเชื่อพี่เต๋อแล้วพี่เต๋อเนี่ยเขาเป็นคนปั้นศิลปินในยุคแรกๆเขาจะเป็นคนปั้นเองเลยว่าคนนี้ต้องแนวนี้คนนี้ต้องร้องแบบนี้คนนี้ต้องร้องเหมือนพี่มิ้นมีพี่มิ้นเนี่ยย้ายมาเธออยากเป็นร็อกพี่มิ้นเขาอยากเป็นร็อกเกอร์เขาชอบเพลงร็อกแต่พี่เต๋อปฏิเสธบอกไม่ได้เธอต้องร้องเพลงหวานเพลงช้าเท่านั้นถึงจะเหมาะจากวันนั้นถึงวันนี้เพลงที่พี่เต๋อเขาดูแลนะครับเราก็ยังได้เปิดยังได้ฟังแล้วก็ยังเพราะอยู่ในปัจจุบันนี่เองนะครับอ่ะมาที่ศิลปินคนสุดท้ายนะครับ3ศิลปินในตำนานครับ
1: มายืนที่เดิม

0: คริสติน่ากีล่าก
1: ลับมายืนที
0: ่หัวใจขอมาครับชื่อเพลงมาริวันเจมีนาแล้วก็พี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับนี่คือ3ศิลปินในตำนานนะครับที่หยิบมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
2: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณ Mega Spotlight Solar Cell นะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย Mega Spotlight Solar Cellด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดปรับมุมได้นะครับกันฝนกันแดดนะครับเครื่องใช้งานง่ายครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยครับเมกาสปอร์ตไลท์1ยังไม่พอครับเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะครับแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนสู่อยู่โดยสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีและการใช้งานก็ง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีนะครับดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990ย้ำอีกครั้ง02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
2: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับ8โมงเช้าถึง11โมงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.สถานีวิทยุอสมท. อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบผลโพคะแนนนิยมลดบอกรีบไปพบทูตภายหลังชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมวุฒิสภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงมาขึ้นรถซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบได้รับรายงานเรื่องลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและไม่ตอบคำถามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผลการสำรวจความเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าที่ระบุคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีลดลงนายอนุทินลดกระจกรถยนต์ส่วนตัวลงและกล่าวเพียงว่าเดี๋ยวคงต้องไปพบทูตที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อถามย้ำถึงการเซ็นคำสั่งลงนามแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและปิดกระจกรถก่อนที่จะเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันทีข้อแล้วเกณฑ์บัตรสวัสดิการไม่มีสินเชื่อภาคเกษตรนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลสรุปการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเอื้อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ที่มีผู้พี่ที่ผู้เงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูบิดามารดาใช้และไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกร 100,000 บาทขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดวันที่17กรกฎาคม2569จำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนคดีหวย30ล้านนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชานางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิ่นเดินทางมาศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความ

0: พบคะแนนผิดปกติเตรียมส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้ต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆกำหนดครบเวลาการตรวจสอบก็ได้จริงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่ได้เจอปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย5รายชื่อนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อได้จริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาส่วนหลังเซ็นคณะกรรมการส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรนายวรสิทธิ์ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการเมื่อถามถึงการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศคำตอบ 1,000 ขอไปค่ะ 15,000 คนนายวริศิษย์ระบุว่าไม่ใช่เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้และคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันนี้และหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะเราเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงและต้องจบกันในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีภาคีเครือข่ายด้วยทั้ง DSI และปปท.และหลังจากนั้นจะมีการเสนอเรื่องหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
6: เข้าออกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
5: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
6: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
5: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
6: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
5: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
6: ่ไม่
5: ๆลองเลย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.บัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชการ์ดมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
9: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่ว
10: ปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้าน

0: ึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก่
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ถึงช่วงเวลาช้อปปิ้งของใครหลายๆคนวันนี้ UD Town มีโปรเด็ดช้อปให้ฟินกินได้ลดเพียงช้อปใน UD Town ครบ700บาทอย่าลืมนำใบเสร็จไปแลกคูปองส่วนลด50บาทที่จุดประชาสัมพันธ์ซอย2สามารถนำคูปองใช้เป็นส่วนลดได้6ร้านค้าที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นโออิชิบุฟเฟ่กาจากิวเดอะโกกิอินเดอะมิดเดิลบายไคเซนชาบูชิและแบร์เฮาส์หมดเขต31กรกฎาคมนี้สิทธิ์มีจำนวนจำกัดมาช้อปพร้อมรับส่วนลดกันได้เลยนะคะ
4: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
6: ช็อปมาเนี่ย
7: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
8: ขอดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkod.net และแอป mkod connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID mkod 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
9: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์และหน้าที่ของปังปอนค่ะช่วงเวลานี้นะคะมาทักทายกันวันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะมาฟังงานเพลงกับเรากันได้ที่อสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์และช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะแนะนำเพลงกับเรากันได้นะคะทาง042-304-146นะคะ Facebook Fanpage อสมทอุดรธานี LINE ID mcord 91.5 และช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพศัตว์และสบู่เพศัตว์ค่ะ
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ชี
10: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ชู้ที่รู้งานนะคะสวัสดีได้ติดตามกันค่ะกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์และหน้าที่ของปังปอนนั่นเองนะคะสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพศัตว์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะบอกเลยว่าเรื่องของความหอมนะคะยืนหนึ่งแน่นอนนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าความหอมเนี่ยทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% ค่ะแป้งเย็นเพศัตว์นะคะจะมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษค่ะหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวนะคะอยากตัวหอมเช้าเย็นๆความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นค่ะบอกเลยว่าหอมยั่วๆทุกกลิ่นนะคะทาให้คุณได้ลองค่ะไม่ว่าจะเป็นชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะคะสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาค่ะแป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจนะคะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบเลือกซื้อกันได้สำหรับทางด้านของแป้งเย็นเพศัตว์ให้คุณได้เลือกกันถึง3กลิ่นด้วยกันค่ะขอบคุณแป้งเย็นเพศัตว์ที่อยู่กับเราในเบรกนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสายหลังไม้ด้วยค่ะสวัสดีทักทายพี่ต้นนนสูงนะคะพี่ต้นขอบุญฮักบ่ถึงนะคะปอมีของกบสุพจน์นะคะเดี๋ยวเปิดให้นะคะแล้วก็ฝากถึงนะคะพี่วันชัยพ่อหนองน้องสุกน้องแบงค์ร้านต้นคูณนะคะแล้วก็รวมถึงหนุ่มภูธรบ้านผือนะคะแล้วก็มีสายจากอำเภอประจักษ์นะคะทางผู้ก่อการดีค่ะก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาคนนี้แฟนฉันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจัดสรรให้บอกว่าทางอำเภอประจักษ์นะคะฝนไม่ตกนะคะแต่ก็ไม่แดดครึ้มๆว่าอย่างนั้นนะคะสวัสดีทักทายพี่ป้อมนะคะทาง LINE Mcord 91.5 ด้วยนะคะที่ห้องขอเพลงของอสมทนะคะขอเพลงหม้อหุงข้าวของโจอี้เข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีพี่รุตด้วยนะคะขอเพลงอ้อไม่ได้ขอเพลงแต่บอกว่าแอบฟังอยู่เด้อว่าอย่างนั้นนะคะไม่ต้องแอบก็ได้นะพี่ทักทายกันได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะแล้วก็ทุกผลงานเพลงที่ทักทายพูดคุยกับเรากันได้ในช่วงนี้นะคะกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: อาบน้ำหอมๆนะคะบางทีก็อาบนานอาบเพลินไปหน่อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสาวๆบ้านไหนที่อาบน้ำนานเนี่ยหนุ่มๆอย่าไปเร่งเขานะคะเขามีความสุขจริงๆค่ะกับการได้ใช้เวลาในการดูแลตัวเองนะคะทำความสะอาดผิวไปด้วยได้กลิ่นหอมๆไปด้วยนะคะแล้วยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะบอกเลยว่าอาบเพลินอาบนานเลยค่ะเพราะว่าสบู่เพศัตเขาหอมมากๆนะคะใครที่ยังไม่เคยลองต้องรีบหามาลองค่ะเพราะว่าเขาหอมทั้งสองกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวไร้มิ้วค่ะตัวนี้จะมีความหอมละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวนะคะหอมอ่อนๆค่ะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่อันนี้จะเป็นหอมสดชื่นนะคะกลิ่นผลไม้ชอบแบบไหนเลือกซื้อเลือกใช้กันได้อาบบ้านนี้หอมไปไกลถึงบ้านโน้นไม่เกินจริงนะคะไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองค่ะขอบคุณทางด้านของสบู่เพศัตนะคะที่อยู่กับเราในเบรกนี้ขอบคุณสายหลังไมค์ค่ะเพลงที่ขอเข้ามาหลังไมค์นะคะจากผู้ก่อการดีคนนี้แฟนฉันจัดให้สำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงของรายการเพียงรักจากเพศัตค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าวนะคะงานจากโจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะเพลงนี้นะคะขอเข้ามานะคะทาง LINE AD Mcord 91.5 นะคะขอบคุณพี่ป้อมด้วยนะคะหม้อหุงข้าวมาแล้วเตรียมกับข้าวไว้เลยนะพี่เที่ยงพอดีนะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณค่ะทางด้านของแป้งเย็นเภสัชนะคะอยากรู้เวลาที่หนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมยั่วๆจะมีอาการแบบไหนนะคะสาวๆลองซื้อแป้งเย็นเภสัชมาใช้ดูนะคะแนะนำว่าลองใช้ทุกกลิ่นได้เลยนะคะดูว่ากลิ่นไหนที่หอมยั่วยวนใจมากกว่ากันนะคะระหว่างแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหานะคะแป้งเย็นเภสัชสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจค่ะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนนะคะและขอบคุณทางด้านของสบู่เภสัชกันด้วยนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟ2กลิ่นหอมคนละแบบสีเขียวไร้มิ้วความหอมนวลๆละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้เลือกซื้อเลือกใช้กันได้ขอบคุณทางแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชที่อยู่กับเราในช่วงนี้นะคะช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชและหน้าที่ของปังปอนค่ะขอบคุณสำหรับทุกสายนะคะทุกข้อความที่ทักทายกันเข้ามาด้วยสวัสดีน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับเพลงที่เพิ่มเติมกันมาตอนนี้หมดเวลาในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปติดตามข่าวพักเที่ยงนะคะจากสำนักข่าวไทยกันก่อนนะคะหน้าที่ของปังปอนในเบรกนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: Mcord Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป Mcord Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID Mcord 91.5

ขณะนี้เวลา 12:00 น.สถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ดคะแนนกระดาษคำตอบหากพบผิดปกติส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อชุดสยบภัยรีคุมเข้มอุทัยนันทวัฒน์ขบวนการขนยาให้แอร์ฝากขังค้านประกันเหตุเป็นคดีร้ายแรงทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไฟไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงยังเฝ้าระวังเข้มสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าอาคารวันโครงสร้างพังถล่มคาดเสียหายทะลุ100ล้านศาลจำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนฐานแจ้งความเท็จกรณีหวยอลเวง30ล้านชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็อยู่กันไปจนถึง 12:30 นมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าข่าวเราเนี่ยเต็มเลยนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะไปดูค่ำนี้นะคะคงต้องรอคอยกันนะคะกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้เป็นการเปิดเผยมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเรื่องนี้นั้นต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าจริงๆแล้วกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่ว่ากระบวนการก็คงจะต้องไปแบบนั้นนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจำนวน5รายชื่อนายวรศิษฐ์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาและเดี๋ยวคงจะส่งมาส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดนั้นจะต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการนะคะส่วนการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบ 15,000 คนก็นายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงวันนี้ช่วงค่ำๆและหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะว่าเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงแล้วก็จะต้องจบในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีเครือข่ายทั้ง DSI แล้วก็ปปท.และหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอเรื่องหาข้อมูลชัดเจน

0: ปราบปรามยาเสพติดที่วางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาสวมฮูดปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยนายนันทวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางเพื่อทำลายหลักฐานค่ะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเป็นภัยต่อสังคมทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยสวมหน้ากากไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคันจังหวัดพะเยานายอุทัยยอมรับนะคะว่าเคยกระทำผิดลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเทียบเคียงกับพยานหลักฐานสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าที่อยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนแล้วก็ป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างคนรับขนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำไปจนถึงปลายทางตัวนายอุทัยก็เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดค่ะโดยในส่วนของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าคดีของนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางสาวทักษพรชาวลาวอายุ42ปีสองสามีภรรยานะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค4จับกุมในพื้นที่จังหวัดเลยหลังจากมีพฤติกรรมรับจ้างส่งยาเสพติดให้เครือข่ายทางปปส.ก็ร้องขอกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะทาง DSI ค่ะก็จะตรวจสอบภายใน2ส่วนก็คือเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่แล้วก็มีส่วนของการส่งเฮโรอีนให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสด้วยหรือไม่ซึ่งณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับนางสาวมีนาค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะนางสาวอารีภาคเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ก็ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่การเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับเป็นคดีพิเศษเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปสู่ผู้ที่ร่วมขบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการกันเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีนะคะแจงเรื่องของพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสว.นายกเองก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความห่วงใยค่ะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 10,000 กว่าล้านนะคะเพื่อโอนเงินงบประมาณเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาพิจารณาผ่าน3วาระแล้วนายกรัฐมนตรี นำเสนอด้วยตัวเองบอกว่าในฐานะผู้แทนของรัฐบาลขอนำเสนอร่างพรบโอนงบรายจ่ายต่อท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติตามที่สภาได้ผ่านร่างพรบโอนงบรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2569ของ

0: หน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการนะคะจำนวน13จำนวน 10,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนโดยการนำไปจัดทำงบพรบโอนงบรับประมาณรายจ่ายก็มีดังนี้นะคะก็มีรายจ่ายประจำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและยังไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศ2คือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอย่างเช่นรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถปรากฏราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2569หรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ2569ค่ะ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในการจัดทำร่างพรบ.งบโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายของรัฐในการให้บริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่าก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาของการประชุมรัฐบาลก็ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะในขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบโอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบโอนงบช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามคดีมหากาพย์หวย30ล้านนะคะวันนี้ศาลได้นัดคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นกับพวกรวม2คนนะคะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายร่วมกันเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามีได้มีการกระทำความผิดขึ้นเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการอัยการฟ้องสรุปว่าวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้งสองร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนจำนวน5ใบจากจำเลยที่2แล้วก็สลากก็ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ว่าทำหายก่อนที่จะกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นะคะทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งผู้เสียหายต้องรับโทษอาญาและทำให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมายซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1ที่2เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษคนละ1ปีจำเลย1ถึง2ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนนะคะนอกจากนี้พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจจำเลยทั้งสองแล้วก็เห็นว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังมีการเบิกความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้โจทร่วมต้องถูกอายัดเงินในบัญชีอีกทั้งหากจำเลยที่1ชนะคดีก็จะได้รับเงินจำนวนมากเห็นว่าพฤติการร้ายแรงไม่ควรที่จะรอการลงโทษนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่านายปรีชานั้นมีอาการกระสับกระส่ายเดินเข้าออกห้องพิจารณาหลายครั้งและนั่งภายนอกห้องพิจารณาจนกระทั่งศาลเรียกแล้วก็หลังคำพิพากษาไม่รอการลงโทษจำคุกนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่านายปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นนั้นยืนนิ่งพร้อมกับแสดงสีหน้าคล้ายประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความถึงรายละเอียดของคำพิพากษาและยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ
2: ค่ะมากันที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด New World International นะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนค่ะล่าสุดผ่านมามากกว่า10ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์จำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอาจจะเกิดการปะทุได้ตลอดเวลาทั้งนี้เมื่อช่วง10โมงกว่าค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูพร้อมกับรถดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องปฏิบัติการฉีดน้ำสกัดเพลิงภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับแผนการดับเพลิงเน้นการใช้รถกระเช้ายกนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หัวฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าประชิดตัวอาคารฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กองผ้าใยสังเพราะแต่ละชั้นเนื่องจากไม่สามารถส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้นางสุกัญญาสิงห์ทองหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการบอกว่าแม้สถานการณ์โดยรวมจะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่อุปสรรคสำคัญคือภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์สะสมอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแหละประกอบกับโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากความร้อนอย่างหนักก็เลยมีคำสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าปฏิบัติการภายในอาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่โครงอาคารจะพังถล่มลงมาทั้งนี้จากการได้ระดมรถกระเช้าจากหน่วยงานในสมุทรปราการ การรวมถึงรถกระเช้าจากปภ.กทม.เข้าสนับสนุนปฏิบัติการฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กรองเชื้อเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารลดความร้อนป้องกันการลุกลามซ้ำเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าควบคุมเข้มเต็มกำลังนะคะและมีการเร่งควบคุมปริมาณกลุ่มควันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดลดผลกระทบประชาชนส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินแต่ว่าก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า100 ล้านบาทค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่ฟุตบอลโลกค่ะเมื่อคืนนะคะโอ้โหก็ลุ้นกันนะสำหรับใครที่อาจจะเชียร์ทีมในใจอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฟุตบอลโลก2026เป็นการพบกันระหว่างนอร์เวย์และบราซิลนะคะคู่นี้ก็ในส่วนของเออร์ลิงฮอลแลนด์นะคะเป็นคนที่เหมาคนเดียวทำให้นอร์เวย์เนี่ยพลิกล็อกเอาชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบกับนอร์เวย์ครึ่งแรกนะคะนาทีที่14บราซิลได้จุดโทษเมื่อมาเตอร์สคุณย่าโดนคริสโตเฟอร์อาเยอร์สกัดล้มในเขตโทษนะคะแต่ว่าบรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟของออยานีลันทำให้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำแต่ว่ามาครึ่งหลังนาทีที่79นอร์เวย์ออกนำ1-0เมื่ออันเดรสเชลเดอร์ลูฟเปิดให้เออร์ลิงฮอลแลนด์โขกเข้าไปนาทีที่90เป็นฮอลแลนด์นะคะคนเดิมที่ยิงไกลให้นอร์เวย์นำห่างไป2-0แต่ว่ามาช่วงทดเวลาเจ็บจุดโทษนะคะมีมาได้บ้างจากคาซิมิโร่ที่โดนเลโอออสติกัสสอกใส่ก่อนที่เนมาตัวสำรองจะยิงจุดโทษเข้าไปแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะคะทำให้จบเกมนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังจบเกมค่ะเออร์ลิงฮอลแลนด์นั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ตอนนี้ทำไปแล้ว7ประตูเป็นการนำดาวซันโวร่วมกับคิลิยันเอ็มบัปเป้แล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีมากหลังจากยิงได้2ประตูใส่บราซิลแล้วก็พาทีมชนะ2-1สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือชัยชนะครั้งนี้มีความหมายต่อนอร์เวย์มากตัวเขาเคยพูดมาก่อนแล้วว่าพวกเรากำลังเปลี่ยนแปลงประเทศของเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเรากล้าเล่นฟุตบอลมากขึ้นจากฟอร์มการเล่นในวันนี้ก็คิดว่านอร์เวย์ก็เป็นทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดทั้งในยุโรปแล้วก็โลกเพราะว่าสิ่งที่ทำมาตลอดนั้นก็น่าทึ่งมากเราใช้เวลาถึง28ปีมาถึงจุดนี้ใช้เวลานานจริงๆนะคะการคว้าชัยครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆเหมือนฝันในส่วนของเฮดโค้ชของนอร์เวย์นะคะสตาร์เลโซบักเลนนะคะกล่าวว่าตอนขณะนี้คนทั้งประเทศกำลังร่วมเฉลิมฉลองกำลังพายเรือไปด้วยกันมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งที่กรุงออสโลนะคะเมืองใหญ่ของเมืองใหญ่แต่ว่าก็เป็นเมืองรวมไปถึงเมืองเล็กทั่วนอร์เวย์ค่ะมีการพายเรือที่กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะพายเรือบกค่ะเห็นว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะทั้งนี้ในส่วนของเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลคาร์โลอัลซิลติบอกว่าตลอด70นาทีแรกเกมยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่หลังจากนั้นค่ะฮอลแลนด์ก็แสดงคุณภาพออกมาและนี่คือสิ่งที่ตัดสินผลการแข่งขันทุกคนในทีมก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากแต่เราอาจไม่ได้มีฟุตบอลโลกคิดว่าทีมนะคะอาจจะไม่ได้มีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เราก็ทำผลงานได้ดีที่สุดค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นผลจากการแข่งขันนะคะทั้งนี้นะคะมีแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ผู้สื่อข่าวนะคะในพื้นที่สื่อในพื้นที่ได้มีการสัมภาษณ์นะคะแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่กรุงออสโลค่ะออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักนะคะซึ่งเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับอังกฤษเกมนี้นะคะก็เป็นอีกคู่นึงค่ะโดยบา บากาโยซาก้าเปิดให้จูดเบลลิงแฮมค่ะมุ่งให้อังกฤษนำไปก่อน1-0แต่ว่าอีก2นาทีต่อมาเป็นสิงโตคำรามอังกฤษที่หนีห่าง2-0จากจูดเบลลิงแฮมคนเดิมก่อนจบครึ่งแรกนะคะเป็นฮูเลียนกินโยเนสยิงให้เม็กซิโกไล่มา1-2ครึ่งหลังค่ะนาทีที่54จาเรลควอนซาโดนใบแดงทำให้อังกฤษเหลือ10คนแต่ว่านาทีที่60ก็กลายเป็นอังกฤษอีกนั่นแหละที่มาได้จุดโทษก่อนที่แฮร์รี่เคนจะสังหารเข้าไปนำห่างเป็น3-1ทีมจังโก้นะคะเม็กซิโกได้ประตูไล่มา2-3จากจุดโทษของราอูมิคาเนสแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วทำให้จบเกมอังกฤษเฉือนชนะเม็กซิโกไป3-2เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งอังกฤษและนอร์เวย์เขาจะไปพบกันนะคะ
1: จากเรื่องของบอลโลกมาต่อกันที่พ.ร.ก.กู้400,000 ล้านวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังนะคะก็พูดถึงการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมาธิการว่าตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดแล้วก็มีหลักวินัยการคลังพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณก็ถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสขณะเดียวกันจะต้องมีการเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็บอกว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องดำเนินการ3เรื่องก็คือเรื่องการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เร่งปฏิรูปเพื่อการลงทุนนะคะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในวันที่9กรกฎาคมนี้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนย้ำว่านี่คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนถึงตัวเลขที่แท้จริงแล้วแต่ว่าตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนและส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามนั้นจะจบลงเมื่อใดนะคะแต่ที่แน่ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายไปมากโรงกลั่นก็ถูกทำลายไปมากดังนั้นก็คือเหตุผลที่จะทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนั้นยังคงสูงอยู่ค่ะ
2: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องในมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญการฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินภาคีเครือข่ายค่ะผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะคะก็ทำให้จากผลสะท้อนความสำเร็จนะคะความร่วมมือมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายลูกหนี้อยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 1,232 รายคิดเป็น 100% เลยของผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ยดังนั้นการดำเนินการครั้งนี้ครอบคลุมมูลหนี้กว่า179กว่าล้านบาทนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า171ล้านบาทค่ะทั้งนี้ยังสามารถดำเนินการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ถึง947รายลดภาระแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: ไปกันที่พายุขออภัยนะคะพายุไต้ฝุ่นไมซักค่ะที่พัดขึ้นฝั่งเมืองใจฝั่งทางเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนในภาคทางภาคใต้ของจีนก็เผชิญกับเหตุน้ำท่วมจากพายุลูกเดียวกันที่อ่อนกำลังเป็นโซนร้อนนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มในพื้นที่แถบใจฝั่งจังหวัดกวางนิงทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2เมื่อค่ำวันเสาร์อิทธิพลของพายุทำให้เมืองหม่งก่ายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของจังหวัดกวางอินเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ไฟฟ้าดับอย่างต่อเนื่องด้วยหลังจากพายุผ่านไปกว่า10ชั่วโมงเส้นทางจากคาบสมุทรจาโกซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ขึ้นฝั่งนะคะเข้าสู่เมืองหม่งก่าย พบเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเฉพาะในจังหวัดกวางมิงเพียงแห่งเดียวนั้นมีต้นไม้หักโค่นอย่างน้อยโอ้โห 1,000 ต้นทีเดียวนะคะระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดขาดนานกว่า10ชั่วโมงฝนที่ตกสะสมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มตามมาเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายได้ขยายวงกว้างไปยังจังหวัดไหลจิ่วชลาแล้วก็ท้ายเหงียนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเตือนว่าดินที่อิ่มตัวโดยเฉพาะอิ่มน้ำมากๆสูงถึงร้อยละ85%นะคะแล้วก็ได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเร่งด่วนส่วนทางหลวงสายหลัก32ที่เกิดดินสไลด์19จุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่จนสามารถเปิดการจราจรได้แล้วนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นไมซักเนี่ยนะคะยังได้พัดถล่มภูมิภาคตอนใต้ของจีนก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนส่งผลให้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวในเมืองฝางเฉิงกั่งซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือยางเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าพายุลูกนี้จะทำให้ฝนตกชุกต่อเนื่องในอีก3วันข้างหน้าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะตามมาอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีค่ะได้พัดเข้าเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา2ดินแดนพ้นทะเลฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐแล้วด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้แตะระดับ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกแรงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะคุณกิตติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศ
3: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
6: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
10: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
11: วิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเพียงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญผู้ภาคอีสานได้ที่

0: สาอีสาน360องศา
1: สิบสองนาฬิกากับอีกสามสิบห้านาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสาน360องศาค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะก็อาจจะมีการสลับคิวกันเล็กน้อยนะคะปกติแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของทางโคราชนะคะแต่ว่าวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้ทางบุรีรัมย์ก็มีภารกิจนะก็เลยขอสลับคิวกันไปนะคะอ่ะฉะนั้นวันนี้นะดีเจปลอยฝนขวัญเรือนค่ะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังยาวเลยนะคะอ่ะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจนำมาฝากกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางโคราชจากทางอุดรด้วยโอ้วันนี้จะไปเที่ยวแบบธรรมชาติแล้วก็ไปช็อปนะช็อปเกี่ยวกับผลไม้นะคะมีของอร่อยมาฝากกันแต่จะเป็นที่ไหนยังไงต้องติดตามกันค่ะในช่วงของรายการอีสาน360องศากับช่วงของ Talk of the Town กันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะวันนี้ในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะไปทอล์กกันที่โคราชกันก่อนนะคะในช่วงของ Talk of the Town นะคะโคราชจะพาไปเที่ยวแบบว่าตะลุยธรรมชาติเห็นบอกว่าเกี่ยวกับธรรมชาติไปวิ่งนะวิ่งเล่นกลางสวนเอ๊ะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดนะคะจากดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญานะคะจากทางโคราชค่ะในช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Townสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะดีเจหญิงนิวคุณนันยายค่ะจากอสมทนครราชสีมาค่ะจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเวลาของ Talk of the Town วันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะทั้งทางโคราชแล้วก็อุดรธานีและก็บุรีรัมย์ด้วยนะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาบอกกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับใครที่ชอบการเล่นแต่การเล่นเนี่ยเรียกว่าเป็นการเล่นที่สร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็เป็นการเล่นที่สร้างจินตนาการให้กับน้องๆกันเด็กด้วยค่ะกับโคราฟรีเพลย์กลับมากันอีกครั้งแล้วนะคะกับกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันค่ะมาแล้วกับแคมป์ค่ะที่ทุกคนรอคอยคิสแคมป์นะคะนักสำรวจต้นข้าวมาชวนทุกคนนะคะและก็ครอบครัวค่ะออกจากหน้าจอแล้วมาใช้เวลาให้เป็นเวลาคุณภาพร่วมกันกับธรรมชาติค่ะในงานเทศกาลเดินยิ้มเล่นเดองานนี้จัดขึ้นนะคะในวันที่18-19กรกฎาคม2569ค่ะเวลา 9:30 นถึง 13:00 นนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าเขาก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมให้เล่นกันต่อซึ่งเด็กๆ เนี่ยก็จะได้ต่อยอดนะคะกับกิจกรรมเรื่องของการผจญภัยการเรียนรู้วิถีข้าวนะคะผ่านการลงมือทำจริงนะตั้งแต่เรื่องของข้าวเปลือกนะคะสู่ต้นกล้าแล้วก็ได้ลุยได้เลอะได้เล่นและได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงค่ะหุงข้าวหม้อดินด้วยเตาถ่านอยากรู้ว่าการหุงข้าวหม้อดินด้วยเตาถ่านเป็นอย่างไรงานนี้ต้องมาและก็การลงแปลงดำนาสัมผัสดินน้ำและก็โคลนกันแบบเต็มที่เลยเล่นน้ำลุยโคลนอย่างอิสระนะคะและก็ตะลุยนะคะด่านนักเดินทางฝ่าภารกิจสุดท้าทายค่ะอีกทั้งยังมีกิจกรรมนะคะสนุกกับเพลย์พาร์คนะคะกว่า21สถานีและก็กิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้เวลาและก็ได้ทั้งร่างกายความคิดจินตนาการและเรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติไปพร้อมๆกับครอบครัวและเสียงหัวเราะค่ะเหมาะสำหรับเด็กนะคะอายุ4-12ปีนะคะเขาจะรับเพียง30คนเท่านั้นค่ะโดยกิจกรรมหลักค่ะจะเริ่มเวลา 9:30 นถึง 13:00 นดังนั้นเนี่ยสามารถสมัครเล่นกันได้ไปสมัครลุยกันได้อยากเล่นจริงสร้างประสบการณ์จริงสร้างทักษะชีวิตไปด้วยกันแล้วมาเจอกันที่บ้านสวนเดินยิ้มนะคะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่แฟนเพจโคราชฟรีเพลย์ นะคะอย่าลืมนะคะย้ำว่ากิจกรรมหลักเนี่ยเขาจะจัดกัน 9:30 น.ถึง 13:00 น.แล้วก็กิจกรรมรองเนี่ยเขาจะเล่นกันได้ต่อจนถึงเวลา 18:00 น.กันเลยแหละค่ะจะเล่นกันจนถึง 18:00 น.อ่ะใครสนใจ 18-19 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แฟนเพจโคราชฟรีเพลย์แล้วมาเล่นมาลุ้นมาเลอะกันสร้างประสบการณ์ชีวิตสร้างทักษะชีวิตไปด้วยกันกับบ้านสวนเดินยิ้มนะคะกับโครงการดีๆเทศกาลเดินยิ้มเล่นเด้อ 18-19 กรกฎาคม2569ที่บ้านสวนเดินยิ้มค่ะ
1: Talk of the Town สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สมัครกันได้เลยเพราะว่าเห็นบอกว่ารับแค่30คนเท่านั้นโอ้นะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่18นะ18-19กรกฎาคมนี้ค่ะที่บ้านสวนเด่นยิ้มนะคะอ่ะยังไงก็ไปเที่ยวกันได้เนาะนะคะมากด้วยประสบการณ์จริงๆนะคะสำหรับน้องๆนะคะก็ขอบคุณดีเจหญิงนุ้ยคุณนัญญาด้วยค่ะที่บอกเล่าข่าวสารดีๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อไปทอล์กต่อจากทางอุดรกันบ้างนะคะอุดรเห็นบอกว่าวันนี้จะพาไปชิมนะคะชิมผลไม้เอ๊ะจะเป็นอะไรนะคะในโซนอีสานเรามีผลไม้อะไรที่แบบเด่นๆน่ากินน่าช็อปน่าชิมกันบ้างนะคะดีเจปังปอนปิยพรผู้ดีอยู่ในสายกับดิฉันแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พลอยฝนนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจปังปอนจากอสมทอุดรธานีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปกินผลไม้ไปชิมผลไม้เนาะถามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยเพราะว่าโอ้สองวันนี้รู้สึกว่าฝนดีมากๆ
3: ท
1: าง
3: โน้นเป็นยังไงคะตกหนักไหมคะพี
1: ่ตอนนี้ครึ้มค่ะแต่เมื่อวานเนี่ยก็มีเป็นหย่อมๆนะคะในเมืองแล้วก็หลายอำเภอนะตกหนักเมื่อวานนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากพายุไมสักก็ได้เป็นบางโซนบางส่วนเนาะ
3: ค่ะของอุดรก็คล้ายๆกันนะคะสภาพอากาศก็คือจะมีแบบว่าฝนโปรยปรายลงมาตลอดทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากนะคะแล้วก็ในหลายพื้นที่นะคะก็บรรยากาศจะคล้ายๆกันนะคะมีอากาศที่แบบท้องฟ้ามืดครึ้มลมอ่อนๆลมเย็นๆฝนตกโปรยปรายนะคะ
1: โอ้นะคะอากาศแบบนี้หวัดมาแล้วก็ภูมิแพ้มาด้วย
3: เสียงเปลี่ยนขึ้นทันทีเลย
1: ใช่ไหมอ่ะก็นะคะช่วงนี้ฝนอาจจะแบบว่าฉ่ำนิดนึงเนาะดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลย
3: ถูกต้องค่ะยาก็ขาดไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้แก้ไขแก้หวัดต้องพกเอาไว้ติดตัวตลอดเลย
1: ใช่ค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงในหลายๆพื้นที่ด้วยเพราะว่าเชื่อว่าไม่ใช่แค่อุดรหรือว่าบุรีรัมย์นะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุตัวนี้นะคะเพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยก็เห็นว่าฝนตกหนักพอสมควรเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ทั่วประเทศช่วงนี้อาจจะฝนเยอะแต่ว่าจะมาหนักโซนเหนือแล้วก็อีสานเราด้วยนะคะ
3: ใช่ช่วงนี้ก็ต้องไม่ว่าจะแบบเรื่องของการขับรถเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วยิ่งเมื่อวานนี้พี่ฝนอุดรธานีรถเยอะมาก
1: ทำไมล่ะคะทำไมถึงเยอะมีอะไรพิเศษนะคะ
3: เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะวันที่5นะคะก็คือเป็นวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ที่อุดรเนี่ยเขาจะเป็นสนามสอบค่ะสนามสอบความรู้สอบคอนะคะคน 25,000 คนมาสอบที่อุดรธานีค่ะพี่ฝนไปไหนนี่แบบรถติดหนึบเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โห
3: บอกเลยว่าคึกคักมาก
1: นะคะช่วงนี้อุดรก็จะคึกคักเป็นพิเศษเน
3: า
1: ะ
3: ใช่จริงๆอ่ะแอบเสียดายนิดนึงนะเพราะว่าในส่วนของคนที่มาสอบที่อุดรธานีก็มาจากในหลายพื้นที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าได้มาอุดรธานีก็อยากจะให้แบบใช้เวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัดสักนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เข้าใจว่าในส่วนของคนที่มาสอบ 25,000 คนเนี่ยเขาก็บางคนก็มีการทำงานนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้แพลนในเรื่องของการท่องเที่ยวมากนักแต่ว่าอยากจะฝากนะคะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวในอุดรก็มีหลากหลายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าหากว่าใครที่มีโอกาสมาอุดรธานีก็สามารถมาแวะเวียนแล้วก็มาเที่ยวกันไปได้นะคะส่วนวันนี้นะคะ Talk of the Town ของเราจะพาไปช็อปค่ะพี่ฝนที่บุรีรัมย์นะคะในส่วนของเกษตรเนี่ยมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ช่วงนี้แน่นอนว่าเงาะกับทุเรียนนะคะเทียบเลยที่อุดรทางบุรีรัมย์เยอะมั้ยคะ
1: บุรีรัมย์ก็มีไม่น้อยหน้าอุดรทุเรียนนะทุเรียนนั่นแหละ
3: ช่วงนี้ทุเรียนเยอะมาก
1: เงาะก็มีค่ะเงาะ
3: ใช่ฉ่ำๆเลยแล้วทีนี้ในส่วนของอุดรเนี่ยตอนนี้นะคะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุดรธานีนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาร่วมอุดหนุนค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือทุเรียนดีเงาะเด็ดของดีอุดรธานีนะคะบอกเลยว่าสดอร่อยจากใจเกษตรกรเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: ส่งตรงจากสวนเลยนะพี่ฝน
1: ทุเรียนถ้าเป็นทุเรียนทางอุดรเนี่ยอะไรพันไหนเด่นๆคะมีพันไหมมีหรือว่า
3: เอาจริงๆในส่วนของอุดรเราจะมีในส่วนของสวนทุเรียนนะคะในหลากหลายพื้นที
1: ่
3: หลากหลายพันแล้วก็บางสวนเนี่ยเขาเป็นเกรดส่งออกนะคะอย่างของปอนเนี่ยเคยไปที่สวนบางทีเนี่ยเราไปถึงหน้าสวนเนี่ยซื้อไม่ได้นะคะ
1: เขาส่งออกเขาจองหมดแล้วใช่ไหมคะ
3: จองกันทั้งต้นแล้วค่ะบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆบางสวนนี่แบบติดป้ายจองแบบหลายๆต้นนะคะมีคนนั้นจองชื่อไว้แล้วจดชื่อจองไว้แล้วเนี่ยจองตั้งแต่ยังไม่สุกตั้งแต่ยังตัดไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะบางทีหลายคนบอกว่าโอ้โหไปหน้าสวนนี่ยังมีโอกาสได้ซื้อน้อยจริงๆนะคะดังนั้นค่ะวันนี้นะคะทางด้านของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุดรธานีค่ะก็อยากจะนำนะคะในส่วนของผลไม้คุณภาพสดใหม่จากสวนออกจากสวนค่ะแล้วมาให้ได้ช็อปได้ชิมได้ชมกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะก็คือทุเรียนดีเงาะเด่นของดีของอุดรธานีนะคะพบกับผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอุดรธานีค่ะอย่างทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนมาจากอำเภอวังสามหมอนะคะจากกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนอำเภอวังสามหมอค่ะบอกเลยว่าหอมเนื้อแน่นรสชาติอร่อยนะคะคัดคุณภาพจากสวนเลยทีเดียวนะคะทุเรียนจากวังสามหมอไม่พอนะคะเงาะค่ะก็มาจากอีกหนึ่งอำเภอนะคะก็คืออำเภอน้ำโสมนะคะเป็นเงาะอำเภอน้ำโสมค่ะจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเงาะอำเภอน้ำโสมนะคะบอกเลยว่าสดหวานกรอบอร่อยเก็บใหม่ทุกวันนะคะโดยจะนำผลิตภัณฑ์นะคะจากสวนนะคะมาจำหน่ายค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ 7-9 กรกฎาคมนี้ค่ะที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีนะคะบอกเลยว่าสามารถที่จะมาสัมผัสความอร่อยส่งตรงนะคะจากสวนนะคะแล้วก็ส่งต่อรายได้ให้เกษตรกรโดยตรงเลยทีเดียวนะคะดังนั้นสำหรับใครที่อยากจะอุดหนุนนะคะสำหรับผลไม้จากสวนของเกษตรกรโดยตรงนะคะ 7-9 กรกฎาคมนี้ค่ะสามารถมาอุดหนุนกันได้ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปค่ะ
1: ตั้งแต่เช้าเลยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหไปก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลือกก่อน
3: ถูกต้องค่ะแล้วก็ในส่วนของ 7-9 นี้บอกเลยว่าทั้งทุเรียนทั้งเงาะนะคะขนมาจากสวนแบบจัดเต็มนะคะดังนั้นใครที่อยากจะมาเลือกซื้อเลือกช็อปแล้วก็เป็นการอุดหนุนเกษตรกรโดยตรงนะคะจากสวนตรงๆเลยเนี่ยไม่ได้ผ่านใครเลยนะคะก็สามารถมาอุดหนุนกันได้ค่ะ
1: ราคาก็น่าจะย่อมเยาเนาะเพราะว่าไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลาง
3: ใช่ถือว่าเป็นการสร้างรายได้นะคะแล้วก็อุดหนุนนะคะกับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: โอ้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะช่วงนี
3: ้
1: ทุเรียนฉ่ำเงาะฉ่ำด้วย
3: ใช
1: ่หลากหลายสายพันธุ์แหม พูดแล้วก็หิวนะ
3: จริงอยากกินปกติพี่ฝนกินทุเรียนไหมคะ
1: โอ้ของชอบเลยค่ะเมื่อเช้านี้ก็จัดไปละเมื่อเช้านี้ก็
3: พี่ยกเว้นพี่หนุ่ยไม่กินทุเรียนพี่หนุ่ยไม่กินทุเรียน
1: ใช่
3: ก
1: ับ
3: พี่ฝนนี่กินเนาะโอเคไปด้วยกันได้เดี๋ยวเผื่อวันไหนว่างๆเดี๋ยวไปเที่ยวสวนทุเรียนกัน
1: ไปเที่ยวสวนแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กินไหมเพราะเขาจองไว้หมดแล้ว
3: ไปก็แบบติดทุกต้นเลยอ่ะพี
1: ่
3: โอกาสน้อยนะ
1: ไม่แน่ถ้าเรามีบุญวาสนาเราอาจจะได้ชิมก็ได้
3: ไม่แน่บางทีเราไปสวนเราอาจจะต้องบอกว่าไปเขียนชื่อจองไว้ที่ต้นเหมือนเขาบ้าง จองทั้งต้นอะไรอย่าง
1: น
3: ี
1: ้โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องปอนมากๆเลยนะคะยังไงช่วงนี้ฝนตกบ่อยช่ำเลยก็ดูแลตัวเอง นะคะแล้วก็ให้หายไวๆเนาะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องฟังด้วยนะคะทุกพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: ก็นะคะจากทาง อุดรธานีนะคะน้องปังปอนปิยพรพุทธดีนะคะอ่ะใครอยากจะกินทุเรียนนะคะแล้วก็เงาะอยากจะได้เงาะแบบอร่อยอร่อยนะคะสดจากสวนเลยก็ไปร่วมเลือกซื้อได้นะคะเริ่มวันพรุ่งนี้นะ 7-9 กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะพูดถึงเรื่องของผลไม้เนาะนะคะทางบุรีรัมย์ของเราก็นะคะมีการจัดงานเช่นเดียวกันค่ะสำนักงานส่งเสริมเกษตรนะและพัฒนาการเกษตรที่4นะคะขอนแก่นค่ะแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยช่วงนี้ก็จะเดี๋ยววันที่8นี้นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะเป็นโครงการแม่บ้านเกษตรกรสัญจรครั้งที่3ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมาที่บุรีรัมย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายแม่บ้านเกษตรนะคะทั้ง20จังหวัดในภาคอีสานกันด้วยนะคะกำหนดจัดงานค่ะ 8-10 กรกฎาคมนี้นะคะจัดที่อำเภอหนองกี่นะคะที่อำเภอหนองกี่ค่ะนะคะอยู่ที่ภูทารารีสอร์ทนั่นเองนะคะสำหรับงานนี้ก็เรียกได้ว่าไปช็อปไปชิมสินค้าผลิตผลทางการเกษตรสินค้าแปรรูปนะคะมีของฝากของที่ระลึกนะคะของราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรงค่ะนะคะผลิตผลทางการเกษตรก็อย่างที่บอกไปที่มีการคัดสรรมาโอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะคะทั้ง23อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะแล้วก็จาก20จังหวัดในภาคอีสานด้วยก็จะมารวมกันที่งานนี้เลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครอยากจะได้ของดีอยากจะกินอาหารอร่อยอยากจะช็อปนะเกี่ยวกับในส่วนของสินค้านะคะที่เป็นของที่ระลึกนะคะก็ห้ามพลาดค่ะงาน 8-10 กรกฎาคมนี้นะคะจัดที่ภูทารารีสอร์ทอยู่อำเภอหนองกี่ค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาทอล์กกันในช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Town
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้12นาฬิกากับอีก52นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเบรกสุดท้ายของรายการอีสาน360องศาค่ะ

0: ควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio โพกลีน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: อีสาน360องศา
6: สิบสองนาฬิกากับอีก55นาทีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของรายการอีสาน360องศานะคะวันนี้ก็เป็นคิวของบุรีรัมย์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ขายค่ะนะคะอสมท92แล้วก็ดิฉันดีเจปล่อยฝนขวัญเรือนรับหน้าที่ดำเนินรายการกันด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายๆกันละนะคะมาถึงช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้กันค่ะ
7: ฟรีสไตล์วาไรตี้
6: ฟรีสไตล์วาไรตี้วันนี้นะคะช่วงเดือนนี้ก็เป็นช่วงเดือนที่เรียกว่ามีวันสำคัญนะคะหลายๆวันด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีช่วงของเทศกาลวันช่วงเข้าพรรษากันด้วยนะคะฉะนั้นสายที่แบบเป็นสายบุญนะคะสายหมู่ก็ได้นะคะอยากจะเดินทางมาไหว้พระนะคะเพื่อที่จะเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะมาเที่ยววิถีชุมชนนะคะคนทำเทียนค่ะทั้ง6คุ้มวัดเลยนะคะที่อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มาแบบสัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นนะคะเป็นกันเองเต็มไปด้วยเรียกว่าความหอมนะคะของขี้ผึ้งค่ะแล้วก็สีสันสดใสของเทียนด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะมีการตกแต่งแล้วก็ในส่วนของการทำเทียนหล่อเทียนหล่อขี้ผึ้งเพื่อที่จะเอามาทำเทียนกันด้วยค่ะมีการตกแต่งอย่างประณีตแล้วก็สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงก็ ากนะคะสำหรับสายบุญได้มาไหว้พระนะคะมีวัดนะคะหลายๆวัดที่อยากจะแนะนำกันค่ะอย่างเช่นวัดแรกเลยก็คือวัดโคนนะคะมาขอพรความสงบสุขนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงก็ต้องมาที่วัดโคนเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะให้ความรักนะคะนะคะสมหวังก็ต้องไปที่วัดชัยมงคลค่ะไปขอพรความสุขความรักได้นะคะวัดโพนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขอโชคนะคะใครอยากจะแบบว่าอยากให้มีเงินนะคะมีเงินทองไหลมาเทมาขอโชคขอลาภนะคะทำมาค้าขายแบบเจริญรุ่งเรืองก็ต้องที่วัดโพค่ะคุณผู้ฟังต่อด้วยวัดกลางนะคะวัดกลางประโคนชัยนะคะไปขอนะคะขอพรเกี่ยวกับการเงินก็จะได้สมปรารถนานะคะโชคลาภทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยค่ะนะคะวัดจำปานะคะไปขอพรในเรื่องของสุขภาพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนะคะใครที่เป็นอยู่ไปโอ้ขอให้แบบว่าให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุมั่นขวัญยืนก็ต้องไปที่วัดนี้เลยค่ะและนะสุดท้ายเลยก็คือที่วัดแจ้งนะใครที่ไม่มีบุตรนะอยากจะมีบุตรขอบุตรได้ก็นะคะก็ต้องไปที่วัดนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังรับรองสมหวังอย่างแน่นอนนะคะสำหรับสายที่อยากจะไปไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะก็อยากจะเชิญชวนด้วยค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีสาน360องศาแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอังคารนะคะเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้ก็เป็นคิวของบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะดิฉันดีเจพลอยฝนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวุฒิสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบพระดอนแจงจะให้เงินให้โปร่งจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายว่าการออกพรบ.โอนงบประมาณครั้งนี้รัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีสถานการณ์สงครามที่ตะวันออกกลางก่อนมีรัฐบาลใหม่ซึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาคือปัญหาเรื่องพลังงานโดยประเทศไทยพลังงานส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและไม่สามารถผลิตน้ำมันเองได้ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลรักษาการขณะนั้นได้ตรึงราคาน้ำมัน15วันและใช้เงินกองทุนน้ำมันทำให้กองทุนน้ำมันติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหารัฐบาลไม่สามารถใช้กองทุนอุ้มได้ต่อไปจึงต้องลอยตัวน้ำมันทำให้ราคาสินค้าในท้องตลาดราคาสูงขึ้นตามต้นทุนคือวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนี้กำลังเข้ามารับหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบการเขียนและการออกนโยบายรัฐบาลได้บรรจุความสำคัญของการโอนงบประมาณเพราะรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางได้ขอบคุณสำหรับทุกข้อสังเกตทุกข้อห่วงใยที่ฝากถึงรัฐบาลและหากลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.โอนงบประมาณฉบับนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดโปร่งใสตรวจสอบได้จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติโดยเห็นชอบ146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงถือว่าร่างพรบ.โอนงบผ่านการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ต่อไปโฆษกทบ.ยืนยันเห็นระเบิดฝั่งกัมพูชาไม่ใช่อาวุธจากไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเกิดเหตุทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยในพื้นที่ได้ยินเสียงระเบิดซึ่งเกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาและเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงหลังเมื่อเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชาฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าอาจเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแม้จะไม่ได้ระบุยืนยันโดยตรงแต่กองทัพบกยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองโดยเข้าใจว่าอาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับกำลังพลเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าตั้งแต่วันที่27ธันวาคมทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงการใช้อาวุธจะต้องเป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรืออาวุธรูปแบบใดจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนพิพัฒน์ยังไม่ตั้งเลขารัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่รอรัชพงษ์พิสูจน์ตัวเองหากบริสุทธิ์พร้อมดึงกลับนั่งตำแหน่งเดิมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่27กุมภามิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนแล้วหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ายังไม่คิดจะหาเพราะต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่านายรัชพงษ์ซึ่งได้ยื่นใบลาออกโดยตนได้ยับยั้งไว้แล้วแต่เจ้าตัวยืนยันลาออกเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดิน

0: เมื่อถามว่าการลาออกครั้งนี้สืบเนื่องจากกระแสข่าวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีส่วนทุกประเด็นซึ่งเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหากมีการทุจริตจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมถือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตนไม่ก้าวก่ายและจะว่าไปตามข้อเท็จจริงตนไม่ปกป้องคนผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
13: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 นถึง 14:00 นบัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชคัสมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
15: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
14: ถึงช่วงเวลาช้อปปิ้งของใครหลายๆคนวันนี้ UD Town มีโปรเด็ดช้อปให้ฟินกินได้ลดเพียงช้อปใน UD Town ครบ700บาทอย่าลืมนำใบเสร็จไปแลกคูปองส่วนลด50บาทที่จุดประชาสัมพันธ์ซอย2สามารถนำคูปองใช้เป็นส่วนลดได้6ร้านค้าที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นโออิชิบุฟเฟ่กาจากิวเดอะโกกิอินเดอะมิดเดิลบายไคเซนชาบูชิและแบร์เฮาส์หมดเขต31กรกฎาคมนี้สิทธิ์มีจำนวนจำกัดมาช้อปพร้อมรับส่วนลดกันได้เลยนะคะ
16: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
17: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท

จังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 042-304-454 จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ MCOT Radio ช่วงอสมทเพื่อชุมชนดำเนิน

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: และแน่นอนค่ะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรามีข้อมูลข่าวสารดีๆจากคุณยุทธพงศ์กำหนดแน่มาให้ติดตามกันค่ะ
2: สวัสดีครับยุทธพงศ์กำหนดแน่กลับมาพบพูดคุยกับท่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM จังหวัดอุดรธานีตรงกับวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569วันนี้แวะเวียนพูดคุยความคืบหน้าของการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบริเวณต้นน้ำห้วยหลวงส่งผลนะครับให้เกิดน้ำนี่จำนวนมากไหลหลากจากทานต้นน้ำลงมาเป็นน้ำป่าไหลหลากลงสู่ที่ต่ำเข้าสู่ที่ต่ำก็กลายเป็นลำห้วยไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนเลือกสวนไร่นาที่เสียหายกันหนักหน่อยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือที่ห้วยหลวงตอนบนแล้วก็ตอนกลางลำน้ำห้วยหลวงในฝั่งของอำเภอหนองวัวซอก็ตกลงมาสู่อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงจำนวนมากก็ถึงกับต้องเปิดประตูอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงออกมาตกทางด้านอำเภอกูดจับก็ไหลลงมาสู่ลำน้ำห้วยหลวงมาถึงที่ประตูน้ำบ้านหัวขัวนี่ก็ต้องรับไม่ไหวก็ต้องเปิดประตูน้ำไหลออกมา

หนทางในการแก้ไขก็คือการหาแหล่งน้ำการสร้างอ่างเก็บน้ำอยู่บริเวณห้วยหลวงตอนบนก็คือแถวอำเภอกุดจับกับอำเภอหนองวัวซอนั่นแหละครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมรับฟังข้อเสนอในการทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการจ้างสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบนมีนายณัฐพงษ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรเป็นประธานมีคุณนรเศรษฐ์เลิศสงเคราะห์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานีก็นำเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเอาบริษัทที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมชี้แจงตอบข้อซักถามด้วยขณะเดียวกันครับทางด้านผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอหนองวัวซอจากอำเภอกุดจับก็มาร่วมประชุมกันเหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีการศึกษาความเหมาะสมไปแล้วจากนั้นก็จะมีการว่าจ้างศึกษาเพื่อออกแบบครับขอบเขตของการศึกษาก็คือออกแบบการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น1อ่างเก็บน้ํา2ประตูระบายน้ํา3ก็คือฝายรวมทั้งสิ้นเป็น3โครงการโครงการแรกก็คือโครงการอ่างเก็บน้ําขอนยูงน้อยตําบลขอนยูงอําเภอกุดจับ 664.58 ล้านบาทจะมีความจุอยู่ที่ 4.3 ล้านลูกบาทเมตรมีสันฝายปิดกั้นลำน้ำเป็นลำน้ำสาขาของลำห้วยเชียงหากสร้างเสร็จจะมีพื้นที่ชลประทานอยู่ 6,590 ไร่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนระบุว่าจุดที่จะมีการก่อสร้างอ่างรวมทั้งจุดที่น้ำท่วมของอ่างเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชาวบ้านเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์ถือครองมานานแล้วไม่อยากจะให้ดำเนินการในจุดนี้อาจจะเลื่อนขึ้นไปหรือเลื่อนลงมาก็ต้องหาจุดที่เหมาะสมกันใหม่ที่ประชุมก็ตั้งข้อสังเกตเลยนะครับว่าอ้าวแล้วตอนศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมทำไมมาปักหมุดที่นี่ทั้งที่ชาวบ้านคัดค้านกันอยู่โครงการที่2เรื่องประตูน้ำบ้านห้วยเชียง2ตำบลกุดจับอำเภอกุดจับและสร้างสถานีสูบน้ำมูลค่ารวมแล้วก็200ล้านบาทเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ลำน้ำสาขาของลำห้วยเชียงซึ่งในช่วงที่ไหลออกมาจากอ่างเก็บน้ำขอนยูงน้อยนั่นแหละโครงการนี้ไม่มีเสียงคัดค้านนะจากคนในพื้นที่ที่มาร่วมประชุมด้วยแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่มีอ่างเก็บน้ำขอนยูงน้อยแล้วจะมีการก่อสร้างประตูน้ำตัวนี้ด้วยหรือขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลผ่านก็มีจำนวนไม่มากต้องกลับไปทบทวนตัวเลขกันใหม่ไหมก่อนที่จะมีการศึกษาแล้วก็ออกแบบโครงการที่3การก่อสร้างฝายบ้านกุดหมากไฟตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอวงเงิน 334.6 ล้านบาทนี่ก็เป็นฝายกั้นลำห้วยยาวประมาณสัก20เมตรสูง2เมตรแล้วก็มีสถานีสูบน้ำด้วยประชาชนในพื้นที่ได้ตั้งข้อสังเกตครับว่าชาวบ้านที่อยู่เหนือฝายเนี่ยห่วงว่าน้ำจะท่วมเมื่อระดับน้ำเนี่ยมันสูงกว่าสันฝายมากส่วนชาวบ้านที่อยู่ใต้ฝายก็ต้องยินดีนะครับมีน้ำใช้กันขณะเดียวกันฝ่ายชลประทานเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าการสร้างฝายจะเป็นเขื่อนไปขวางทางน้ำระดับน้ำอาจจะยกตัวสูงขึ้นกว่าสันฝายไปท่วมพื้นที่เกษตรกรรมตัวอย่างนี่เคยเกิดขึ้นที่ฝายบ้านสามพร้าวแล้วก็ฝายบ้านทุ่งแร่อำเภอเมืองอุดรธานีซึ่งก็มีแผนนะครับทั้งสองฝายเนี่ยจะถูกรื้อออกอยู่แล้วแล้วก็สร้างฝายอเนกประสงค์มาทดแทนฝายอเนกประสงค์ที่ทุ่งแร่กับสามพร้าวก็คือมีทั้งฝายมีทั้งประตูน้ำนายณัฐพงษ์คำวงปินรองผู้ว่าการจังหวัดอุดรท่านก็กำชับที่ประชุมนะครับบอกว่าทั้งหมดเนี่ยต้องกลับมาศึกษาทบทวนในรายละเอียดด้วยเอาประชาชนเป็นที่ตั้งหากประชาชนไม่ต้องการหรือคัดค้านก็ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องฝากไปยังพี่น้องในพื้นที่ตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอแล้วก็ตำบลกุดจับตำบลขอนยูงอำเภอกุดจับให้ติดตามการศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ถ่องแท้จนกว่าจะมีเหตุผลชัดเจนว่าชาวบ้านบริเวณจุดที่มีการก่อสร้างเนี่ยจะไม่เสียประโยชน์ชาวบ้านจะไม่เดือดร้อนจึงจะไปสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าการศึกษาความเหมาะสมของอ่างเก็บน้ำขอนยูงน้อยที่ชาวบ้านคัดค้านแต่ยังคงปักหมุดออกแบบกันอยู่ไปคล้ายๆกับแผนงานในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอ่างห้วยยางตอนล่างบ้านหนองแสงสร้อยตำบลน้ำพ่นอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีที่ชาวบ้านออกมาคัดค้านตอนออกแบบนี่แหละ

0: ครับแล้วก็ต้องพับโครงการนี้ไปยุทธพงศ์กำหนดได้ขอบคุณทุกฝ่ายวันนี้ลาท่านสวัสดีครับ
1: ข่าวสารดีๆมีให้ฟังกันทุกวันนะคะที่นี่อสมท. อุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Card Radio Go Green
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Card Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcard.net และแอป M-Card Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Card 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Card Radio Go Green
0: M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสย้ำมิตรภาพไทยฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายชองคลอดบวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะเกษียณอายุราชการพร้อมชื่นชมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปี2569ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสจากการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังมีการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2569อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนหากแต่เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวเหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมของประเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปที่ประชุมได้ติดตามแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมแบบบูรณาการโดยมุ่งเชื่อมโยงขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพทั้งระบบตรวจจับระบบอาวุธและระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการป้องกันพื้นที่การป้องกันจุดสำคัญและการป้องกันตนเองของแต่ละเหล่าทัพการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับซึ่งกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศขณะที่ทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบูรณาการการปฏิบัติผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพฝูงชนอิหร่านร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดประชาชนในอิหร่านหลายหมื่นคนร่วมพิธีอำลาอาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับของอิหร่านซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนจากเหตุสหรัฐและอิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศในการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคาดการว่าเมื่อขบวนแห่ศพหลักในกรุงเตหะรานจะมีฝูงชนจำนวนมหาศาลอาจถึงหลัก15ล้านคนเข้ามาร่วมขบวนแห่ศพที่จะเคลื่อนผ่านเส้นทางจากจัตุรัสอิหม่ามฮอสเซนไปถึงจัตุรัสอาซาดีเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่

อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ให้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
4: ้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.บัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชการ์ดมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
6: ตุ๊กแก่
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ถึงช่วงเวลาช้อปปิ้งของใครหลายๆคนวันนี้ยูดีทาวมีโปรเด็ดช้อปให้ฟินกินได้ลดเพียงช้อปในยูดีทาวครบ700บาทอย่าลืมนำใบเสร็จไปแลกคูปองส่วนลด50บาทที่จุดประชาสัมพันธ์ซอย2สามารถนำคูปองใช้เป็นส่วนลดได้6ร้านค้าที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นโออิชิบุฟเฟ่กาจากิวเดอะโกกิอินเดอะมิดเดิลบายไคเซนชาบูชิและแบร์เฮาส์หมดเขต31กรกฎาคมนี้สิทธิ์มีจำนวนจำกัดมาช้อปพร้อมรับส่วนลดกันได้เลยนะคะ
2: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: อสมทอดอนธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์กับหน้าที่ของปังปอนค่ะช่วงใหม่แบบนี้นะคะมาส่งงานเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามนะคะสำหรับใครที่ฟังงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะฟังแล้วอยากจะแนะนำเพลงเพิ่มเติมค่ะทักทายกันเข้ามาได้ทาง0423041416นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีและ LINE ID M-Card 91.5 ค่ะ

สวัสดีทักทายหลังไมค์นะคะสวัสดีพี่วันชัยด้วยนะคะวันนี้เลือกเพลงปริญญาไก่ตีนะคะฝากไปลงที่เดิมนะปังปอนนะคะขอบคุณสำหรับในส่วนของสายหลังไมค์กันด้วยนะคะ0423041465ค่ะไม่ว่าจะติดตามนะคะผ่านทางช่องทางไหนค่ะทาง 91.5 อสมทอุดรธานีนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะทักทายพูดคุยกับเรากันได้นะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

ปริญญาไก่ตีนะคะเพลงนี้ขอมาจากพี่วันชัยค่ะฝากไปลงที่เดิมนะว่าอย่างนั้นนะคะฝากถึงพี่ต้นนนสูงนะคะส่วนพี่ต้นนะคะบอกว่าไหนๆขอเมื่อกี้ปริญญาลูกแม่ค้าใช่ไหมจะขอไม่ใช่ปริญญาไก่ตีก็เลยจะขอปริญญาลูกแม่ค้าต่อนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเพลงที่เพิ่มเติมมาแล้วก็มีสายจากกุมภาวะด้วยไม่ได้ยินเสียงนานมากนะคะหายไปนานเลยนะคะแต่ก็ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็ขอเพลงบุษบาเพิ่มเติมเข้ามานะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะจะสั่นให้ตามคิวสำหรับเพลงที่ขอมาทาง 042-304-146 ค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ปริญญาลูกแม่ค้านะคะเพลงนี้ขอบคุณพี่ต้นนนสูงด้วยนะคะทักทายเข้ามาเลือกสรรงานเพลงเข้ามากับเรานะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสวัสดีทักทายน้องต้นน้ำนะคะสวัสดีทักทายสำหรับข้อความที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะคะคุณฟังขาช่วงนี้ค่ะอย่าพลาดนะคะให้คุณได้มาลุ้นฟุตบอลลุ้นโชคกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะชวนร่วมภารกิจค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026นะคะที่ได้ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะเพียงแค่เข้าไปเชียร์ทีมโปรดนะคะหรือว่าเชียร์ทีมที่ชื่นชอบนะคะในศึกลูกหนังระดับโลก2026ค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ค่ะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน EV MPV ซุปเปอร์แวนจากบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ24รางวัลค่ะและ Gold Gift Voucher จากซุปเปอร์ริช5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงเวลา 1:45 นค่ะของวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะติดตามรายละเอียดและกติกาการร่วมสนุกเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะ
0: Mcot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: กุหลาบนะคะส่งให้ได้ติดตามกันค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยค่ะติดตามกันได้นะคะกับอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์กับหน้าที่ของปังปอนค่ะและช่วงนี้นะคะขอบคุณทางด้านของคนอค่ะคนออร่อยชัวรสหมูสุดใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่าทําได้ทุกเมนูทุกคําอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงค่ะคนออร่อยชัวนะคะสูตรใหม่เข้มข้นกว่าเดิม2เท่าค่ะดับเบิ้ลความหอมของเครื่องเทศให้ทุกคําอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงนะคะหอมเครื่องเทศกว่าเดิมเพิ่มกระเทียมสามเท่าค่ะพร้อมพริกไทยแล้วก็มีส่วนผสมของเนื้อหมูแท้นะคะคุ้มค่าซอง800กรัมปรุงได้200จานค่ะละลายง่ายค่ะเข้มข้นเข้าเนื้อเร็วนะคะชูรสชาตินะคะทุกจานเด็ดทั้งผัดหมักต้มทอดค่ะทำได้หลายจานนะคะควบคุมต้นทุนได้คงที่ทำอาหารได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนยิ่งปรุงในอาหารอีสานยิ่งแซ่บเลยละค่ะคนออร่อยชัวรสหมูสุดใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่าทำได้ทุกเมนูทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงค่ะ
0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: M-Card Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcard.net และแอป M-Card Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเราFacebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot 91.5

0: เตยก่อสร้างนะคะสนุกสนานท้ายชั่วโมงค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของงานเพลงสติงฮิตค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองกรรมการประธานเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันบิ๊กดุลรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือและลงพื้นที่ดูเขื่อนดักตะกอนบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่เอกชนกัมพูชาได้ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลว่าต้องยอมรับว่าเขื่อนดักตะกอนอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาได้ก่อสร้างท่าเรือขึ้นมาเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศของกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากตะกอนทั้งหมดตกอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กซึ่งเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2541โดยตนได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วขณะนี้รอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสหรือไม่พลโทอดุลกล่าวว่าถูกต้องเพราะเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกประเทศซึ่งหลักเขตที่71เห็นกันอยู่แล้วห่างเพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นป่าไม้ปิดประกาศสั่งรื้อถอนบุกรุกหาดฟรีดอมก่อน5สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรการณ์ลงพื้นที่ติดประกาศสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการบุกรุกป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณด้านบนของหาดฟรีดอมพื้นที่กว่า9ไร่ทางนี้ผู้ครอบครองมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันนับจากวันที่ติดประกาศหรือภายในวันที่21กรกฎาคม2569หากไม่ดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569กรมป่าไม้จะดำเนินการบังคับตามกฎหมายย้ำการบุกรุกถือครองครอบครองหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการเรียกคืนพื้นที่ของรัฐจีนเตรียมรับมือพายุฝนอีกระลอกกระทรวงบริหารจัดการภัยฉุกเฉินของจีนออกแถลงการว่าวันนี้ศูนย์บรรเทาภัยแล้งและควบคุมอุทกภัยแห่งรัฐได้ยกระดับการเตือนภัยฉุกเฉินเป็นระดับ4เพื่อรับมือและควบคุมอุทกภัยที่มณฑลอันฮุยและมณฑลชานตงซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักในวันพรุ่งนี้จากการหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำพบว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักจะยังคงทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ของประเทศรวมทั้งบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซีย

0: ใช้เมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: หาชน
1: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
2: ่ไม่ไม
1: ่ลองเลย
3: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
8: MCOT Radio

กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะกับช่วงของงานเพลงสติงฮิตนะคะส่งงานเพลงให้คุณได้ติดตามกันกับอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์และหน้าที่ของปังปอนปิยพรพุทธีค่ะ 15 นาฬิกากับอีก12นาทีนะคะต้อนรับสำหรับคุณฟังที่ฟังทาง 91.5 อสมทอุดรธานีนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุค่ะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ของเรากันด้วยนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาให้เราอยู่ด้วยกันใกล้กันมากขึ้นค่ะ

งานจาก No One Else นะคะวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันค่ะส่วนก่อนหน้านั้นงานของณนนท์ค่ะผิดมากไหมนะคะ What's Wrong นะคะเพลงที่ส่งให้ได้ติดตามกันนะคะในช่วงของงานเพลง Sting Hit และหน้าที่ของปังปอนนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะแนะนำเพลงเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมค่ะเราสามารถติดต่อกันได้นะคะทั้งทาง

0: 0942324046นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook นะคะฝากกดติดตามค่ะสำหรับ Facebook ของอสมทอุดรธานีของเรานะคะสามารถติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยตรงตัวได้เลยนะคะอสมทอุดรธานีค่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้อมูลข่าวสารบนหน้าเพจของเรากันได้นะคะหรือว่าอยากจะขอเพลงก็ขอกันเข้ามาได้ส่งข้อความเข้ามาผ่านทางเพจได้เช่นกันนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือทาง LINE ID ค่ะกับ mcot91.5 นะคะไปที่ LINE ค่ะแล้วก็ค้นหานะคะเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะ mcot91.5 นะคะแล้วก็สามารถทักทายขอเพลงหรือว่าพูดคุยกับเรากันได้รวมถึงผู้ที่สนใจนะคะอยากจะลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับอสมทอุดรธานีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดต่อกันได้กับอสมทอุดรธานีค่ะก็อยาก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042304454 LINE ID mcot91.5

0: งานจากเจฟซาเตอร์นะคะลืมไปแล้วว่าลืมยังไงค่ะส่งกันได้ติดตามกันค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะฝากถึงคุณผู้ฟังค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะที่ทำให้คุณติดตามอสมทของเรากันได้ในทุกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อุดรธานีหรือว่าอยู่ในพื้นที่อื่นๆนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะเราเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะอยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้นะคะในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะคะเขาจะรวบรวมค่ะเรื่องราวนะคะแล้วก็ข่าวสารจากทุกสื่อของอสมทนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิทัลนะคะวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์ค่ะรวมถึงกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจนะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปเกาะติดความเคลื่อนไหวกันได้บอกเลยว่าไม่ตกเทรนด์แน่นอนนะคะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะทั้งระบบ iOS และ Android นะคะ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
0: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

ติดเธอซะก่อนนะคะส่งให้ได้ติดตามกันส่วนก่อนหน้านั้นทีละน้อยค่ะตอนนี้มาฟังเสียงของจีน่ากันบ้างนะคะกับเพลงนี้ซื้อของโจรค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้อย่าพลาดเลยนะคะมาลุ้นฟุตบอลลุ้นโชคกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะชวนร่วมนะคะภารกิจค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะบอกเลยว่าเป็นการเกาะติดนะคะในส่วนของกระแสลูกหนักนะคะ2026ค่ะที่ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะเพียงแค่เข้าไปเชียร์ทีมโปรดค่ะหรือว่าเชียร์ทีมที่ชื่นชอบในศึกลูกหนังระดับโลก2026นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะทุกสิทธิ์ค่ะที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ค่ะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะฟาริซอน EV MPV ซูเปอร์แวนจากบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3 5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ24รางวัลค่ะ Go Give Voucher จากซูเปอร์ริช5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง 1:45 นค่ะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็รวมถึงกติกาการร่วมสนุกเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ค่ะ
0: Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

ธอชอบแกล้งไม่ได้แกล้งชอบนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับทุกพื้นที่นะคะในการติดตามค่ะแล้วก็รวมถึงทุกข้อความทุกสายที่ทักทายพูดคุยกันเข้ามาด้วยนะคะหมดเวลาของปังปอนค่ะแต่ว่าช่วงหน้ายังติดตามกันต่อได้นะคะกับช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกและดีเจนุ่มวรุณีนะคะส่วนปังปอนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทูตสหราชอาณาจักรเข้าอำลานายกเชื่อมั่นไทยได้ประโยชน์จาก OECD ในมาคุตติ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้

0: พบหารือกันในหลายโอกาสสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญร่วมกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรยังมีศักยภาพที่ขยายตัวได้อีกมากโดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการเข้าสู่ OECD ของไทยจะเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ๆที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อไทยได้มากยิ่งขึ้นกรรมาธิการตำรวจลงพื้นที่ตรวจร้านปืนย่านบูรพารับฟังปัญหาอุดช่องโหว่ซื้อขายออนไลน์คณะกรรมาธิการการตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาวุธปืนบริเวณถนนบูรพาพร้อมหารือและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไประหว่างการลงพื้นที่คณะได้สอบถามผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาวุธปืนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ปืนผิดกฎหมายแพร่กระจายได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าอาวุธปืนความล่าช้าในการออกใบอนุญาตป.3ต้นทุนอาวุธปืนที่สูงขึ้นรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องโดยจะนำข้อเสนอจากการรับฟังในครั้งนี้ไปผลักดันการแก้ไขกฎหมายต่อไปส่วนกรณีปืนแบล็งกันและปืนบีบีกันเห็นว่าควรมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากมีการนำไปใช้ก่อเหตุในหลายคดีจากสถิติพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนเถื่อนถึง 84% ขณะที่อาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง 4% สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งปราบปรามปืนผิดกฎหมายและอุดช่องโหว่ของกฎหมายเจรจา FTA ไทย EU รอบ9คืบหน้า9กระโดดปิดเพิ่ม8ประเด็นลุ้นสรุปผลเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่9ซึ่งจัดขึ้นณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าการเจรจาครั้งนี้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมได้อีก4บทได้แก่บทการแข่งขันและการอุดหนุนบทรัฐวิสาหกิจบทการระงับข้อพิพาทและบทบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการความตกลงนอกจากนี้ยังสามารถสรุปผลได้อีก4ประเด็นประกอบด้วยภาคผนวกเรื่องอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าภาคผนวกเรื่องการผูกขาดการนำเข้าและส่งออกสินค้าภาคผนวกยานยนต์ภายใต้บทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าและพิธีสารด้านความช่วยเหลือด้านศุลกากรระหว่างกันส่งผลให้ขณะนี้การเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว15จาก24บทคิดเป็นประมาณ2ใน3ของความตกลงทั้งหมดนางสุภจีกล่าวว่าหลายประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้วอาทิการต่อต้านการช่อฉนและบทบัญญัติสุดท้ายของความตกลงขณะที่การเปิดตลาดทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดข้อเสนอเปิดตลาดจึงถือว่าการเจรจาเข้าสู่ช่วงสำคัญก่อนถึงโค้งสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของ

ของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
1: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
0: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
1: อุ๊บเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
0: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
1: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
0: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่ไม่
0: ๆลองเลย
2: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cot Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
9: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
7: M-Cot

ธอเข้าใจหรือเปล่านะคะเสียงของมาตั้งระดับดาวค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายรอบบ่ายนะคะกับ Mcot Radio ค่ะที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะวันแรกของสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่านะคะการทำงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่หลายคนน่าจะมีความสุขเป็นพิเศษละนะคะโดยเฉพาะยิ่งช่วงปลายเดือนนี้ต้องบอกว่าหยุดยาวต่อเนื่องกันถ้าลาพักร้อนเพิ่มสัก2วันเนี่ยบางคนได้หยุดยาวกันทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะวันที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา30กรกฎาคมวันเข้าพรรษานะคะก็จะเว้นว่างก็คือวันจันทร์ที่27แล้วก็วันศุกร์ที่31นะคะใครวางแผนที่จะลาพักผ่อนนะคะในช่วงปลายเดือนก็ได้หยุดยาวกันต่อเนื่องเต็มๆทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังส่วนใครทำงานทุกวันค่ะอสมทอุดรธานีก็พร้อมอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงสุดท้ายค่ะดีเจนุ่มวารุณีประจำการ

0: รับช่วงต่อจากดีเจปังปอนนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง18นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายแก่ๆวันนี้วันจันทร์เนาะ6กรกฎาคม2569ชั่วโมงแรกค่ะเป็นช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางค่ะสนับสนุนรายการในช่วงนี้โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วเราก็ได้เห็นต่อเนื่องกันโดยตลอดนี่ล่าสุดก็มีข่าวรถตู้ขับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าคนขับน่าจะหลับในนะคะก็ไปชนกับเสาไฟฟ้านะคะก็มีผู้ที่บาดเจ็บด้วยที่สำคัญก็คือเป็นรถตู้ป้ายแดงค่ะคุณผู้ฟังเพิ่งออกมาแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่คุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะขวัญแขวนด้วยเหมือนกันเพราะว่าลูกๆเนี่ยก็ไปโรงเรียนกันด้วยนะคะที่สำคัญน่าหลับในไม่พอนะคะรถตู้เนี่ยเขาก็จะที่นั่งก็จะน่าจะประมาณไม่เกิน12คนนะรถตู้คันนี้บรรทุกนักเรียนไป17คนด้วยกันเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะยังไงใครที่ขับรถนะคะโดยสารขนส่งสาธารณะนะคะหรือแม้กระทั่งรถยนต์ส่วนตัวนะคะคุณผู้ฟังต้องเตรียมพร้อมทั้งคนทั้งรถค่ะเพราะว่าเราประมาทเพียงแค่เสี้ยววินาทีไว้หน้านะไม่ได้นอนนิดเดียวเองไปส่งเด็กแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาถ้าเจออุบัติเหตุแบบนี้มันเรียกกลับขึ้นมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
1: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: สมมติว่าคุณชอบขับรถตัดหน้ารถคันอื่นแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำบ่อยขึ้นเริ่มไม่ละอายกลายเป็นนิสัยเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนอย่างน่าตกใจจะแก้นิสัยผิดปกติบนท้องถนนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ดีกว่าเริ่มต้นขับรถเคารพกฎจราจรมีวินัยมีน้ำใจใส่ใจเพื่อนร่วมทางเปลี่ยนเป็นคนใหม่ดีกว่าเท่กว่าเยอะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

ส่งเพลงให้ได้ฟังกันต่อนะคะอย่าใกล้กันเลยค่ะหนึ่งงานเพลงที่น้องต้นน้ำช่วยเลือกมานะคะสวัสดีทักทายคุณต้นทางหลังไมค์อยากฟังสายลมเจ็บปวดนะคะสวัสดีทักทายพี่วันชัยด้วยเลือกงานเพลงของเสือธนพลเข้ามาค่ะ

สายลมเจ็บปวดนะคะก็เดี๋ยวฟังมาถึงช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามสารคดี1นาทีกับกปท.กันนะคะสำหรับใครที่ขับรถใช้รถเป็นประจำยิ่งในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังยิ่งต้องมีการตรวจเช็คกันเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางนะคะเรื่องของน้ำแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะวันนี้จะไปติด

0: ามเรื่องของหม้อน้ำรถยนต์นะคะคุณผู้ฟังต้องใส่ใจอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: 1นาทีกับกปท.
2: หม้อน้ำของรถนั้นทำหน้าที่ควบคุมการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ซึ่งผู้ขับขี่ควรดูแลรักษาหม้อน้ำรถยนต์ให้พร้อมใช้งานเพราะหากหม้อน้ำเกิดปัญหาจะส่งผลให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายตามไปด้วยโดยมันตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำอย่างน้อยทุกๆ 2-3 วันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งใช้น้ำสะอาดเติมในหม้อน้ำเปลี่ยนถ่ายน้ำในหม้อน้ำทิ้งทุกๆ 4-6 เดือนหรือไม่เห็นว่าน้ำในหม้อน้ำนั้นสกปรกรวมทั้งมันสำรวจรอยรั่วบริเวณท่อยางหม้อน้ำครีบรังผึ้งหรือปั๊มน้ำด้วยนอกจากนี้ควรตรวจดูสายพานหน้าเครื่องด้วยซึ่งจะต้องไม่ตึงหรือว่าหย่อนเกินไปโดยปกติหากใช้มือกดสายพานหน้าเครื่องควรยุบตัวลงได้ไม่เกิน1นิ้วและควรตรวจดูครีบรังผึ้งของหม้อน้ำอย่าให้พับงอปิดช่องทางผ่านของลมและไม่ควรมีดินโคลนหรือคราบน้ำมันปะปนเพราะจะส่งผลต่อการระบายความร้อนด้วยนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
4: เฮ้ยโย

คนมีหนี้เขาเรียกว่าคนมีเครดิตนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็มีหนี้เท่าที่จ่ายไหวนั่นคือสโลแกนนะคะที่ทางผู้ให้กู้เขาได้ฝากเอาไว้ทุกธนาคารเลยสู้กันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังลมหายใจเกิดมาก็ต้องสู้อยู่แล้วล่ะจะได้รู้คุณค่าของความอดทนและความพยายามนะคะ

ดนตรีเพื่อชีวิตนะคะงานจาก Big Ass ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงนี้มาติดตามข่าวคราวเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของนักเรียนกันบ้างอย่างที่อุดรธานีเรานะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีค่ะก็มีการเข้มงวดกวดขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจตรานะคะความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพรถการจัดที่นั่งคนขับความพร้อมต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยให้กับน้องๆนักเรียนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะได้สบายใจในการที่จะส่งลูกไปเรียนด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ก็คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีนะคะคุณผู้ฟังเป็นรถตู้นะคะป้ายแดงค่ะไปอัดอยู่กับ

0: เสาไฟฟ้าจนหักนะคะส่วนท้ายรถก็ติดอยู่กับรั้วเหล็กนะคะทางเจ้าที่ตำรวจของสภ.ปากคลองรังสิตให้ข้อมูลนะคะเหตุเกิดเมื่อเช้านี้ 7:30 นได้รับแจ้งบอกมีอุบัติเหตุรถตู้นักเรียนชนเสาไฟฟ้านะคะมีคนบาดเจ็บ14คนมาถึงที่เกิดเหตุก็พบว่ากู้ภัยก็กำลังช่วยเหลือคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะสอบสวนในเบื้องต้นก็คือคนเจ็บนั้นชื่อนายโชควิวัฒน์อายุ25ปีส่วนนักเรียนที่นั่งมาในรถมีจำนวน17คนได้รับบาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล14คนโดยก่อนเกิดเหตุรถตู้ก็ไปรับนักเรียนม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะคะที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนวัดนาวงศ์นะคะมาจากหอพักย่านคลอง2แต่ว่าระหว่างทางนะคะรถนั้นก็เรียกได้ว่ามีรถเทรลเลอร์นั้นจอดอยู่ข้างทางนะคะคนขับรถตู้หักหลบค่ะก็ทำให้เสียหลักไปพุ่งชนปีนขึ้นไปบนฟุตปาดแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าอีกทีหนึ่งซึ่งจากการสอบถามนะคะนักเรียนที่นั่งมาในรถก็บอกว่าน้องก็บอกว่านั่งข้างหน้านะคะด้านข้างคนขับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนเกิดอุบัติเหตุก็คือเล่นมือถืออยู่นะคะแต่ก็มองดูก็เห็นว่าท่าทางของคนขับคล้ายๆกับคนจะหลับในสลึมสลือค่ะสักพักหนึ่งก็มาถึงที่เกิดเหตุก็เหมือนจะตกใจนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเจอรถเทรลเลอร์จอดอยู่ก็มีการหักหลบรถก็เลยเกิดอุบัติเหตุก็คือปีนขึ้นไปบนฟุตปาดแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้านี่โค่นลงมาทับหน้ารถตู้นี่ยับเยินทีเดียวนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็มีการสอบปากคำนะคะคนขับรถตู้อีกครั้งด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการหลับในซึ่งถ้าผิดจริงนะคะคุณผู้ฟังต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยผิดข้อหาชัดเจนก็คือบรรทุกนักเรียนมาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะรถตู้คันหนึ่งก็ได้12คนแต่คันนี้ไปบรรทุกนักเรียนมา17คนมากกว่าที่นั่งของรถตู้โดยสารนะคะแล้วก็รถตู้นี่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคือป้ายแดงนะคะต้องไปดูว่ามีการสวมทะเบียนมาหรือไม่นะคะเรียกว่าเป็นความผิดหลายต่อนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำหรับผู้ที่ขับรถตู้รับส่งนักเรียนคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่าไม่ไหวนะคะเหนื่อยล้าท้ออย่าฝืนนะคะเพราะว่าชีวิตของลูกหลานที่ฝากนะคะโชเฟอร์ไปส่งที่โรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญพ่อแม่ก็ฝากเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นใส่ใจกันด้วยส่งความห่วงใยถึงทุกท่านนะคะด้วยความปรารถนาดีสุขในช่วงนี้จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Your Request
0: ทักทายเพื่อนใหม่ของเรานะฮะอักษรย่อเหลือเกินดิฉันไม่แน่ใจว่าจะให้เรียกว่าอะไรบอกว่าถ้าจะเปิดเพลงสากลขอ Right Here Waiting หน่อยละกันอ่ะขอมาก็จัดไปค่ะ

ส่งให้ฟังต่อเนื่องกัน2เพลงด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องของคนขับรถเรื่องของคนมีใบขับขี่กันบ้างนะคะบางคนนี่ก็ต้องบอกว่านะคะขับรถไม่เคารพกฎจราจรหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้โดนตัดแต้มคะแนนล่ะนะคะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าสามารถที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อที่จะขอคืนคะแนนได้ด้วยนะคะวันนี้เองค่ะ6กรกฎาคม2569ค่ะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีนะคะได้เปิดให้บริการอบรมเพื่อขอคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถสำหรับผู้ขับขี่ที่ถูกตัดคะแนนจากความผิดโดยครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนะคะเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและก็ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พุทธศักราช2564นะคะทั้งนี้ค่ะตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกนะคะคุณผู้ฟังผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถนั้นจะต้องมีคะแนนความประพฤติเริ่มต้นที่100คะแนนค่ะหากกระทำผิดกฎหมายจะถูกตัดคะแนนตามฐานความผิดซึ่งอาจจะส่งผลให้ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา90วันหากคะแนนเหลือ0คะแนนนะคะดังนั้นค่ะการอบรมคืนคะแนนจึงเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ได้คะแนนกลับคืนมาซึ่งก็มีรายละเอียดหลักสูตรดังต่อไปนี้นะคะกรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกนะคะหลักสูตรอบรม2ชั่วโมงค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการคืนคะแนนบางส่วนเมื่อผ่านการทดสอบก็จะได้รับคืน50คะแนนนะคะหลักสูตรอบรม4ชั่วโมงสำหรับผู้ที่ต้องการคืนคะแนนจำนวนมากค่ะเมื่อผ่านการทดสอบนะคะจะได้รับคะแนนคืนสูงสุด100คะแนนเงื่อนไขสำคัญค่ะคะแนนที่ได้รับคืนเมื่อรวมกับคะแนนเดิมที่มีอยู่แล้วจะต้องไม่เกิน100คะแนนและผู้ขับขี่สามารถที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อคืนคะแนนได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นค่ะสำหรับผู้ขับขี่ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถคะแนนเหลือศูนย์นะคะจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร4ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็สามารถอบรมได้เพียงครั้งเดียวในระหว่างที่ถูกพักการใช้ใบอนุญาตค่ะกรณีต่อมาได้แก่กรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พุทธศักราช2564นะคะหลักสูตรอบรม4ชั่วโมงค่ะสำหรับการขอคืนคะแนนไม่เกิน12คะแนนหลักสูตรอบรม3ชั่วโมงสำหรับขอคืนคะแนนไม่เกิน9คะแนนหลักสูตรอบรม2ชั่วโมงสำหรับขอคืนคะแนนไม่เกิน6คะแนนค่ะกรณีถูกตัดคะแนนจนเหลือ0นะคะถูกใช้ใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่90วันค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีค่ะเชิญชวนเลยผู้ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติใบอนุญาตขับรถนะคะเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยและรักษาสิทธิ์นะคะในใบอนุญาตขับรถของท่านค่ะสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้นะคะณกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะช่วงเวลาของเราค่ะรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขอบคุณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะ 17:00 นไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทนะคะหลังข่าววารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังชั่วโมงสุดท้ายอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ขอเพลงเพิ่มได้ทาง LINE ID mcord 91.5 เพิ่มเพื่อนมาได้นะคะหลังไมค์042 304146นะคะยินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกัน

0: อยากฟังเพลงอยากติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเราพร้อมที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะส่งท้ายรายการค่ะคุณผู้ฟังสำหรับชั่วโมงนี้นะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อ Mcord Radio ค่ะที่นี่อสมทอุดรธานีส่งท้ายนะคะงานจากเป้ไฮร็อกที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ค่ะ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกหารือเอกอัครราชทูตสเปนสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนหนุน FTA ไทย EU และ OECD นายฟิลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมคมนาคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสเปนที่ได้ส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ไทยสเปนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นสำคัญต่างๆอาทิต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชน

0: ขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสเปนซึ่งครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ได้แก่ทั้งสองประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์การร่วมกันของประชาชนไทยและสเปนในระยะยาวพาณิชย์คาดไข่ไก่ทยอยลดลงเดือนสิงหาคมผู้เลี้ยงยืนยันไม่ปรับราคาเพิ่มนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลวันที่6กรกฎาคม2569ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการปรับราคาครั้งนี้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนายมาโนชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และนางพยาวอริกุลนายกสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางร่วมประเมินสถานการณ์ยืนยันตรงกันว่าจะไม่มีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มจากระดับปัจจุบันพร้อมประเมินว่าราคาจะเริ่มทยอยลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการผลผลิตมีผลผลิตมากขึ้นแม่ไก่สาวทยอยผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงและเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนซึ่งความต้องการบริโภคจะลดลงตามฤดูกาลส่งผลให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาดตำรวจมุกดาหารแถลงคดีเด็กชายวัย11ปีขับรถชนพระสอบพยานแล้ว28ปากส่วนเด็กชายขณะนี้ยังให้การไม่ได้อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์พันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะพนักงานสอบสวนและผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารร่วมแถลงความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์จนเป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บหลายรูปว่าตำรวจได้ร่วมประชุมกับพนักงานอัยการแพทย์นักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดสำนวนคดีขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว28ปากจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งคำให้การของพยานภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยืนยันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้ขับรถกระบะคันเกิดเหตุโดยภายในรถมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวประเด็นสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานยืนยันมีผู้ใหญ่สอนขับรถให้เด็กมาก่อนจึงต้องรอความเห็นจากแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินความสามารถและพฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดในส่วนของเด็กขณะนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำได้เนื่องจากเด็กอยู่ระหว่างการรักษามีลักษณะไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แสดงอาการตกใจหรือร้องไห้เหมือนเด็กทั่วไปที่ประสบเหตุรุนแรงหลังรักษาเสร็จจะส่งตัวกลับยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ทีมสหวิชาชีพกำหนดแนวทางดูแลต่อไปส่วนของผู้ปกครองอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ที่อยู่ในข่ายพิจารณาได้แก่แม่และยายของเด็กโดยต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี

ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ลังสีบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่าโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
1: เข้าออกขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
0: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
1: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
0: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
1: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
0: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่ไม่ไม
0: ่ลองเลย
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.บัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชการ์ดมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
4: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
5: ตุ๊กแก่
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ถึงช่วงเวลาช้อปปิ้งของใครหลายๆคนวันนี้ UD Town มีโปรเด็ดช้อปให้ฟินกินได้ลดเพียงช้อปใน UD Town ครบ700บาทอย่าลืมนำใบเสร็จไปแลกคูปองส่วนลด50บาทที่จุดประชาสัมพันธ์ซอย2สามารถนำคูปองใช้เป็นส่วนลดได้6ร้านค้าที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นโออิชิบุฟเฟ่กาจากิวเดอะโกกิอินเดอะมิดเดิลบายไคเซนชาบูชิและแบร์เฮาส์หมดเขต31กรกฎาคมนี้สิทธิ์มีจำนวนจำกัดมาช้อปพร้อมรับส่วนลดกันได้เลยนะคะ
7: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
7: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

สลักจิตนะคะคุณผู้ฟังเสียงจากป๊อปปองกูลและดาเอนโดฟินค่ะสวัสดีทักทายกันชั่วโมงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะไม่แน่ใจว่าพื้นที่อุดรธานีเนี่ยเห็นบอกว่าฝนตกต่อเนื่องตลอดแม้จะไม่ได้ตกหนักแต่ก็ตกทั้งวันตากเสื้อตากผ้าไม่ได้กันเลยล่ะนะคะวันนี้ช่วงเช้าๆครึ้มๆอึมครึมเหมือนจะมีฝนลงเม็ดล่ะนะคะแต่ว่าตลอดทั้งวันยิ่งในภาคบ่ายนี่มีแสงแดดรำไรอีกต่างหากล่ะนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งสภาพนะคะที่เดี๋ยวฝนเดี๋ยวตกในช่วงของหน้าฝนนะคะที่จะต้องเตรียมรับมือในแต่ละช่วงทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะรายงานนะคะสภาพอากาศให้เราเตรียมรับมือกันเป็นระยะนะคะใครที่ไม่ได้ซักเสื้อซักผ้านะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะเริ่มที่จะซักผ้าตากผ้ากันได้แล้วล่ะนะคะบางคนบอกว่าต้องอาศัยเครื่องอบผ้าช่วยนะคะเครื่องอบผ้าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในการที่จะช่วยให้เราแก้ขัดได้ในช่วงที่ไม่มีแสงแดดแต่ถ้าเกิดว่าใครมีผ้ายืดนะคะจะเป็นกางเกงในจะเป็นชุดชั้นในเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเข้าเตาอบบ่อยๆมันก็จะยืดมันก็จะย้วยนะคะอายุการใช้งานก็จะสั้นลงเหมือนกันก็ได้อย่างเสียอย่างกันนะคะชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านเลิกงานกำลังขับรถกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะส่งข่าวสารดีๆถึงกันพร้อมๆกันนี้ก็ยังมีเพลงเพราะที่จะส่งไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนช่วยเลือกเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID mcord91.5 นะคะหลังไมค์042-304-146ชั่วโมงนี้ดีเจนุ่มวารุณียังคงรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง 18:00 นะคะใครอยากฟังเพลงเพราะกับเรายินดีต้อนรับอสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ฟังได้ทั่วโลกค่ะทาง radionetwork.mcord.net และทางแอปพลิเคชัน MCord Connect นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCord Connect มาใช้งานค่ะใครชอบฟังเพลงชอบดูทีวีชอบติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะแอปนี้ตอบโจทย์แน่นอน MCord Connect นั้นเป็นแอปพลิเคชันเดียวค่ะที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้ง

0: ดิจิทัล TV M-Cut HD หมายเลข30วิทยุในเครืออสมท41คลื่นฟังได้ทั่วประเทศทุกคลื่นนะคะในแอปนี้เว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Cut Connect มาใช้งานกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
1: M-Cut Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Your request
0: ชั่วโมงที่แล้วนะคะติดค้างเพลงนี้ที่พ่อหน่องช่วยเลือกไว้นะคะงานจาก AB Normal ทั้งที่ผิดก็ยังรักขอมาจัดไปค่ะรักได้แต่ย่าแต่อย่าแย่งชิงนะ
3: ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ฝันที่อยู่ในฝันนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะกำหนดทิศทางของความฝันได้คงจะเป็นเรื่องที่ดีแหละนะคะแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าคืนนี้นอนหลับจะฝันไหมนะคะคุณผู้ฟังนอนตื่นจะจำได้ไหมบางคนอาจจะบอกว่าฝันทั้งคืนแต่ตื่นมาจำไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนี่มันเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวมันก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะ17นาฬิกากับอีก30นาทีค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตาม Mcord Radioนะคะที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะเชิญชวนใครที่เป็นคอบอลนะคะมาลุ้นโชคลุ้นรางวัลกับกิจกรรมดีๆนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะอสมทชวนร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026ค่ะที่ได้ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะเพียงเข้าไปเชียร์ทีมโปรดหรือเชียร์ทีมที่ชื่นชอบในศึกลูกหนังระดับโลก2026ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะทุกสิทธิ์ที่เข้าร่วมเชียร์ทีมโปรดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะคะรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน EV MPVซุปเปอร์แวนนะคะจากบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชน1รางวัลค่ะ2นะคะรถจักรยานยนต์ Honda นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ UC3 5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ไปกลับภายในประเทศ24รางวัล4 Go Gift Voucher จากซุปเปอร์ริช5รางวัล นะคะรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมลุ้นรางวัลร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะติดตามรายละเอียดกิจกรรมการร่วมสนุกเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะอยากจะทราบว่ากติกาเขาทำกันอย่างไรร่วมสนุกกันได้อย่างไรนะคะย้ำเว็บไซต์ค่ะเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่ cheer.mcord.net นะคะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครึ่งชั่วโมงหลังเพลงเพราะๆรออยู่ค่ะ
1: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
6: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcord Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป Mcord Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID Mcord 91.5
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
1: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

ส่งให้ฟัง3เพลงรวดนะคะในช่วงของเพลงสากลค่ะเพลงแรกที่เปิดไป Hard to Say I'm Sorry นะคะจากชิคาโกที่พ่อหน่องช่วยเลือกมานะคะเพลงที่2ค่ะ Love Someone Lucas Graham แล้วก็ Cheese the One จาก Robbie Williams นะคะส่งให้ได้ฟังกันข้อความจากทางขอนแก่นบอกว่าอยากฟังเพลงมากกว่ารักของ Pete the Star นะคะเพลงที่ขอก่อนหน้าที่อยากฟังจริงๆไม่มีนะคะได้ฟังเพลงสำรองแทนนะสาวสวย 2,000 ปีทางหลังไมค์บอกว่าอยากฟังงานจากปาล์มนี่เดี๋ยวส่งให้ได้ฟังสักครู่หนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปหาตัวช่วยนะคะที่จะช่วยให้คุณหลับสบายนะคะไม่มียุงไม่มีแมลงมารบกวนยิ่งหน้าฝนนี้โอ้โหถ้าบ้านไหนไม่คว่ำนะคะจะเป็นกระถางจะเป็นทางด้านของภาชนะใส่น้ำเนี่ยยุงวางไข่ได้ง่ายๆแล้วยุงก็จะมาเยอะแมลงก็เยอะด้วยนะคะมาพร้อมโรคร้ายด้วยไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกมาลาเรียเท้าช้างแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแต่เราป้องกันได้นอนในมุ้งค่ะคุณผู้ฟังและมุ้งตัวนี้พิเศษมากๆอยากจะให้คุณผู้ฟังลอง

0: ซื้อไปทดลองใช้กันดูเป็นมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่นะคะดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านค่ะกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นหรือว่า1หลังแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียโทรไปได้เลยพร้อมส่งให้ถึงบ้านค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

4ห้องมุมซ้ายนะคะงานจากปาเม่ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะคะสำหรับ Mcord Radio ที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz กับดีเจนุ่มวารุณีนะคะช่วงหน้าหลังเคารพธงชาติติดตามกันต่อนะคะฟังรายการ2มุมข่าวค่ะฟังคุณไพศาลมังกรชยาคุณอัญชลีพรกุสุมหรือจะเป็นคุณณรงค์จันทองนะคะมาวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันให้ได้ฟังกันพร้อมรายการต่างๆค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เช้าส่งไม้ต่อส่งช่วงต่อให้กับ DJ TC รับช่วงต่อไปนะคะใครชื่นชอบเพลงยุค90เพราะๆเพลงไทยเพลงสากลนะคะฟังได้แบบเต็มอิ่มตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 11:00 น.เช้าภาคกลางวันและรอบบ่ายฟังเพลงลูกทุ่งฮิตสตริงฮิตสากลฮอตกับ DJ ปังปอนนะคะ2ชั่วโมงสุดท้ายค่ะวารุณีจะกลับมารับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะเวลาวันนี้หมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18 นาฬิกาขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมข่าวจาก MCOT News Network FM

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การ

0: เป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณนันชลิพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณนันชลิพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค
2: ่
3: ะ
2: วันนี้ติดตามเรา2คนไปก็รอการแถลงของกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก็ตามที่รัฐมนตรีช่วยมาไทยซึ่งปรากฏว่าวันนี้คุณพ่อกับลุงโดนคดีใช่ไหม
3: วรสิทธิ์เรียงประสิทธ
2: ิ์คนที่โดนเป็นลุงแล้วพ่อโดนด้วย
3: พ่อเป็นชื่อคุณสมเกียรติเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนบริษัทเกียรติเจริญชัยรับเหมาก่อสร้างคุณลุงชื่อสำริดเรียงประสิทธิ์เป็นนายกอบจจังหวัดสตูล29 ล้านกว่าเป็นการก่อสร้างศูนย์
2: นักท่องเที่ยว
3: นักท่องเที่ยวที่ควนโดนนะฮะอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเปิดรับเหมาแต่ปี59เซ็นสัญญาจ้างแต่ปี59ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง450 วันแค่ปีเศษๆเท่านั้นเองต้องเสร็จปรากฏว่าพอครบ450 วันเนี่ยเพิ่งเข้าไปในเขาแทบจะเรียกว่าไม่ทำอะไรเลยแค่ 25.69%เข้าไปทำในงานแต่ว่างานนี้ปรากฏว่าพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการอื่นรอดหมดเลยนะคะพี่ไพศาลพวกข้าราชการรอดหมดเลยเพราะว่าพวกที่ทำงานประจำเนี่ยทำจดหมายทวง4 รอบแล้วก็เซฟตัวเองมากเสนอให้ยกเลิกผู้รับเหมาไม่เข้างานเลยครบสัญญา450 วันงานคืบหน้าแค่ 25% ท่านนายกต้องปรับท่านนายกต้องยกเลิกปรากฏยอดปรับขึ้นไป200%แล้วก็ปรากฏว่าท่านนายกไม่ยกเลิกไม่ปรับให้รีวิวทำแผนงานส่งมาทู่ซีไปจนถึง6 ปีเสร็จจนได้รับมอบงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี67เซ็นสัญญาไม่ใช่ค่ะเซ็นสัญญากันปี557ใช่ไหมคะ
2: 57
3: ต้องเสร็จแค่420 วันน่ะใช้เวลาก่อสร้าง6 ปีก็แล้วกันจากแค่ปีเดียวปีหนึ่งมัน360 วันใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: 300เพิ่มอีกวันหนึ่งก็คือประมาณปีครึ่งก่อสร้างให้สร้างปีครึ่งปรากฏว่าฟาดไป6 ปีงานนี้ก็คือนายกอบจกับผู้รับเหมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลุงของรัฐมนตรีนั่นแหละพ่อกับลุงพ่อเป็นผู้รับเหมาลุงเป็นนายกอบจก็โดนชี้มูลด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
2: ครับปากก็ไปว่ากันสนุกดีนะพี่เป็นผู้ว่าจ้างน้องเป็นผู้รับจ้าง
3: ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แทบทุกจังหวัดนะคะและในความเป็นจริงแล้วถ้าไปดูดีๆมีคดีค้างกันทั้งนั้นนะคะได้เข้าใจว่า 50% มีทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันจะโผล่มันเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
2: ต้องไปจอดลึกดูเพราะว่าบางทีมันเป็นชื่อนิติบุคคล
3: ค่ะ
2: บางทีเราดูเผินๆผ่านๆไปแล้วก็ไม่รู้ไปดูไส้ในผู้ถือหุ้นเป็นใครกรรมการเป็นใครบางทีถึงจะได้ทราบ
3: เพราะว่ามันเป็นงานหลักอยู่แล้วพวกผู้รับเหมาก็พวกที่เข้ามาทำการเมืองท้องถิ่นถ้าไม่ทำงานก่อสร้างไม่มีผลประโยชน์กับก่อสร้างนี่มันไม่คืนทุนนะคะ
2: ก็แรงจูงใจ
3: โดยทั่วไปนะ
2: แรงจูงใจของการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นของพวกบ้านใหญ่ทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องนี้
3: ค่ะ
2: เรื่องที่เขาก็จะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนี้อยู่นะก็มันก็มีการมองไปต่างๆนานานะก็สรุปว่าไม่เกี่ยวกับท่านรัฐมนตรี

0: ช่วยนะฮะเพียงแต่ว่าท่านก็เป็นหลานกับเป็นลูกเท่านั้นแหละ
1: แต่พ่อเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะคะ
0: เอามาเป็นที่ปรึกษาลูกด้วย
1: พ่อเป็นที่ปรึกษา
0: ที่ปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองด้วยเลยป่ะ
1: เป็นที่ปรึกษา
0: ตั้งโดยตั้ง

0: ไปยังไงก็ต้องลาออกก่อน
1: อันนี้คือแจ้งข้อกล่าวหานะ
0: อันนี้แจ้งข้อกล่าวหา
1: เป็นขั้นต้นค่ะ
0: กับใช่
1: อาจจะรอดก็ได้เพราะว่าก็รอดกันไปเยอะ
0: โอ้ยกระบวนการยังยาวยังยาว
1: อย่างล่าสุดเลยในพลนั้นน่ะรอดคู่เลยนะพี่ไพศาลข่าว
0: ในพลในพลอะไร
1: เดี๋ยวเช็คให
0: ้วันนี้มีคดีหลายคดีนี่คนดังอย่างคุณทรงชัยนกขมิ้นก็วันนี้ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตก็ตัดสินจำคุก5ปีใช่ไหมคุณนันคุณทรงชัยอบต.ราชาเทวะนะคราวนี้เป็นเรื่องของแท้นะก็คือเรื่องของไอ้เสาไฟกินรีละก่อนหน้านี้เคยโดนเรื่องกล้อง CCTV อันนั้นเขาจ่ายก็จะ6ปีอันนี้ก็โดนคดีที่ได้รับความสนใจมากแต่คดีเพิ่งจะตัดสินวันนี้นะฮะเป็นศาลชั้นต้นเดี๋ยวเขายังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้อีกรอบนึงก็ตัดสินจำคุก5ปีและให้นับโทษต่อเนื่องด้วยถ้านับโทษต่อเนื่องจากคดีที่เคยตัดสินไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะโดน11ปีรวม
1: ทั้งครับทรงชัยนกขมิ้นเขาดังมากนะคะตอนที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเราจะจำว่าราชาเทวะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางพลีค่ะสมุทรปราการนี่เองจะทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีช่วงปี56แล้วก็มีการนำงบประมาณมาปรับปรุงดำเนินงานโครงการช่วงปี62โดยไม่เหมาะสมก็ศาลมีคำพิพากษาลงโทษทรงชัยนกขมิ้นเป็นเวลา5ปีให้นับโทษต่อจากคดีเดิมโดยคดีนี้จำเลยจำนวน10รายนะคะแล้วก็ผอ.กรองคลังก็โดนด้วย5ปีค่ะโดนด้วย5ปี
0: โดนไปสุกฟ้องไป10คนเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โดนแค่2คน
1: ค่ะก่อนหน้านั้นก็มีที่พี่ไพศาลว่าลงรายละเอียดนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะก็คือเมื่อตอนมิถุนา68เป็นคำพิพากษาตัดสินลงโทษ4ปีปรับ 200,000 กรณีทุจริตกล้องวงจรปิดโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งเมื่อปี57ก็คือผิดเนื่องจากกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงแต่ก่อนหน้านี้ก็ปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายทรงชัยไปแล้วหลายคดีนะคะที่ถูกยกฟ้องก็มีค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ก็มีเช่นคดีกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคของเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมอัตราไหลแล้วก็ในการจัดซื้อรถดับเพลิงแบบกู้ภัยแบบกระเช้าอะค่ะรถคันหนึ่งราคา 39,920,000 บาทรถดับเพลิงบันไดสูงขนาดไม่น้อยกว่า22เมตรราคาเกือบ40ล้านนะคะสี่สิบล้าน
0: ครับ
1: ค่ะในขณะที่คดีเอ๊ะเขาโดนวันนี้ไม่ให้โดนเรื่องคดีเสาไฟกินรีใช่ไหมคะ
0: วันนี้เสาไฟกินรีวันนี้ที่โดนเนี่ยที่ว่าโดนตัดสิน5ปีเนี่ยเสาไฟกินรีของแท้เลยล่ะ
1: ที่โดนดังปี56เหรอคะแต่ว่าเขายังมีอีกนะคะพี่ไพศาลยังมีคดีกล่าวหาดำเนินโครงการจัดซื้อเสาไฟปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วงปี62ถึง64อีก
0: เขาทำหลายรอบเขาทำหลายรอบ
1: ไอ้ที่โดนวันนี้คือปี52
0: ไอ้ตอนนั้นมันยังเป็นเดินสายไฟอยู
1: ่ยังไม่มีโซลาร์เซลล
0: ์ยังไม่เป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็ไปเปลี่ยนปรับปรุงเป็นโซลาร์เซลล์แล้วตั้งทีขึ้นอีก
1: และมาโซลาร์เซลล์เนี่ย62ถึง64 8โครงการโอ้โห809ล้าน
0: ก็เขาถ่ายรูปมาไงว่าโอ้โหเสาปักที
1: เสาไฟอะไร809ล้าน
0: อ่
1: ะอันนี้อัยการสูงสุดมีคำสั่งรับฟ้องคดีเป็นทางการไปแล้วเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโอ้โห
0: คือผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยต้องมุ่งไปที่เรื่องของการตรวจสอบเรื่อง
1: บริษัท
0: เรื่องทรัพย์สิน
1: อ๋อด้วยบริษัทรับเหมาด้วย
0: แม่ต้องตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินคือต้องทำคดีที่โยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินคือผมตั้งข
1: ้อค่ะค่ะ
0: เพราะมันจะมีผลได้เนี่ยที่จะลงโทษได้จริงๆเนี่ยคือว่าการ ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ไปยึดอายัด

0: พราะถ้าแค่ติดคุกไม่มีปัญหาก็ไอ้ความเสียหายก็โอเคแหละผิดระเบียบบ้างผิดนู่นผิดนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ไม่ไปเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไงเรื่องใช้งบประมาณไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเป็นความผิดเรื่องอย่างไปก็มีโทษทางอาญาติดคุกติดอะไรไปแต่มันไม่สามารถจะโยงไปถึงว่าเออมันมีนอกมีในอะไรอย่างนั้นไหมนะถ้ามีก็ปปงมาก็มาไล่ยึดอายัดทรัพย์ซึ่งตรงนั้นจะเจ็บปวดมากสำหรับคนที่โดนเล่นงานโดนตรวจสอบนะเพราะมันไม่เหลืออะไรติดคุกแล้วไม่เหลืออะไรด้วยแต่ถ้าติดคุกแล้วก็ยังเรื่องอื่นๆไม่มีเงี้ยนะประเทศไทยเราก็ทราบ
1: นี่ค่ะติดคุกติด4ปีปรับแค่ 200,000 มันคุ้มมากๆเลยนะคะปรับแค่ 200,000 เอง
0: ครับ
1: เขาไม่ปิดหรือว่ามันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ยึดมันต้องมีสิคะ
0: มันก็อยู่ที่การตรวจสอบขององค์กรอิสระคือปปช.เขาจะทำคดีอะไรเขาจะทำแค่ไปเรื่องผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปทำขุดคุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันก็แล้วแต่เขาตั้งธงแล้วก็ไปสืบสวนสอบสวนยังไงแต่เขาตั้งธงว่าเป็นเรื่องผิดระเบียบผิดอะไรเงี้ยนะก็หลายคนก็ลูบปากเลยโอเคผิดระเบียบก็ติดคุกแล้วก็ยังสู้กันต่อไม่ว่าจบไม่ใช่ว่าจบกันแค่นี้ยังมีอุทธรณ์อุทธรณ์เลยว่ากันไป
1: ดิฉันชอบรัฐบาลจีนนะรัฐบาลจีนหลังจากที่จับเรียบร้อยประสิทธิ์ประหารชีวิตสามารถที่จะผ่อนโทษได้ค่ะถ้าเอาเงินมาคืนแล้วเขายังไม่ประหารทันทีนะเขาบีบให้เอาเงินมาคืนก่อนไอ้กรณีแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะเสียหายเท่าไหร่ต้องเอาเงินมาคืนก่อนค่ะติดคุก4ปีปรับ200,000ประเทศชาติเสียหายตั้งกี่ล้าน
0: ครับก็เรื่องเหล่านี้เรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเน้นไปที่เรื่องของไอ้เรื่องของทรัพย์สิน
1: เพราะที่ทำทั้งหมดเพราะต้องการเงินเพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: มันแรงจูงใจ
1: ถ้าปลายทางแล้วติดคุกแล้วเงินก็ไม่ได้เน้นว่ามันน่าจะได้ผลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้มีความคืบหน้า
0: พักกันก่อนนะ
1: โอเคพักก่อนค่ะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: นะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะช่วงนี้ที่ปปช.แกขยันนะฮะไม่รู้ว่าม
0: ีเรื่องอะไร
1: มันอาจจะต้องขยันมีผลงานเพราะว่ามันมีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ที่ศาลฎีกาสนามหลวงคณะกรรมการไต่สวนอิสระได้นัดหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม4 รายประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวันคุกรรมการปปช.

0: พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กอะค่ะนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของปปช.ในขณะนั้นและสุรสิทธิ์พลเรือนคนขับรถประจำตัวของนายเอกวิทย์มาที่ศาลค่ะเพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพราะว่านายเอกวิทย์ถูกเรียกถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนเป็นทองคำ246บาท
1: มารับทราบข้อกล่าวหา
0: วันนี้มาครบคนให้ก็คือบิ๊กโจ๊กนะคะคนที่ถูกกล่าวหาว่ารับก็คือนายเอกวิทย์คนรู้เห็นนายสมบัติธรธรรมแล้วก็คนขับรถของนายเอกวิทย์ค่ะมาครบค่ะโอ้น่ากลัวนะพี่ไพศาลแบบว่าการตั้งคณะกรรมการไต่สวนครั้งนี้เนี่ยเป็นการไต่สวนอิสระคือในเอกวิทย์นี่เขาก็เป็นศาลฎีกามาก่อนใช่ไหมคะ
1: เป็นกรรมการปปช.ที่มาจากโควต้าของศาลฎีกาครับ
0: ศาลฎีกาเลยอ่ะคุณจะตั้งกรรมการให้มาไต่สวนศาลฎีกาน่ะไต่สวนพลตำรวจเอกซึ่งจับโจรแล้วก็ไปขึ้นศาลมาเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอนุกรรมการปปช.อีกเห็นคดีใดมาเยอะคุณจะตั้งใครละ7-9คนแบบที่ว่าเอาพวกนี้อยู่อ่ะ1นายชวลิตอิสระเดชเป็นรองประธานศาลฎีกาค่ะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะ
1: อ๋อประธานศาลฎีกาท่านมอบมา
0: เป็นรองประธานศาลฎีกานายพเดิมเพชรกูลหัวหน้าคณะในศาลฎีกานายรักเกียรติวัฒนพงศ์ผู้พิพากษานายสาครตั้งวันวิบูลย์ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานายอดิศรชัยคุปรองอัยการสูงสุดนายสัญชัยจันทร์ผ่องรองอัยการสูงสุดศาสตราจารย์ภัทไทชิตเอกจริยากรนิติธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ศักดาธนิตกุลคนนี้คณบดีนิติจุฬาค่ะและปิดท้ายด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทำไมเอาชื่อมาไว้ท้ายอะคะ
1: สงสัย
0: เร
1: ีย
0: นตามอาย
1: ุคิดตรงกันก็อันนี้เป็นคณะไต่สวนพิเศษที่ตั้งขึ้น
0: ค่ะ
1: ซีที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งมีประธาน
0: เป็นรอง
1: ประธานศาลฎีกาท่านเป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาท่านก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระนี้ขึ้นมาทำหน้าที่ไต่สวนเรื่องก็ถ้าท่านลงมติว่ายังไงก็จบตามนั้นครับ
0: เราไม่เคยเห็นกรรมการแบบนี้ทำงาน
1: มันก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่กรรมการองค์กรอิสระถูกตรวจสอบความผิดไม่ค่อยมี
0: ขนาดไปร้องคนบางทีก็ถูกเสนอมาระดับนี้แล้วโอกาสที่จะผิดมันก็ยากใช่ไหมฮะไอ้นี่มันดันมีคลิปมาดิฉันว่าประเด็นคือ
1: พยานหลักฐาน
0: ไอ้ลำพังแค่ดินทาว่ากล่าวเนี่ยเราน่าจะได้ยินมาจนมากมายแล้วล่ะแต่มันไม่เคยมีคลิปครั้งนี้มันดันมีคล
1: ิ
0: ป
1: แล้วที่สำคัญเลยก็คือองค์กรเขาเองใช่ไหมองค์กรเขาเองตัวปปช.มีมติให้ส่งให้คณะกรรมการสรรหาตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวนกรรมการของเขาเองมันที่สำคัญมันคือตรงนั้นด้วยมันคือตัวกรรมการปปช.นั่นแหละเขาลงมติกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำมันก็จะเสียหายภาพลักษณ์ของเขาทั้งยวงทั้งหมดเขาก็ส่งไปแต่ถ้าท่านสามารถที่จะกระบวนการไต่สวนแล้วท่านสามารถชี้แจงได้มีพยานหลักฐานมาหักล้างได้ท่านก็รอดก็จบท่านก็กลับมาเป็นกรรมการต่อ
0: ก็มีกำหนดจะยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและชี้แจงด้วยวาจาอีกครั้ง5สิงหาคมค่ะ
1: ใช่เพราะตอนประชุมเขาก็จะตกลงกันว่าจะใช้ดำเนินการไต่สวนแบบไหนคือให้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็นัดลงมติกันเลยหรือว่าจะให้มีการไต่สวนแบบสอบพยาน
0: คณะผู้ไต่สวนได้นัดไต่สวนอย่างเป็นทางการครั้งแรก27สิงหาคมที่จะถึงนี
1: ้แสดงว่าต้องไต่สวนแบบมีสอบพยานก็จะมีพยานเข้ามาให้การทั้งฝ่ายพยานของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
0: ก็คือวันนี้ที่ไปเนี่ยคณะผู้ไต่สวนได้แจ้งรายละเอียดพฤติการในคดีให้ทราบซึ่งถือเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะนะคะ ทีนี้เขาก็จะส่งเป็นรายลักษณ์อักษร5สิงหาแล้วก็นัดไต่สวนจะเป็นทางการ27สิงหาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ก็เราก็จะเริ่มได้ยินชื่อคนนี้แล้วล่ะสัญญาพัชระนามปรสามารถ
1: รองประธานศาลฎีกา
0: ชื่อสัญญาพัชระนามปรสามารถเป็นทนายความค่ะ
1: เป็นทนายความให้กับ
0: เป็นทนายความฝั่งบิ๊กโจ๊ก
1: เป็นตัวแทนฝั่งบิ๊กโจ๊กนะฮะ
0: จะเริ่มมีคนชื่อนี้แหละมีบทบาทเช่นวันนี้เขาบอกว่าอำนาจในการดำเนินคดีเป็นของคณะกรรมการไต่สวนไม่ใช่อำนาจปปช.หรือพนักงานสอบสวนของตำรวจที่เป็นคู่กรณีแต่ปัญหาที่พบคือคดีนี้เกิดความซ้ำซ้อนเนื่องจากมูลเหตุเดียวกันแต่ตำรวจกลับส่งสำนวนไปยังอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตขณะเดียวกันมีการส่งคำร้องไปยังสภาเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาจนกระทั่งมีการแต่งตั้งองค์คณะผู้ไต่สวนทั้ง9คนขึ้นมาจุดนี้ถือเป็นความลักลั่นที่คดีเดียวกันกลับมีการดำเนินคดีถึง2แห่งทั้งที่เป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกอีกทั้งเมื่อเริ่มกระบวนการแล้วกลับไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะดำเนินการอย่างไรเพราะการดำเนินคดีซ้ำซ้อน2ที่ถือเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือทางตำรวจก็ดำเนินการเหมือนกันแล้วก็มาคณะกรรมการไต่สวนของศาลฎีกาค่ะ
1: ครับก็แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะก็ไม่น่าจะผิดก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: เพราะปลายทางก็มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนเหมือนกัน
1: คณะกรรมการไต่สวนอิสระเนี่ยถ้าชี้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปลงโทษบิ๊กโจ๊กเลยได้เพราะบิ๊กโจ๊กไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไร
0: ค่ะ
1: แต่เป็นผู้ที่ร่วมในการที่กระทำความผิดใช่ไหมตามพยานหลักฐาน มีมติได้ก็คือให้ปปช.ท่านหรือว่าคนที่ทำงานกับปปช.เนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งท่านเองแต่บิ๊กโจ๊กจะไปโดนเมื่อในคดีของตำรวจซึ่งท่านกรรมการปปช.ก็อาจจะโดนด้วยตรงนั้นเพราะว่านั้นเป็นเรื่องของอาญาซึ่งผมคิดว่าก็โอเคแล้วมันก็ต้องไปกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ส่วนคณะกรรมการไต่สวนนี่เขาก็ไต่สวนเหมือนกับถ้าเป็นท่ายการก็คือเอาเรื่องวินัยร้ายแรงถ้าผิดวินัยร้ายแรงก็ไล่ออกให้ออกก็นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่อาญากระบวนการของส่วนที่เขาดูเรื่องอาญาเขาก็เดินต่อไปมันก็ต้องแยกกันมันไม่สามารถจะไปรวมได้จุดเดียวเพราะมันไม่ได้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษชุดนี้ไม่ได้สามารถที่จะไปสั่งใครติดคุกได
0: ้มันก็เหมือนกับว่าอาญาก็อาญาแพ่งก็แพ่งใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีอาญาต่างหาก
1: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดทางอาญาเลยก็เป็นความผิดต่อตำแหน่งของท่านท่านที่มีตำแหน่งก็คือคนท่านที่อยู่
0: ปปช.
1: คร
0: ับ เพียงแต่ว่าบิ๊กโจ๊กอะไรก็เข้ามามีส่วนร่วม
1: เขามีส่วนร่วมในเรื่องนี
0: ้ผู้ให
1: ้วันนี้นายกตัดสินใจตั้งคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่อื้อฉาวนี่แหละโดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าคณะกรรมการชุดที่นายกและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินลงนามนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นว่าให้รายงานภายใน30วันโดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีอย่างที่เรียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม

0: 2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปก็พบกันอีกทีจบจะต้องรายงานให้ได้ก็วันที่6เดือนหน้าสิงหาแต่ว่าก็จะต้องรายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันด้วยนะคุณรัชดาก็บอกรัฐบาลย้ำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนโดยถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวอันนี้คำหรูๆคำโก้ๆนี่ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าจะให้ฟันธงนะนายกก็หลบข้อมูลแล้วสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
1: ทำไมอะคะต้องหลบ
0: ก็มันคงจะมีประเด็นร้อนอีกต่อเนื่องเยอะใช่ไหมเพราะตั้งกรรมการมาเพื่ออะไร
1: ถ้าที่เขานินทากันก็คือว่าให้เป็นบันไดหาทางลงอะค่ะ
0: ก็เขาจะไปหาทางลงหรือไม่หาทางลงไงแต่ว่านายกก็ไปอยู่เซฟโซนเพราะนายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่กรรมการผมตั้งไปแล้วไอ้ก็อำนาจเต็มที่เลยก็ลุยเขากำลังดำเนินการอยู่มันใครจะมาถามนายกอ่ะนายกมอบอำนาจไปแล้วใช่ไหมจะไปจี้ถามนายกให้ตอบเรื่องอะไรกันอย่างนี
1: ้แล้วกรรมการชุดนี้เขาจะมีหน้าที่อะไรอะคะแค่ไปสอบ
0: ก็นี่ไงที่เขาบอกว่า
1: แล้วให้รายงานทุก10วัน
0: ก็อะไรนะ
1: ให้รายงานผลสอบทุก10วันให้ดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหน
0: บ้างดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตดังกล่าวเนี้ยนะอย่างละเอียดนะไปตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบดังกล่าวนี้อย่างละเอียดรอบครอบและปราศจากข้อกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนมันก็คุมไว้กว้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ที่ผมฟันธงได้เลยที่ผมแน่ใจเลยคือว่านายกก็หลบเข้าเซฟโซนหลบเข้าบุมไปจากนี้ไปใครจะถามนายกก็ผ่องไปที่คณะกรรมการชุดคุณประกอบใช่ไหมฮะ
1: เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐสมควรที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและไม่ให้เกิดการกระทำซ้ำต่อไปกัน
0: ก็ปปช.ก็ทำคดีอยู่ตำรวจก็ทำคดีอยู่มาไทยนายกก็สั่งให้เขาตรวจสอบแล้วก็เขาก็บอกเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการมาสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนเนี่ยเราก็รออยู่ว่า5คนจะมีใครเขาบอกว่าจะมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นอธิบดีคนไหนเราก็ไม่ทราบนะถ้าเป็นอดีตจะเป็นอดีตท่านไหนถ้าเป็นท่านปัจจุบันก็ท่านก็ถูกย้ายไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีรองอธิบดีก็บอกว่าชื่อย่อทอ
1: เนี่ยก็คนหนึ่ง
0: ทอเขาก็บอกว่าอ้าวทอก็มีคุณธนนท์นั่นแหละที่เป็นรองนะฮะคุณธนนท์นั่นแหละบ้านใหญ่ชลบุรีอ่ะตายาทของบ้านใหญ่ชลบุรีก็คุณธนนท์คนนี้ตามประวัตินะ
1: ค่ะ
0: เคยเป็นรองผู้ว่าที่ชลบุรีด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองอธิบดีสมัยคุณอนุชาโมกคุณอนุชา
1: โมกขเวศ
0: แม่คุณอนุชาอะไรนะชื่ออะไรที่ตอนนี้เป็นที่มีโครงการปกครองคุณอะไรนฤชาใช่ไหม
1: ชื่อคุณนฤชาโกษาศิวิไล
0: นั่นมาเป็น
1: นฤชา
0: เนี่ยคนเนี้ยถูกดึงมาเป็นรองอธิบดีแล้วก็มาเป็นมือทำงานให้คุณนฤชาเนาะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะพี่นายสังคะ
0: ครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมี

0: ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับคุยกันต่อครับ
6: ผมอภัย
5: ข้อมูลด้วยไม่ใช่รองผู้ว่าชลบุรีนะรองผู้ว่าชุมพร
6: เ
5: คยเป็นนายอำเภอหัวหินโด่งดังมากในช่วงโควิดในช่วงโควิด19ถ้าตามประวัตินะ
6: เป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมมาจากบ้านใหญ
5: ่คุณธนนท์พันพิพเขาบอกเป็นตระกูลบ้านใหญ่นะน่าจะเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีถ้าลากฐานของเขานะเป็นตระกูลพันธีพาดเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีก็เคยอยู่กับทางแดงแล้วก็มาเป็นน้ำเงินนะเขาว่ากันนะแต่ว่าตัวคุณธนนท์เนี่ยเขาเคยเป็นนายอำเภอหัวหินช่วงที่มีไอ้โควิด19ระบาดเขาก็โด่งดังมากเขายังมีผลงานเลยที่หัวหินก็ได้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่นะคนเยอะแล้วก็จากนั้นก็ไปขึ้นเป็นรองผู้ว่าชุมพรก่อนจะถูกดึงจากรองผู้ว่าชุมพรเนี่ยมาเป็นรองอธิบดีสถ.
6: ค่ะใจดีนะพี่ไพศาลจะตั้งกรรมการอะไรคนเขาก็รู้ทันหมดแหละอย่างที่พี่ไพศาลพูดนั่นแหละชาวบ้านเขาก็รู้ทันเดียดอยากจะเห็นการทำงานแบบตรงไปตรงมาของตำรวจมากกว่าแค่ออกจากราชการไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแล้วก็ต้องการให้มีการดิสซับด้วยค่ะประชาชนเนี่ยคงอยากจะเห็นตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าเป็นที่ทราบกันว่าเงินมาตั้ง 4,000 ล้านถูกไหมคะ
5: คร
6: ับ มันจะบอกว่ามีข้าราชการถูกออกจากราชการ5คนมีปกไปขี้ของบุญนู่นนี่นั่นจ่าพิษก็ยังไม่เห็นภรรยาจ๋าพิชิตก็ไม่เห็นอีกทั้งแม่ยายจ๋าพิชิตที่ว่าไปซื้อที่ที่สามงามเต็มไปหมดก็ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด
5: โอ้ยป่านนี้ยังใช้ถ่ายเทปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เขาบอกนะ
6: ก็ตามได้ค่ะถ้ายักย้ายถ่ายเทปก็ตามได้อยู่แล้วคนทำงานทำการเงินเดือนแค่นี้ไปซื้อที่หมดทั้งอำเภอมันไม่ได้หรอกค่ะได้คิดว่ากรรมการก็กรรมการแต่ถ้าประชาชนจะอภัยค่ะคดีต้องไปถึงที่สุดแล้วก็มีการยึดทรัพย์ค่ะนะ
5: แต่นั้นมันส่วนมันก็เป็นส่วนขององค์กรอิสระของปปช.ครับซึ่งบางคนเขาบอกโอ้ยเขาเป็นกระบวนการของเขาต้องไต่สวนให้มันเป็นสิ้นข้อสงสัยอะไรต่างๆเขาว่ากันนะผมว่าถ้าประเทศไทยมันพยานหลักฐานมันชัดเจนขนาดนั้นแล้วยังต้องรอให้สิ้นข้อสงสัยเลยอยู่แล้วก็บอกจะใช้เวลาอีก3เดือน6เดือนอย่างนี้มันก็ผมว่ามันก็ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะฮะคงมีอะไรที่มันต้องอาจจะต้องให้หน่วยงานอื่นทำแล้วมั้งนะอาจจะไม่ใช่ปปช.แล้วอาจจะให้ฝ่าย

0: ่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษหรืออะไรต่างๆที่เขามีกฎหมายที่จะทำให้เรื่องมันรวดเร็วขึ้นมากขึ้น
1: ก็ดูแต่ละคดีสิคะเหตุการณ์แต่เมื่อไรสร้างอาคารตั้งแต่ปี57เพิ่งจะชี้เพิ่งตั้งกับยังไม่ชี้มูลเลยด้วยซ้ำไป12ปีผ่านมา
0: ครับ
1: เสาไฟของธงชัยก็ตั้งแต่ปี5เท่าไหร่นะ56
0: 57 56 57
1: ส่งใจ56 57แค่นี้ก็รู้แล้วค่ะ
0: ครับ
1: ว่ามันด้อยประสิทธิภาพมากนะฮะ
0: เอาวันนี้เห็นคุณอันส่งมาให้ผมดูอะไรนะไอ้ที่เช่าของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหม
1: ต้องจ่ายนะ700ล้าน
0: ต้องจ่ายตลอดไปยังลงยกเลิกไม่ได
1: ้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานไอ้ที่กองดิน
0: ซึ่งมันถล่มไปแล้วมันคงไม่ได้สร้างตัวนั้นแล้วล่ะ
1: แล้วเขาก็คงไม่มีใจจะไปสร้างหรอกเพราะว่าคนตายเป็นร้อยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: จะไปสร้างใหม่เงินก็หายไปหมดแล้วใครจะกล้าอนุมัติให้สร้างใหม่อยากรู้จริงเงิน 2,000 ล้านเนี่ยก็ปรากฏว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เช่าสัญญาคือเช่าแล้วเช่าแล้วคุณจะไปสร้างตึกถล่ม5รอบ10รอบก็เรื่องของคุณคุณจะเช่าที่ดินเราไปเพื่อสร้างตึกแล้วถล่มเล่นก็เรื่องของคุณคุณยังไงคุณก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นงวดนี้สตง.ก็ยังต้องชำระค่าเช่าที่ดินวงเงิน700ล้านให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นกรอบวงเงินงบประมาณผูกพันระยะยาว15ปีตั้งแต่ปี60ถึง76ค่ะที่ผ่านมาสตง.ได้ชำระค่าเช่าจริงตั้งแต่งบประมาณปี62จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยปีละประมาณ38ล้านตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าแล้วถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ผิดสัญญากับการรถไฟและถามจริงเหอะถ้าเรียนเป็นการรถไฟเรียนก็จะไม่ยกเลิกสัญญาด้วยเพราะที่แปลงนี้คุณไปสร้าง
0: ทำอะไรก็ไม่ได้
1: เป็นร้อยถามจริงหน่วยงานไหนจะมาเช่าต่
0: อ
1: ถูกไหมคะ
0: ครับเดี๋ยวกลายเป็นที่ที่แบบมีอาถรรพ์ไปละ
1: ใครจะลื
0: ม
1: ไม่มีวันลืม
0: ครับ
1: ค่ะนะ
0: ยกเว้นจะไปสร้างเป็น
1: อนุสรณ์สถานเหรอคะ
0: สร้าง
1: เป็นอย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะ
0: ให้คนมาเป็นอะไรที่แก้ถังแบบ
1: เพราะว่าถ้าสร้างเป็นอะไรแบบนั้นน่ะธุรกิจข้างๆเขาจะเดือดร้อนมันเหมือนกับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในประเทศอ่ะแล้วบางทีก็ไปลำลึกกันอยู่นั่นแหละ
0: มันจะลืมสตง.เขาบอกว่าที่เขาไม่ยังไม่สามารถจะยกเลิกสัญญาเช่าได้เป็นเพราะว่าเอกชนผู้รับเหมายังไม่คืนพื้นที่ให้เขาใช่ไหมเห็นเขาว่างั้นนะโอ้แสดงว่ามันโอ้โหข้อกฎหมายจะต้องให้รอให้ฟ้องกันถึงที่สุดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะถึงจะไปฟ้องทางแพ่งได้ขอยกเลิกก็เท่ากับผู้รับเหมาที่ก่อนหน้านี้มีการส่งมอบพื้นที่ให้เขาไปก่อสร้างก็ยกเลิกกันไปที่ก็กลับมาเป็นของสตง.สตง.ก็ไปทำสัญญายกเลิกการรถไฟอีกขั้นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: กลายเป็นว่ามันระเบียบระเบิดทำให้มันล่าช้าไปแล้วก็สตง.ก็ยังต้องจ่ายเงินไปเรื่อยๆอยู่นะ
1: ก็ควรจะต้องจ่ายนะเป็นเพราะว่าเป็นบทเรียนเป็นบทเรียน
0: ภาษีเราอะดิ
1: ก็ไม่เป็นไรค่ะการรถไฟเอาไป
0: โอเค
1: การรถไฟไม่ให้สตง.เช่าการรถไฟต้องให้คนอื่นเช่า
0: ครับ
1: ถูกไหมคะเขามีแต่เสียกับเสียกรมควบคุมมลพิษจับมือกับอบต.บ่อวินลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาเศษโฟมจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านค่ะจะทำยังไงได้นอกจากไปเคลียร์ออกมาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังจัดการบังคับใช้ก็คือเร่งสร้างรางระบายน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุเตรียมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยกระดับการกำกับพื้นที่ประกอบกิจการขยะให้เข้มงวดมากขึ้นทีนี้ถามว่าตกลงไอ้นี่มันโรงงานหรือมันเป็นอะไรกันแน่คะ
0: ตกลงเขาสอบได้หรือยัง
1: ยังไม่สรุปค่ะยังเรียกมันว่าลานขยะบ่อวินอยู
0: ่
1: ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นโรงงานค่ะยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้
0: มีผู้รู้เขาบอกนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะให้

0: มีการรีไซเคิลไอ้พวกเหล่านี้นะพวกตู้เย็นพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีโฟมอยู่ข้างในแล้วไอ้เศษที่เหลือเนี่ยมันไม่สามารถจะไปรีไซเคิลหรือไปกำจัดอะไรได้ต่อมันจะกองเป็นขยะอยู่อย่างนั้นนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะต้องไปหาที่ที่จะทำอะไรกระบวนการมันไปซึ่งมันก็จะมีต้นทุนไม่คุ้มอีกของผู้ประกอบการเนาะเพราะสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดเลยคือว่าจะต้องไม่อนุญาตให้มีการไปผ่าหรือรีไซเคิลเพราะว่าไอ้โฟมเฟิร์มก็จะทะลักออกมาไงนะมันก็ต้องพูดง่ายๆไปหาทางทำยังไงให้มันเป็นตู้ๆอยู่งั้น
1: เข้าใจว่าถ้าดีจะไม่เข้ามาในเมืองไทยหรอกค่ะพี่นายสั่งถ้าเกิดว่าชำแหละมาแล้วดีไม่มีผลเสียมลพิษน่าจะไม่มาทำในเมือง
0: ไทยเขาไปทำเอง
1: แล้วใช่ค่ะถอสังขารมาถึงเมืองไทยก็น่าเป็นเพราะว่าทำที่อื่นไม่ได้อะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ยังดีนะว่าตัวผู้ประกอบการยังอยู่ใช่ไหมผมฟังทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ประกอบการจีนนะไปแล้วมันเลิกกิจการแล้วมันทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วมาเช็คดูทียังมีอยู่ยังประกอบการอยู่ยังมีลูกจงลูกจ้างยังแกะกันอยู่
1: ค่ะ
0: เอาไปรับซื้อตู้เย็นเก่ามาแล้วก็มาแกะเกิดอะไรอยู่ครับ
1: พี่ไพศาลคะตอนที่พี่ไพศาลเป็นนักศึกษาเนี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารการสังสรรค์ของเราเนี่ยเรามีความระแวดระวังน้อยลงไหมฮะเวลารวมกลุ่มกับเพื่อนเวลาทำกิจกรรมเนี่ยบางทีก็กระติกน้ำใบเดียวแก้วหนึ่งใบก็กินกันไม่ระวังใช่ไหมฮะบางทีช้อนส้อมใครใช้ช้อนกลางไม่ใช้ช้อนกลางเด็กๆบางทีก็มีพฤติกรรมแบบนี้และพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งคือพากันไปเป็นอุปทานหมู่หรือความนิยมหมู่คือพากันไปสังสรรค์แล้วก็หาของกินแปลกๆโดยที่เป็นการเข้าพวกไม่ทันได้ตั้งสติวันนี้นะคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่ากลัวมากก็มีการพบว่านิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,000 คนค่ะ
0: โอ้อันนี้มันกินพวกของดิบนี่ใช่ไหมพยาธิ
1: มอสารคามนะคะพยาธิใบไม้ตับ 4,000 คนราชภัฏมหาสารคาม380คนค่ะ
0: โอ้กินลาบกินลูกกันเนี่ย
1: โอ้โห
0: เด็กวัยรุ่นก็ชอบด้วย
1: แล้วเขาก็จะมี
0: เดี๋ยวนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
1: ซอยจุ
0: ซอยจุซอยจุเนี่ยนะเอาเนื้อเป็นก้อนๆมาเลยนะมาสไลด์กินกันจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บ
1: ๆการคัดกรองนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปี69มีการตรวจน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12,733 คนพบติดพยาธิใบไม้ตับมากถึง 33% ค่ะ 4,233 คนส่วนน้องใหม่ของราชภัฏมหาสารคาม 1,922 คนติดใบไม้ตับ380คนคิดเป็น 19% พฤติกรรมก็คือชอบกินส้มตำซึ่งใส่ปลาร้าและไม่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอย.คาดว่าปลาร้าดิบมีไข่พยาธิอยู่ในนั้นทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับหากปล่อยต่อไปอีก 15-20 ปีคนกลุ่มนี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีวันนี้อายุ18อีก20ปีอายุ38พี่ไพศาลและเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัว
0: เขาขอสังคมด้วยนะ
1: ใช่ค่ะคือแทนที่จะเป็นกำลังสำคัญจะกลายเป็นภาระทันทีเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าดิบเนี่ยเข้าร่วมอบรมมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
0: อ๋อเพ่งเล็ง
1: ไปที
0: ่เพ่งเล็งไปที่ปลาดิบ
1: นี่คิดว่าสมัยที่เขาคงไม่กินปลาดิบไปแล้วมั้งไอ้พวกปลาที่เอามาแล้วสับเลยอ่ะเพราะว่ารณรงค์กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเรื่องพยาธิใบไม้ตับเพราะว่าถ้าหากว่าพวกเนื้อวัว
0: เนื้อหมูเป็นพยาธิอีกอย่างนึง
1: อาจจะเป็นตัวตืดไปอะไรอีกแบบนึงแต่ว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ย
0: ปลา
1: น้ำจืดค่ะ
0: ปลาน้ำจืด
1: หอยมาจากหอยมาจากปลาพวกปลาน้ำจืดคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็รณรงค์ดิฉันก็ขอรณรงค์อีกอย่างนึงนะคะถ้าสมมติว่าเราทานปลาร้าที่ปรุงสุดสำเร็จรูปก็ขอให้ช่วยลดสารกันบูดลงหน่อยนะฮะดิฉันก็จะผงชูรสนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ขอร้องว่าช่วยทำแบบไม่มีสารกันบูด

0: อันตรายเหมือนกันนะคะกินกันทุกวันน้ำปลาเนี่ยใส่กับทุกเมนู
1: ผสมกันด้วยต้องผสมใช่ไหม
0: น้ำปลาน้ำพริกหนุ่มที่ขายกันสำเร็จรูปเนี่ยค่ะสารกันบูดนี่พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ใส่มากสุดให้ถามคนขายสารกันบูดค่ะว่าเขาขายดีที่สุดเนี่ยเขาส่งให้ใคร
1: บางทีซื้อมาแล้วเก็บใส่ตู้เย็นแล้วผม
0: ข้ามชาติ
1: ทานดูเนี่ยมันรู้สึกรสมันเปลี่ยนไปหมดรสแบบแปลกๆผมก็ไม่กล้าทาน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับคุณอันครับ
3: ที่ฉันพยายามเช็คอยู่นะคะมีคนแชร์มาเรื่องที่ว่ายายของเด็กอายุ11ที่ขับรถชนพระมรณภาพ11รูปเนี่ยยอมรับสารภาพแล้วว่าสอนเด็กขับรถยังไม่คอนเฟิร์มนะคะยังไม่มีสื่อหลักคอนเฟิร์มเรื่องนี้เป็นเพจหนึ่งที่เขียนมาแต่เมื่อวานค่ะเด็กยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ค่ะ
2: เท่าที่ผมทราบก็ยายก็ยังปฏิเสธตลอดตาก
3: ็
2: ปฏิเสธเปียแม่เนี่ยไม่เจอสื่อเลยแม่อ
3: ยู่กับลูกไปอยู่ที่อุบล
2: ตำรวจก็บอกว่ายังไม่สอบแม่เพราะแม่ยังอยู่กับลูกลูกก็ยังช็อกอยู่ที่อะไรที่อุบล
3: ที่อุบล
2: ไปอยู่ที่อุบล
3: โอ้โหคนอีสานเนี่ยก็มีความผูกพันกับพระนะฮะกับพระเจ้ามากพระธุดงค์อะไรอย่างเงี้ยคือลูกขับรถชนคนเสียชีวิต10คนนี่ก็หนักแล้วแล้วเป็นพระเนี่ยมันสลดใจที่สุดนะฮะแค่คนคนหนึ่งก็หนักแล้วนี่10คนแล้วเป็นพระอ่ะฮะเข้าใจได้ว่า
2: ครับ
3: ไม่รู้จะยังไงเลย
2: เอ๊ะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องงบประมาณ70นะสื่อเขาบอกโอ้โหวันนี้คุณชาดาไทเศษหนึ่งในกรรมการอภิปรายแบบนึกว่าเป็นฝ่ายค้านมาอภิปรายนะคุณชาดาว่าอย่างนี้นะบอกว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาได้ยินนโยบายเรื่องการลดจำนวนข้าราชการมาโดยตลอดแต่ในทางปฏิบัติกลับมีการขยายตัวของตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเงินเดือนค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ารวมกันสูงถึงระดับหลายแสนล้านบาทและเมื่อรวมกับเงินเดือนข้าราชการแล้วภาระงบประมาณด้านบุคลากรมีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านบาทต่อปีการขยายตัวในตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆเกิดขึ้นมากมายอาทิในกระทรวงมหาดไทยเข้าใจยกตัวอย่างด้วยนะราชการส่วนภูมิภาคมีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าที่เป็นตำแหน่งบริหารต้นมากถึงจังหวัดละ4คน
3: รองผู้ว่าใช่ไหมคะ
2: รองผู้ว่าเฉพาะ
3: ใช่ค่ะเยอะจริง
2: ๆมากถึงจังหวัดละ4คนในส่วนกลางตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือว่าบริหารสูงมากเกินความจำเป็นรวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการกำหนดกรอบเพิ่มตำแหน่งระดับสูงมากเกินความจำเป็นและทำให้ภาครัฐต้องแบกรับเงินค่าตอบแทนสำหรับ

0: ข้าราชการระดับสูงที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในขณะที่ตำแหน่งจำนวนมากของข้าราชการระดับปฏิบัติถูกนำไปแลกให้หน่วยงานของตนเพื่อให้มีข้าราชการระดับสูงสะท้อนปัญหาโครงสร้างกำลังคนที่ไม่สมดุลจนเกิดสภาพมีแต่คนสั่งไม่มีคนทำงานคุณชาดาบอกว่าปัญหาดังกล่าวเป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมของระบบราชการไทยและอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐทบทวนการขยายกรอบตำแหน่งบริหารอย่างจริงจังเพราะหากยังปล่อยให้มีการเพิ่มตำแหน่งโดยไม่มีความจำเป็นจะยิ่งเพิ่มภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาวและกระทบต่อศักยภาพของรัฐในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศนอกจากนี้นายชาดายังเสนอให้ภาครัฐเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภาครัฐอาทิการผลักดันการใช้รถไฟฟ้าในหน่วยงานราชการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 การติดตั้งระบบโซลาเซลล์บนอาคารราชการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมถึงการทบทวนงบประมาณค่าเช่ารถราชการซึ่งปัจจุบันมีวงเงินรวมถึง 10,000 ล้านต่อปีเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ดิฉันนี่เห็นด้วยเลยนะเรื่องภาครัฐเนี่ยที่ให้อาคารต่างๆเนี่ยติดโซลาร์เซลล์เพราะว่าพวกคุณมาทำงานกันก็คือช่วงกลางวันถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นการติดแบบที่ไม่ต้องติดแบตเตอรี่เลยแค่ใช้กลางวันแค่นี้ก็คุ้มแล้วอะค่ะควรลงทุนเรื่องเนี้ย200,000 ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนเรื่องเนี้ยค่ะยังคิดว่าคุ้มที่สุดคุ้มกับงบประมาณของเราด้วยค่ะแบ่งส่วนหนึ่งเลยไปติดตั้งอีกก็แหละถ้าไปทุจริตคอร์รัปชันกันเดี๋ยวก็เสียแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกค่ะพี่ไพศาลบ้านเราติดแสนกว่าบาท
0: เป็นแพงนะ
1: เนี่ยติดแสนกว่าบาทเดี๋ยวกลางวันเนี่ยค่ะเปิดแอร์ได้200,000ก็แล้วกันมีแบตเตอรี่นิดนึงเปิดแอร์ได้2 ตัว 3 ตัวสบายเลยค่ะพี่ไพศาลตัวใหญ่ๆเราก็ไม่รู้ว่าพอเป็นราชการแล้วเนี่ยจาก200,000มันจะเป็นเท่าไหร
0: ่
1: สมมุติว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วยังคุณภาพต่ำกว่า200,000ที่เราติดอีก
0: ครับ
1: หนักกว่าเดิมอีกไม่กล้าแนะนำ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะวันนี้เห็นทางคุณอะไรนะคุณประกรณ์นิมพันธ์ก็มีการประชุมอะไรที่เกี่ยวข้องกับกพ.แล้วก็มีสั่งการเรื่องการ early retire อะไรต่างๆอยู่ผมเห็นแวบๆอยู่นะคุณอา
1: ให้จัดการเรื่อง early retire ให้จบภายในปีงบประมาณ2570ค่ะก็คือตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดอ่ะพี่ไพศาลเรื่องของเงินมันเรื่องเงินเนี่ยที่มันเอาไปใช้ในหน่วยราชการทั้ง 70% เงินเดือนสวัสดิการเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญทั้งหมดเนี่ยพวกเราเสียภาษีกันได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ 70% ของงบประมาณเอาไปให้ข้าราชการเขาใช้งบลงทุน 20% อีก 20%
0: กฎหมายบังคับ
1: ใช้นี่ใช่ค่ะ
0: กฎหมายบังคับ
1: อีก 20% งบใช้นี
0: ่งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 20% เนี่ยกฎหมายบังคับ
1: แล้วก็ใช้นี่ก็บังคับค่ะ
0: แล้วก็บังคับให้ใช้นี่ด้วย
1: ใช้นี่ก็บังคับคือถ้าไม่บังคับว่าต้องเจียดงบลงทุนกับใช้นี่เนี่ย
0: ก็ยิ่งจะเบียดบุคลากรเบียดไปหมดเพราะฉะนั้น
1: วันนี้เนี่ยก็ทุกคนก็จะกลัวเหมือนเมื่อเช้านี้ที่เราคุยกันค่ะว่าคุณกรณ์จติกาวณิชก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่พยายามลดรายจ่ายและหารายได้เพิ่มเนี่ยภายใน 2-3 ปีเราจะเกิดวิกฤตแน่นอนเพราะระบบราชการเราดูดเอาเงินไปหมดเลยล่าสุดก็คือว่าคุณประกรณ์เนี่ยอาจารย์คุณประกรณ์ดินประพันธ์นะคะท่านรองนายกสั่งให้กพ.เร่งทำเรื่องของ Early Retire ข้าราชการให้เสร็จในงบปี70พร้อมศึกษาการใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการเพราะสวัสดิการทุกวันนี้ใช้กันเยอะมากแล้วมันก็ดึงเอางบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างไปใช้ตรงนั้นใช่ไหมคะว่ากันว่านอกจากว่าเปิดโอกาสให้ไปใช้ไม่ต้องเบิกตรงแล้วเนี่ยพอสำรองจ่ายก็จ่ายมากขึ้นและอีกตัวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลวันนี้มีท่านผู้ชมแจ้งมาพี่สารทราบใช่ไหมคะว่าเราสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเราสามารถไปลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่ร้านขายยาใกล้บ้านเรา

0: มีเภสัชกรประจำอะค่ะและถ้าพี่ไพศาลรู้สึกว่าคัดจมูกต้องการอะไรนะคะต้องการยาแก้แพ้
1: ปุ่นจมูกอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะรวมถึงเบาหวานความดันอะไรเงี้ยที่ใช้ยาประจำอะไปเอาที่นั่นได้ค่ะพี่ไพศาลเขาพยายามลดภาระจากการไปโรงพยาบาลก็ปรากฏว่ามีแฟนรายการส่งมาว่ามีผู้ป่วยปลอมไปอยู่ตามร้านขายยาแบบนี้จำนวนมาก
1: ไปเบิกยาไปเบิกยามาขายกันนะ
0: แน่นอนไปเบิกยามาขายกันก็คุณประกรณ์นิพพานบอกว่ามีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลแจ้งผลประกอบผลประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแจ้งต่อที่ประชุมว่ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retirement สำหรับข้าราชการได้มอบหมายให้กพ.เร่งดำเนินการให้มีผลในงบประมาณปีจัดสรรนี้ค่ะส่วนเรื่องสวัสดิการขอให้กพ.ร่วมกับกรมบัญชีการแล้วก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้ทดแทนระบบปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆที่เขาดูจะโอเคมากๆค่ะเขายังไม่ให้จ่ายทุกบาททุกสตางค์เลยนะพี่ไพศาลเขายังใช้ประกันกันเลยแล้วข้าราชการเป็นใครทำไมกล้าจ่ายขนาดนั้น
1: ม
0: ัน
1: จะมีลิมิตใช่ไหมจะมีลิมิตเยอะ
0: วันนี้อ่านดูข้อมูลเรื่องของประกันสุขภาพในไทยเองก็น่าห่วงพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาแก้มาไอ้เรื่องที่ว่าให้ร่วมมีส่วนจ่ายอะโคเปย์อะนะคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีแบบประกันหลายๆแบบที่ทำให้ประกันขาดทุนแล้วค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลก็มากขึ้นแล้วคนก็ใช้กันฟุ่มเฟือยมากขึ้นเขาจะต้องหาทางหามาตรการในการเข้าไปอุดช่องว่างตรงนี้ค่ะไม่งั้นมันจะล้มทั้งระบบค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวพักกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดตามรายการ1นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะคุณทรงชัยนกขมิ้นเนี่ยเบ็ดเสร็จก็คือ9ปีแล้วนะพี่ไพศาลนับโทษต่อจาก CCTV
1: ตัดสินไป2คดีแล้วใช่ไหม
0: ต่อจาก CCTV ค่ะก็2คดีก็คือเป็น CCTV คดีแรก
1: แสดงว่า4
0: แล้วก็ตามด้วยเสากินรีเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่าคดีล่าสุด
0: ก็เป็น9
1: ใช่ยังไม่จบใช่ไหมยังจะมีอื่นๆอีกใช่ไหมครับที่จะตาม
0: ยังจะมีเสาอีกล็อตหนึ่งค่ะ
1: โอ้ก็เจอเสาหลายละลอกนะเสาไฟ
0: ก็ยังมีรถด้วยนะคะรถ39 ล้านนะ 39.9 ล้าน
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อืม

0: วันนี้คุณภาวุฒินะฮะพงวิทยาพานุคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยนะก็ไปเข้าพบ DSI หลังจากเลื่อนนัดมา1ครั้งนะชี้แจงปมรับโอนเงิน28ล้านบาทโยงคดี Forex ก็บอกว่าเตรียมเอกสารครบพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเชื่อว่าโปร่งใสไม่มีอะไรปิดบังไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นเพียงพยานผู้บริสุทธิ์ที่คนมองจังหวะพอดีเปิดโปง Thailand AI Passport นะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องบุคคลนะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตำแหน่งแห่งคนหรือว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรใดๆทั้งสิ้นใช้เวลา4ชั่วโมง10นาทีในการเข้าชี้แจงแล้วก็มาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ได้นำข้อมูลเข้ามาให้ DSI ก็มีการชี้แจงหลายอย่างโดยเพราะเกี่ยวกับเงิน28ล้านที่เข้ามาในบัญชียืนยันว่ามีที่มาที่ไปทั้งหมดไม่ได้มาจากสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นกรอบการสอบถามที่กว้างขึ้นคำถามบางส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ตนเองไม่ทราบข้อมูลจึงจำเป็นต้องกลับไปเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาชี้แจงอีกครั้งในภายหลังโดยย้ำว่าตัวเลขเงิน28ล้านไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายแต่รูปแบบการได้มายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนส่วนการเทรดที่ผ่านมาตนเองเทรดมาประมาณ 1-2 ปีมีบางช่วงที่เทรดมากเทรดน้อยและสุดท้ายตนเองเป็นหนึ่งในผู้ที่เจ๊งหรือขาดทุนไม่ได้มีผลกำไรจากการเทรดเลยส่วนกรณีที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทในผังที่ DSI แถลงเนี่ยคุณภาวุฒิยอมรับเกี่ยวข้องกับบริษัทบางแห่งแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วและบางบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างตนเองก็ไม่รู้จักเลยจำเป็นต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดส่วนประเด็นการเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสก็ชี้แจงว่าเป็นการไปแลกของรางวัลจากแต้มสะสมจากการเทรดกับโบรกเกอร์โดยมีทีมงานโบรกเกอร์และผู้เทรดคนอื่นๆร่วมเดินทางไปซึ่งเขาก็แลกรางวัลด้วยเช่นกันไม่ได้เป็นการไปกับบุคคลใดเป็นพิเศษนะคร่าวๆก็ว่าอย่างนั้น
1: อันนี้เขาแถลงให้เราฟังใช่ไหมคะ
0: เขาให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากเสร็จแล้ว
1: เราแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเป็นคดีแล้วหรือยังนะพี่ไพศาล
0: ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
1: อ้าวทำเขาเสียชื่อเสียเสียงไปยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาสักทีเลย
0: ใช่
1: อ้าว
0: ก็คดีเนี้ยเขาก็คนเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าไอ้คนที่ไปยึดทรัพย์อะไรไม่เปิดสักชื่อแต่ว่าไปยึดของยึดอะไรมาตั้งเยอะแยะยึดเงินยึดอะไรแต่ไม่เปิดชื่อสักคนเลยไอ้คนเหล่านั้นมันต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วถึงไปยึดได
1: ้ค่ะ
0: แต่เนี่ยเขายังไม่ได้ยึดเลย
1: ไม่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลย
0: ไม่แจ้งข้อกล่าวหาเลยทั้งคุณภาวุฒิคุณป้อมภาวุฒิแล้วก็คุณอะไรนะดารา
1: ฟิล์ม
0: คุณฟิล์มรัตภูมิอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: โอ้ยเสียชื่อเสียเสียงหมดเลยยังไม่มีคดีอะไรเลยนะคะ
0: ก็ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาก็โอเคก็จะรู
1: ้
0: ถ้าไม่แจ้งแล้วโอ้ละพ่อเลย
1: เอ๊ะเมื่อกี้สงชัยดอกคอมบินเขาอยู่ที่บางพลีใช่ไหมคะ
0: เขาอยู่บางพลีน้อยใช่ไหม
1: มันมีบางพลีใหญ่กับบางพลีธรรมดาพี่เหรอคะมีบางพลีน้อยด้วยเหรอคะ
0: มีบางพลีน้อยบางพลีใหญ
1: ่โ
0: อ้ค่ะ
1: คลังสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ข้อมูล10อบต.ที่รายได้รวมมากที่สุดของปี68สะท้อนศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการระดับพื้นที่นะคะ1อบต.บางพลีใหญ่สมุทรปราการรายได้รวม 1,123 ล้านค่ะ
0: ครับ
1: สมควรจ่ายค่าไฟนะฮะอบต.บางฉลองสมุทรปราการเช่นเดียวกัน731ล้านมาบยางพรระยอง769ล้านบางเสาธงสมุทรปราการ767ล้านคลองบางปะกรดสมุทรปราการ636ล้านราชาเทวะสมุทรปราการเช่นเดียวกัน595ล้านคลอง3ปทุม588บางปลาสมุทรปราการ480เชิงทะเลภูเก็ต

0: 600อ่ะ467น้องปรือสมุทรปราการ412 10อันดับเนี่ยมีสมุทรปราการสัก7อันดับค่ะ
1: อืม
0: มีรายได้รวมทั้งหมดถึง 4,807 ล้านบาท

0: แล้วก็มีอำเภอบางแก้วบางปลาบางฉลงราชาตำบลราชาเทวะแล้วก็ตำบลหนองปลือ
1: ค่ะ
0: 6ตำบลด้วยกันในอำเภอบางพลี
1: ค่ะแต่มันมีเรื่องรับจัดสรรร
0: ับ
1: จ
0: ั
1: ดสรรแล้วก็เงินอุดหนุนด้วยนะคะรับจัดสรรและเงินอุดหนุนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเรื่องจัดเก็บเองด้วยจัดเก็บเองจริงๆบางมาบยางพรที่ระยองที่ระยองเนี่ยจัดเก็บได้สูงสุดค่ะในบรรดา10อันดับเนี่ยมาบยางพรได้ทั้ง395ล้านบางพลีใหญ่เนี่ยได
0: ้
1: แค่348ล้านเอง
0: ทำมามาบนี่หมายถึงต้องมีแอ่งน้ำใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ค่ะมาบยางพร
0: ม
1: าบประชันอะไรพวกนี้
0: มาบประชันมาบทำมาบเนี่ย
1: เขาเป็นอ่าง
0: คล้ายๆมันจะต้องมีอ่างมี
1: อ่างเก็บน้ำ
0: มีทะเลสาบย่อมๆอะไรอยู
1: ่ค่ะไอ้ที่ว่าได้รายได้มากที่สุด 1,123 ล้านเนี่ยรัฐจัดสรรให้ถึง562ล้านนะคะพี่ไพศาลจัดเก็บเองอ่ะได้348ล้านไม่ใช่เยอะที่สุดค่ะบางฉลงไงรัฐจัดสรรให้248ล้านจัดเก็บเองอ่ะ378ล้านได้มากกว่าบางพลีใหญ่อีกแต่มากที่สุดที่จัดเก็บเองอ่ะคือระยองค่ะมาบยางพร
0: ครับ
1: ดิฉันว่ามันต้องดูประสิทธิภาพในการจัดเก็บนะจะเจ๋งไอ้รับมอบไปไม่เท่าไหร่อ่ะ
0: อ
1: ่ะ
0: ค่ะวันนี้นายกตอบคำถามสื่อด้วยนะจากกรณีที่ผลสำรวจของโพก็จะมีนิด้าโพใช่ไหมสะท้อนว่าคะแนนความนิยมของรัฐบาลและตัวคุณอนุทินเนี่ยลดลงอนุทินบอกว่าโพก็เหมือนกระจกส่องตัวเองต้องขอบคุณผู้จัดทำและผู้ให้ข้อมูลซึ่งแสดงว่าต้องมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเพราะคะแนนที่ลดลงจาก 26% เหลือ 21% แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ something wrong แน่นอนยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารผลงานที่ไม่ชัดเจนไม่เต็มที่หรือคิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความทำให้ส่วนดีๆไม่ได้รับการสื่อสารออกไปคือนักการเมืองจะต้องโทษเรื่องการสื่อสารตลอดนะเวลาที่คะแนนนิยมตกหรือว่ามีความรู้สึกว่าเรามีผลงานตั้งเยอะแยะทำไมจุกโจมตีว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องร้ายอย่างนั้นจะโทษเรื่องการสื่อสารนี่คุณอาทิตย์ก็มาแนวเดียวกันเลยนะยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารนะจึงได้ตำหนิไปหลายคนแล้วพร้อมยกตัวอย่างผลงานเชิงบวกที่ไม่ได้สื่อสารอาทิ GDP ที่เติบโตขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตลาดหุ้นที่กลับมามีเสถียรภาพเหนือ 1,600 จุดได้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่สูงขึ้นและการได้รับความสนับสนุนให้เข้าสู่ OECD จากหลายประเทศคุณที่ยืนยันว่าได้พบปะกับเอกอัครราชทูตและผู้จัดการใหญ่ World Economic Forum วันนี้มาที่ดำเนียบซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยและมองเห็นอนาคตที่สดใสในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกดังนั้นจะต้องพยายามขจัดสิ่งชั่วร้ายที่เป็นภาระและดึงประเทศถอยหลังพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารกับประชาชนโดยยอมรับว่าขณะนี้ยังสื่อสารได้ไม่ดีพอและได้เรียกคณะรัฐมนตรีมาประชุมในช่วงเย็นวันนี้เพื่อย้ำเตือนเรื่องการสื่อสารและการแถลงผลงานเพราะหากยังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกรัฐมนตรีก็จะลืมด้วยเช่นกันซึ่งการประเมินการทำงานของคณะรัฐมนตรีที่ทำงานมาเพียง2เดือนนี้จะยึดหลักผลงานความสามารถและความทุ่มเทพร้อมชี้ว่ารัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แต่ยังขาดการสื่อสารที่ออกไปสู่สาธารณะ
1: แล้วคุณอนุทินได้พูดถึงคะแนนส่วนตัวที่ก็ตกลงเยอะด้วยป่ะคะเมื่อกี้โทษคนอื่นว่าไม่ช่วยกันสื่อสารแล้วคะแนนส่วนตัวก็ตกลงเยอะนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: อันนี้ใช้ใครสื่อสารนะคะ
0: เนี่ยผมก็จะไล่ดูว่ามีสัมภาษณ์หรือไม่
1: เรียนว่าอะไรล่ะที่ทำดีแล้วไม่สื่อสารเรื่อง GDP เหรอคะ
0: ครับ
1: เรื่อง GDP ที่เพิ่มขึ้นเรื่องหุ้นที่เพิ่มขึ้นแต่ดิวันนี้ดิฉันก็ดู

0: ทีวีช่องดังๆนะคะพี่ไพศาลทุกช่องเริ่มข่าวเรื่องของศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโล
1: อีกรอบแล้วใช่ไหมอีกรอบเลยใช่ไหมนี่คือรอบใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ข่าวเก่าเอามารายงานกันซ้ำใช่ไหม
0: พลตรีจตุพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลผู้ต้องหา2คนเดินทางจากประเทศไทยอินโดนีเซียตรวจยึดกัญชาคุณภาพสูงจากไทย 3.37 ตันและโปแลนด์ยึดกัญชา 1.2 ตันที่ซ่อนในอิฐลูกรังบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกสะท้อนว่าขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีการใช้หลายรูปแบบคือแบบนี้บอกเลยนะคะนี่คือข่าวแรกของทีวีช่องดังทุกช่องข่าวแรกจริงๆพี่ไพศาลก็จะแก้ยังไงคะ
1: ก็เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้สอบเรื่องนี้
0: หรือว่าคุณประกรณ์ดีค
1: ่ะเอาคุณพิพัฒน์ก็ได้เอาคุณพิพัฒน์มันลุยเรื่องนี้เลยเพราะคุณวิพัฒน์ถ่ายไปนานจากสื่อ
0: ดิฉันว่าคุณสุภชัยก็ดีนะคะแกรู้ที่มาที่ไปแก
1: คุณอะไรนะ
0: คุณพิพัฒน์เอ้ยไม่ใช่ค่ะ
1: คุณสุภชัยแกสมุทรใช่ไหม
0: ใช่คุณสุภชัย
1: คุณสุภชัยเอาไว้คอยกำลาบพวกสื่อพวก
0: คุณสุภชัย
1: คอยไล่ประกาศ
0: ก็แกบอกว่าแกทำกัญชาการแพทย์เนี่ย
1: กัญชา
0: แล้วรับมันมาถึงจุดเนี้ย
1: ใช่ไม่เคยบอกว่าเป็นกัญชาเสรีเลย
0: เป็น
1: ก
0: ั
1: ญชาเพื่อการแพทย
0: ์ค่ะก็พูดไปเถอะเรื่องประชาสัมพันธ์ไม่ดีอะไรก็พูดไปเถอะพูดได้เท่านั้นแหละแต่ว่าท่านก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันปิดกันไม่มิดหรอกค่ะเนื่องมาจากว่ามันไม่ใช่สื่ออย่างพวกเราเท่านั้นนะพี่ประชาคะถึงสื่อหลักไม่พูดเนี่ยแต่ว่าเพจต่างๆไปไกลมากแล้วค่ะหนักกว่าอีกพี่สารเห็นที่เขาเอาภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นปลัดเทศบาลอะไรที่สระบุรีมาโชว์ออกเพจหนึ่งไหมคะ
1: ที่เรียกรับเงินน่ะเหรอ
0: ครูกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน
1: ป.3ใช่ไหม
0: แต่มากแต่ที่มากมากก็คือว่ารวยอ่ะรวยมากมากมากมากมากเลยอะค่ะ
1: ออกปลัดคนเนี้ยนะ
0: รวยมากมีบ้านหลังใหญ่แล้วใครก็แล้วแต่ที่เวลาเขาอยู่ดีอยู่เฉยแล้วก็ทำหน้าอย่างเงี้ยพี่สายก็เขากำลังให้เราดูอะไรอะ
1: ดูแหวนดูแหวนดูนาฬิกา
0: ดีไหมเขาใส่นาฬิกาเรือนเป็นล้านนะอะไรแบบเนี้ยเออใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นความจริงที่ปิดไม่มีแล้วไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้จักถ่อมตัวแบบคุณอนุทินบ้างเลยคุณอนุทินก็ถ่อมเขารวยเขาแจ้งทรัพย์สินทั้ง 4,000 ล้านก็เห็นให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไปเดินอะไรนะงานโอท็อปอ่ะ
0: ไปทั้ง 6-7 ครั้งร้องเพลงฟรีด้วย
1: แล้วก
0: ็วันนั้นน่ะ
1: ซื้ออะไรนะไอ้ชายงชาเย็นแก้วแบ่งกันทานกับภรรยา
0: ไม่ใช่หรอกกลัวเป็นเบาหวานกินมากไม่ได้
1: บอกว่าพอมีไทยช่วยไทยเลยซื้อได้สองแก้ว
0: ไม่ได้ประหยัดหรอกกินมากกว่านี้ไม่ได้ละ
1: ครับเรามีคนเขาแซวบอกว่าเนี่ยประเทศไทยมันเศรษฐกิจถึงได้แย่เนี่ยไอ้คนจนเนี่ยมันควรจะประหยัดไอ้คนมีตังค์นี่มันใช้รีบหาทางใช้เยอะๆอย่าประหยัดเขาเรียกร้องเลยคนมีตังค์เนี่ยช่วยเอาเงินออกมาใช้กันหน่อย
0: เขาก็ทำไปอย่างนั้นแหละคุณเห็นเหรอเวลาที่เขาไปนั่งร้านอาหารเขาก็ไม่ได้ถ่ายเห็นขี้เกียจจะเป็นขี้ปากเห็นเหรอเวลาเขาเปิดวายขวดละกี่แสน
1: แต่คุณทินก็ชอบกินร้านอาหารแบบอร่อยอร่อยริมทางเยอะนะไปนะเห็นมีร้านที่สีย่านที่วัดไตรมิตรอะไรวัดไตรมิตรอะไรมันมีอะไรอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่าง
0: ไม่ทราบ
1: เป็นร้าน
0: รู้แต่หัวไอปลาดิบข้างหน้านั่นนะคะร้านอะไรนะคะปลาดิบแบบจีน
1: อ๋อหือแซ
0: จุลีจุลี
1: ปลาดิบที่แบบเขาเขียนจนบาง
0: ใสๆเลย
1: ลายเห็นดอกลายจาน
0: ตั้งจุลีใช่ไหมคะ
1: ที่โรยงานะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องโรยงา
0: แล้วก็มีสับปะรด
1: ใช
0: ่แล้วก็ขาโคตา
1: แล้วเป็นปลาดิบ
0: ถึงขึ้นมา
1: แต้จิ๋วเป็นอาหารแต้จิ๋ว
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับคุณอันเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง app store และ google play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับคุณอันฮะ
0: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้เราคุยอะไรขาดๆบินๆไปป่ะคะครบถ้วนไหมคะ
1: เออผมนึกไม่ออกเงินว่าขาดอะไรยังไง
0: อ๋อเรื่องที่ภาพพจน์ของคุณอนุทินเรตติ้งตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเรื่องรัฐบาลกับรัฐบาลให้ทุกคนเร่งประชาสัมพันธ
1: ์แล้วก็ลูกเทพหรือว่าครม.ในสังกัดภูมิใจไทยทั้งหลายใครไม่มีผลงานนี่ต้องเร่งละ
0: เดี๋ยวเรียกก็เลยแซว
1: ถ้าโลกลืมผมก็จะลืมด้วยนะอย่างเงี้ยตอนนั้น
0: ค่ะเดี๋ยวก็เลยแซวว่าแล้วเรตติ้งส่วนตัวที่ตกอะไรทำยังไง
1: อธิบาย
0: มันไม่ใช่เฉพาะเรตติ้งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะอ่ะมีความดีอยู่บ้างดูตรงนี้ก็แล้วกันนะคะอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายแล้วนะคะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้ระยะทาง25 กิโลเมตรการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 98% เหลืออีก 2% จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
1: อันนี้คือจ่ายตังค์ใช่ไหมเสียตังค์นะ
0: เปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีจนกว่าระบบO&M O&M คืออะไร Operation and Maintenance ใช่ไหมคะจะติดตั้งแล้วเสร็จใช้เวลา2ปีเลยหรอ O&M เนี่ย O&M นี่ใช้เงินลงทุน1,037 ล้านวันก่อนเห็นสกู๊ปชิ้นหนึ่งเขาบอกไอ้ O&M เนี่ยเสือนอนกินเลยพี่ไพศาลใครได้ไปไม่จริงใช่ไหมคะ
1: ไม่ทราบเลยแต่ว่าโอเคหูผึ่งกันแรกว่าให้ฟรี2ปีโอเคเพราะว่ามันเป็นทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ดำเนินสะดวกของผมได
0: ้ค่ะ
1: ขึ้นข้างบนไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องลงข้างล่างครับ
0: ค่ะก็อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอของเอกชนตามสัญญา PPP คาดว่าจะลงนามได้ในปลายปีนี้จากนั้นใช้เวลาติดตั้ง Operation and Maintenance เนี่ย70-712ปีเลยนะแล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจะเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี72ค่ะซึ่งแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างไรก็แสดงว่าไปจากบ้านเราเนี่ยไม่ต้องลงมาเลยเราก็แบบเหาะตลอดเลยใช่ไหม
1: นี่ไงไปสะพานคู่ขนานพระราม9กับพระราม10ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นั่นน่ะไปสะพานนั้นก็ไปเลย
0: ยาวเลยจาก
1: ยาวเลยไม่ต้องลงมาข้างล่างเลย
0: ให้พกเงินอย่างเดียวไม่ต้องพกเงินว่ากันว่าฟรี2ปีไม่เท่าไหร่ค่ะเขาจะเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กั้นหรือ M-Flow 100%
1: อ๋อคุณก็ต้องไปติดตั้ง M-Flow ด้วย
0: M-Flow 100% และเก็บตามระยะทางโดยรถ4ล้อค่าแรกครับ M-Flow นี่แนะนำเลยนะมันง่ายๆคุณไม่ต้องลงทะเบียนเลยแต่คุณอย่าลืมก็แล้วกันคุณผ่านไปเลยนะแล้วกลับไปบ้านแล้วก็ขีดคำว่าจ่ายเงิน M-Flowแค่นั้นเองครับพี่ไพศาล
1: เป็นครั้งๆไปใช่ไหม
0: ใช่ดิ
1: แต่ถ้าไปลงทะเบียนก็สะดวกดีนะ
0: ลงทะเบียนก็ได้เพราะว่าถ้าลืมมันกี่เท่าอ่ะตั้ง10 เท่าอ่ะ
1: ใช่
0: นะคะ โอ้แต่ค่าเข้าแพงมากค่าใช้จ่ายแพงนะคะลองคิดดูนะคะค่าแรกเข้า10บาทจากนั้นกิโลละ2บาท25โลก็เป็น10 5โล100ค่ะ
1: มันมีทาง
0: ลง5โล10บาท
1: เขาบอกไหมมันมีทางลงที่ไหนบ้างทางขึ้นทางลง
0: เดี๋ยวนะคะมีค่ะค่าแรกเข้า10บาทหลังจากนั้นกิโลละ2บาทถ้าลด6ล้อ16บาทแล้วก็ค่าคิดเพิ่มอ่ะกิโลละ3บาท20เลยนะถ้ามากกว่า6ล้อตอนเข้าอ่ะคิดแค่23บาทแต่กิโลละ4บาท60สตางค์ค่าผ่านทางปรับขึ้นทุก5ปีปีละ 2.5% สำหรับแนวเส้นทางโครงการจุดเริ่มต้นต่อกับทางด่วนพระราม3ดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพตะวันตกบริเวณกม9ของพระราม2ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนโครงสร้างเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรสร้างบนเกาะกลางถนนพระราม2สิ้นสุดที่บ้านแพ้สมุทรสาครด่านเก็บเงินมี6ด่าน1ด่านพันท้ายนรสิงห์2ด่านมหาชัย1 3ด่านมหาชัย2 4ด่านสมุทรสาคร1 5ด่านสมุทรสาคร2และอีกทีหนึ่งก็ลงบ้านแพ้เลยค่ะ
1: ลงบ้านแพ้ก็นู่นใกล้จะถึงวัดไอ้เกตุ้มนั่นแหละตรงนั้นสิ้นสุดทางวิ่ง
0: ถ้าลงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าบ้านแพ้วไปกินกุ้งร้านศรีสุวรรณได้ไหมคะ
1: มันน่าจะมีเส้นที่มันจะทำแลมให้ลงอีกด้านหนึ่งได้เลยแล้วบุนกลับมาได้เลย
0: โอเคไม่ต้องโดดลงใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องไปยูเทิร์นกลับไปเลยวุ่นวายบนถนนพระรามสอง
0: ค่ะ
1: แต่น่าจะต้องผมว่าลงไอ้ตรงมันมีอะไรนะสมุทรสาคร2ใช
0: ่ไหมไม่เป็นไรค่ะผิดสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็จำได้ค่ะ
1: สมุทรสาคร2 น่าจะสะดวกกว่าไอ้บ้านแพ้วอาจจะเลยไปแล้วเพราะบ้านแพ้วไอ้มันน่าจะเลยมันจะมาเกิดถึงวัดเกตุ้มอะไรแบบนั้นแ
0: ทนเหมือนนี่ไงที่จะไป Impact เมืองทองเนี่ยลงผิดลงถูกกันตลอดชื่อแบบไอ้ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเมืองทองไม่ได้ชื่อเมืองทองอะค่ะจำไม่ได้แหละสับสนพอสมควร
1: มันต้องเลยเข้าไปข้างในๆนู่นเลยนะใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะบนถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละชื่อกับสถานที่ไม่ตรงกัน
1: นึกว่าถ้าไปทางด่วนเนี่ยไปทางด่วนนี่ถ้าลงก่อนนี่ต้องมานั่งข้ามแล้วมาวนเข้าไปอีกทีนึงแต่ไปลงนู่นเลยไปลงแต่มันเสียตังค์เพิ่มได้ยังไงเนี่ยนะมันจะมีเสียตังค์เพิ่มอยู่ใช่
0: ไหมใช่ค่ะส่วนทางด่วนพระรามสามเมื่อกี้ที่เล่าอะค่ะนั่นก็คืบหน้าไปแล้ว 94.83% นะคะตั้งเป้าว่าปลายปี69จะทดลองวิ่งฟรีเช่นเดียวกันว้าวเพราะฉะนั้นวิ่งฟรียาวเลยค่ะ
1: ทางไหนพระราม3
0: พระราม3ดาวคนองวงแหวนกรุงเทพตะวันตก 18.7 กิโลพระราม3เดี๋ยวไปลองดิฉันก็ไม่ชำนาญพี่สารเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอไปลองก่อน
1: อ๋อไปขึ้นกับวงแหวนได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปบรรจบกับวงแหวนได้
0: ก็นี่แหละวงแหวนจากบ้านเราเนี่ยแหละพี่ไพศาลคะละเลาะไปเลยค่ะไปจนถึงบ้านพี่ไพศาลเลยแต่ดิฉันไม่ขึ้นหรอกดิฉันไม่ชอบบางทีมันขับเร็วขับยาวเวียนหัวดิฉันชอบแบบหยุดบ้างอะแวะปั๊มแวะอะไรไปเรื่อยค่ะ
1: บางทีแต่ผมเคยนะผมออกจากบ้านปั๊บผมก็ออกไปนู่นเลยไปทางบางนาเลยแล้วก็ไปเข้าวงแหวนอุตสาหกรรมอะไรก็เนี่ยแล้วก็วนแล้วก็ออกอีกทีก็ไปนู่นเลยไปออกไอ้ตรงแถวๆกาญจนาพิเศษ
0: ค่ะ
1: ที่จะไปมหาชัยนู่นเลย
0: คือบางทีขับรถบนทางด่วนพวกนี้ใช้ความเร็วสูงแล้วก็ขับกันน่ากลัวบางทีเห็นว่าลงมาข้างล่างรถติดมันก็ดีได้ผ่อนคลายบ้างไม่งั้นเครียดตามกันเหนื่อยมากค่ะ
1: ครับ
0: โอเคก็คิดต่างนะฮะบางทีรถติดก็ชอบอ่ะช้าๆบ้าง
1: เอ๊ะวันนี้โฆษกปปส.นะคุณอารีรักเงินบำรุงซึ่งเป็นรองเลขาด้วยนะ
0: ค่ะ
1: บอกว่ามีความคืบหน้าการสืบสวนขยายผลกรณีแอร์สาวรับหิ้วกระเป๋าช้างซุกซ่อนเฮโรอีนก่อนถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเนี่ยโดยบอกว่าทางด้านนู้นนะทางด้านคือทางฝ่ายไทยนี่ก็ตำรวจเข้าไปจับอะไรได้เยอะแยะหมดนะแต่ว่า ทางฝั่งออสเตรเลียนะฮะคุณอารีพักเนี่ยบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการใช้ Facebook Rose Road เชื่อว่าเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติซึ่งก็หมายถึงว่าคนออสเตรเลียก็ยังไม่ปักใจว่าจะเป็นคนสัญชาติใดแน่เพราะว่าลักษณะเป็นเพจอวตารซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้จึงต้องขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็น DSI หรือตำรวจหรือว่ากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆแล้วก็คือว่าคนชื่อเดียที่จะมารับยาเสพติดที่ออสเตรเลียกับทางแอร์มีนาเนี่ยตรวจสอบทราบแล้วว่าเป็นคนไทยนะยืนยันแล้วตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าเป็นคนไทยนะสำหรับคนชื่อเดียนะที่จะมารับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางนะพบว่ามีนางเดียหรือเดียเนี่ยเป็นคนไทยเชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งในผู้รับเพราะสืบจากการส่งของไปยังประเทศออสเตรเลียพบว่ามีหลายครั้งที่ปลายทางผู้รับพัสดุปรากฏชื่อเดียพำนักอยู่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา10กว่าปีแล้วแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าได้เป็นพลเมืองชาวออสซี่หรือไม่ตอนนี้กำลังสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียที่เชื่อมโยงกับหญิงที่ชื่อเดียนี่คือใครเพราะคงไม่ได้มีแค่คนไทยคนนี้เท่านั้นคงจะทำกันเป็นขบวนการอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางโฆษกของปปส.นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
4: 8-10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะดีเจกุ้ยกล้วยจะแหลมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดงดงจามอนกิจสวภาคครับ
3: เป็นไงกันบ้าง
4: 80กว่าท่านนะครับที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ที่รับฟังนะครับทางวิทยุด้วยบางคนก็แค่เข้ามาเม้นนะน่ารักมากอุตส่าห์เข้ามาเม้นแสดงตัวนะครับเป็นกำลังใจให้เรา
3: แล้วก็ไปฟังทางวิทยุ
4: ใช่ผมก็เคยคุ้นชินไงการฟังวิทยุมากกว่าฟังมือถืออะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยครับก็ทางไหนก็ได้นะครับนะขอให้อยู่กับคลื่นของเราตลอด24ชั่วโมงมีทั้งข่าวมีทั้งเพลงแต่ชั่วโมงนี้เป็นข่าวก่อน
3: ใช่ก็ฟังเพลงมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักมาอัปเดตนะคะว่าข่าวสารบ้านเมืองไปถึงไหนกันยังไงบ้าง
4: นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ต่อเนื่องเมื่อสักครู่นะครับที่เล่ากันเอาไว้นะฮะถึงนะคือจริงๆประเด็นที่ทะเลาะกันเนี่ยคงไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนของนักการเมืองเนาะน่าจะเป็นประเด็นว่ามาแอบอ้างเป็นนักการเมืองเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็เป็นช่างภาพของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับก็ไปร้องคุณกันจอมพลังนะครับว่าเหมือนกับถูกนักการเมืองคนนี้คุกคามปรีเข้ามาหาเรื่องนะลักษณะเหมือนข่มขู่นะก็เลยเกิดเรื่องขึ้นเขาก็เลยไปแจ้งคุณกันจอมพลังให้ช่วยนะครับก็ล่าสุดวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงแล้วนะครับคุณกันจอมพลังเนี่ยนะฮะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละนะก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สน.สุทธิสารมีการดำเนินคดีแล้วก็ตั้งคำถามนะครับถึงคู่กรณีนะว่าเอ๊คุณมีอำนาจเหรอมาติดเครื่องหมายรักษาดินแดนบนเครื่องแบบเนี่ยได้รับอนุญาตจากใครมายังไงนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มาจากไหนนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางคุณกันก็พร้อมจะรับฟังคำชี้แจงนะจากทางฝั่งคู่กรณีขอให้ออกมาพูดเองไม่ต้องให้บุคคลอื่นโทรศัพท์มาเคลียร
3: ์
4: นะครับเพราะเรื่องนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมันตรงไปตรงมาใครทะเลาะกันใครมีเรื่องกันก็อยากให้ออกมาเคลียร์กันเลย
3: คือมันมีเรื่องยาวนานมาตั้งปี68ไงแล้วทั้งเรื่องช่วยเข้าไปด้วยในคอนโดนี
4: ้
3: อะไรยังไงคนนี้ก็อ้างว่ารู้จักก็รู้จักกับการเมืองอ่ะแต่ช่วยให้มาเข้าให้ทำให้คอนโดนี้ตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวอ่ะก็ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยก็ดีแล้วเสร็จแล้วก็ไปมีเรื่องของการทำงานในที่ติดบุคคลต่างๆเงี้ยเหล่านี้แล้วก็ไปเอาอะไรอ่ะเอาพื้นที่ใต้คอนโดเป็นเปิดสำนักงานของตัวเองแล้วก็มาใช้ชื่ออย่างเงี้ยว่าตัวเองเป็นคนติดตามเป็นคณะทำงานของนายกเดี๋ยวมาฟังนายกกัน
4: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: นี่แหละบางทีอ่ะโด่งการที่เราบางคนนะบางคนต้องบอกบางคนนะเอาแค่มีชื่อปีตามในนามบัตรเป็นแค่ที่ปรึกษาจริงไม่จริงก็ไม่รู้ว่าเนี่ย
4: พวกนักการเมือง
3: พวกนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังคณะทำงานหรือบางอย่างแต่วันนี้แหละคนก็ไปถามไงไปถามนายกหนูนะบอกว่าเนี่ยคนนี้พูดชื่อเลยนะชื่อนายชนทัศน์ปัทมะภูวดลที่ไปอ้างตัวเป็นอดีตคณะทำงานแล้วก็ไปทำร้ายผู้สื่อข่าวเนี่ยแล้วนายกก็เลยบอกว่าเมื่อสักครู่มีคนมากระซิบบอกแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะมันไม่มีจริงนายชนทัศน์เนี่ยเคยมาเป็นผู้ติดตามผมเมื่อนานมาแล้วนะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ให้เขามีส่วนร่วมในการทำงานเพราะสไตล์การทำงานไม่สามารถทำงานในรูปแบบของพรรคภูมิใจไทยได้นะนายกบอกว่าอย่างเงี้ยเราจึงไม่ได้ให้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี2562ผมเนี่ยไม่สนิทเลยชื่ออะไรก็จำไม่ได้รู้จักเวลาเจอกันตามงานเขาก็เข้ามายกมือไหว้เราก็ต้องรับไหว้แล้วก็ทักทายกันว่าสบายดีไหมอะไรไหมเท่านั้นเองเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่เขาแอบอ้างว่าเป็นอดีตคณะทำงานนายกเนี่ยนะคุณอนุทินก็เลยบอกว่าถ้าเขาไปแอบอ้างแล้วก่อให้เกิดความเสียหายมันก็มีกฎหมายคนที่ได้รับความเสียหายก็ต้องดำเนินคดีกับเขาในนั้นก็คือไม่รับรู้แหละใช่ไหมบอกไม่เคยให้ความสนใจด้วยซ้ำแล้วก็ไม่เคยเรียกมาใช้งานไม่ได้เป็นคณะทำงานเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าคงมาตามอ่ะมาตามแล้วก็เอ้ย ก็ดูแล้วอะก็คงไม่ใช่ก็เลยไม่ได้ให้ไม่ให้ทำงานคือไม่ปกป้องแหละก็นี่แหละคนเราเนอะเวลาใช้ใครทำงานด้วยเนอะก็ดูต้องดูดี
4: ๆ
3: มันก็เสียหายมาถึงตัวเองได
0: ้มหานครรอบทิศอันดับ8
4: อันดับ8วันนี้พาไปดูวัยรุ่นคนนี้นะครับหลอนยาแล้วก็บุกไปพังห้องคุณป้าอายุ66เธอต้องมาร้องสายไหมต้องรอดนะครับวันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือนะฮะคือไปแจ้งความเนี่ยนะว่ามีคนบุกมาถึงห้องเนี่ยมาพังห้องเนี่ยจะทำอะไรเขาไม่รู้เนี่ยตำรวจบอกว่าหลักฐานมันไม่ชัดอ่ะแล้วไม่ตามให้เลยนะครับคุณยายเพ็ญนะฮะอายุ65ปีวันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมที่สายไหมต้องรอดกรณีถูกกลุ่มวัยรุ่นนะครับเมายาบุกเข้ามาในห้องเอามีดฟันประตูนะฮะเข้ามารื้อค้นหาทรัพย์สินอะไรที่มันทอจะเอาได้มันจะเอานะฮะก็ไม่รู้ได้อะไรไปบ้างล่ะเรื่องเนี่ยผ่านมา2เดือนนะครับตำรวจไม่ติดต่ออะไรมาเลยยายบอกว่าไม่เห็นจับอะไรให้ฉันได้เลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโครงการเคหะเอื้ออาทรถนนเพิ่มสินนะครับก็พื้นที่สน.บางเขนใกล้ๆกับสายไหมนี่แหละนะครับคุณยายก็เล่าให้ฟังนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณทุ่มหนึ่งอยู่ในห้องกับหลานสาวด้วยนะอายุ18กำลังเป็นวัยรุ่นเลยจู่ๆก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยบุกขึ้นมาก่อความวุ่นวายพังประตูเข้ามาเอามีดเอาดาบเนี่ยนะครับฟันประตูเข้ามานะโหคุณยายแกเป็นลมไปเลยตอนนั้นอ่ะยายแกเป็นลมไปเลยนะฮะจนกระทั่งแกได้สติแกก็ไปแจ้งความนะครับแกบอกโหเจ็บใจจริงๆเลยอ่ะตอนไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าหลักฐานแค่นี้มันไม่ชัดเจนหรอกมันไม่พอหรอกจะไปเอาผิดอะไรเขาได้เหมือนกับให้เราทำใจอ่ะนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วฝากจี้ไปยังตำรวจสน.บางเขนนะครับให้ทำงานติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคุณยายเขารอความเป็นธรรมอยู่2เดือนแล้วอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับอย่างนี้ชาวบ้านจะปลอดภัยได้ยังไง
3: เวลาคนที่โดนคดีเวลาอะไรมันเงียบๆหายก็ต้องไปหาเนาะไปหา
4: ก็ถ้าเป็นกระทุ้งเป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวดูดิวัยเลยนี่ไวเลยไม่รู้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อุ้ยมีชาวประมงพื้นบ้านเขาเจอจระเข้อ่ะดงชาวประมงพื้นบ้านที่ออกหาเรือออกเรือหาปลาออกเรือหาออกปลาเลยออกเรือหาปลาในลำคลองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาไปเจอจระเข้โผล่ลอยคอมาเหนือผิวน้ำเลยตกใจมากเลยเขาบอกเขาเจอมาเนี่ยทำให้ชาวประมงเกิดความระแวงไม่กล้าลงน้ำกันเลยนะคะนายอัตพลพลอยศรีขำอายุ41ปีเป็นชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นกำลังแล่นเรือออกหาปลาสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างโผล่เหนือผิวน้ำก็เลยย้อนเรือกลับไปดูใกล้ๆนะแล้วก็พบว่าเป็นจระเข้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ลอยตัวอยู่กลางคลองนะคะคาดว่าอาจจะกำลังเฝ้ารอล่าเหยื่อโดยเฉพาะมีฝูงลิงที่อาศัยอยู่บนต้นโกงกลางริมคลองนะคะเนื่องจากเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำอยู่ใกล้กิ่งไม้เมื่อจระเข้เห็นเรือแล่นเข้าไปใกล้เนี่ยก็รีบดำน้ำหายไปทันทีเลยหลังจากเหตุการณ์นี้ตัวเองแล้วก็ชาวประมงคนอื่นๆก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยงดออกเรือหาปลาในเวลากลางคืนออกมาหาปลาในช่วงกลางวันแทนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนายอำเภอตะกั่วป่านายดำรงฉิมทับนะคะบอกว่าหลังจากได้รับรายงานเนี่ยก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่กับชาวบ้านนะคะเพื่อตรวจสอบบริเวณที่พบจระเข้แต่ก็ยังไม่พบตัวนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าเห็นจระเข้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้แจ้งรีบแจ้งมายังที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าหรือแจ้งมายังนายอำเภอโดยตรงเลยเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดำเนินการจับหรือว่าผลักดันจระเข้ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือจระเข้ที่เจอเขาที่แล้วที่ปทุมธานีเขาจับได้ไหมก็ไม่รู้เนาะ
4: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: วันนี้มีทัวร์ผู้แสวงบุญนะครับนะจะไปที่ซาอุดิอาระเบียนะพี่โดนลอยแพนะครับก ก็ความคืบหน้านะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับจับกลุ่มนายมูฮัมหมัดฮาซือรันมามุอายุ49ปีที่สวนลำพูนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะหลังจากที่มีกลุ่มผู้แสวงบุญนะครับรวมตัวกัน150คนบอกว่าถูกนายคนเนี้ยนะเอาเงินไปแล้วอ่ะนะครับจะไปแสวงบุญกันน่ะโอ้โหพกบุญไปเต็มเปี่ยมเลยนะครับปรากฏว่าถูกทิ้งอยู่ที่สุวรรณภูมิ150คนนะฮะโอ้โหนะก็ตำรวจเลยสืบแล้วก็ตามจับมาได้นะครับมูฮัมหมัดฮาซือรันเนี่ยให้การรับสารภาพครับว่าตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นคนตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มว่าดีอันอามันนะฮะเป็นประธานทำหน้าที่เป็นคนขายกรุ๊ปทัวร์ดังกล่าวด้วยจำนวน11วันระหว่าง3ถึง13กรกฎาคมซึ่งที่มีคนมากับเขาเยอะเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งราคาให้มันถูกกว่าความเป็นจริงอย่างเช่นกรุ๊ปอื่นอาจจะ 200,000 เขาอาจจะคิดแค่ 150,000 200,000
3: ก็ถูกกว่าเยอะไง
4: เป็นการจูงใจนะครับคนเห็นก็เฮ้ย11วันราคานี้ถูกกว่าที่อื่นเอาสิโอนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคน
3: โอนไวไหม
4: โอนไวเลยพี่ก็150คนเนี่ยหลงเชื่อกันหมดเลยชวนกันปากต่อปากนะคร
3: ับ คณะใหญ่นะ150คนน่ะ
4: เป็นคณะแสวงบุญที่นราธิวาสหลงเชื่อครับนะก็เขาบอกว่าชาวบ้านที่ถูกลอยแพในครั้งนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปลงบันทึกประจำวันไว้ได้นะเดี๋ยวตำรวจจะพยายามติดตามเงินเนี่ยนะฮะกลับคืนมาให้โอ้โหนะครับก็เขาบอกชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่เนี่ยนะสุไหปาดีบาเจาะตากใบหรือเสาะเจาะไอล้อระแงะยี่งอศรีสาครแทบจะทุกจังหวัดเลยพี่ของนราธิวาสนะฮะไม่รู้ว่าหมอนี่เอาเงินเขาไปไหนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันนะฮะ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
3: April

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: เรื่องของการทุจริตการสอบนะคะเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะคะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันครั้งนี้แหละนะคะมีคุณประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและฝ่ายกฎหมายนี่แหละเป็นประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะซึ่งท่านนายกบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้นะคะคือไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานหรอกแต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อุกอาจเหิมเกริมและเป็นที่สนใจของสังคมก็ต้องมีคนคอยกำกับดูแลอยู่ด้านบนแต่ผลการสอบเนี่ยถ้าไปโดนใครก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมีการจ่ายสินบนและค่าตอบแทนในการดำเนินการต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องนำมาเป็นสารตั้งต้นในการสอบสวนส่วนการสอบวินัยเนี่ยก็เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการลงนามในการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง5รายชื่อบิ๊ก5รายชื่อแล้วนะก็มีทั้งคุณธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งเคยเป็นอดีตเนี่ยแหละอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็นายธนนท์พันธ์พีพาดเป็นรองอธิบดีสถ.นายพิชิตทั้งพรมอันนี้ก็ที่ว่าเป็นอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนางสาวบุรณีแพรโลดนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นและอีกคนทำไมไม่มีชื่อแบบนายปอปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญก็ทั้ง5คนนี้ก็บอกว่าต้องในระหว่างที่มีการสอบสวนทางวินัยเนี่ยก็ต้องให้ขาดจากตำแหน่งเดิมก่อนนะคะก็มีออกมาแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดนะบอกว่าเนี่ยมันตลกดีนะความผิดก็ต้องแยกย่อยเพราะแต่ละความผิดก็จะมีแต่ละหน่วยงานที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยทุกหน่วยงานทำตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของเขาคู่ขนานกันไปสุดท้ายเนี่ยนะคะข้อมูลทั้งหลายก็ต้องมาบรรจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงซึ่งก็จะทำให้มีข้อมูลที่แน่นขึ้นและทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าไม่มีการวิ่งเต้นหรือช่วยเหลือสู่จะต้องไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือสู่เอกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้แต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานปราบปรามมาดำเนินคดีก็มีปปช.มีอะไรเข้ามาด้วย
11: ครับ
10: เนาะ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: อ่า
0: แล้วนี่ป้อมตำรวจป้อมนี้ใต้ทางด่วนตรงอสมทเราพี
10: ่
0: ที่จากอสมทใช่ไหมตรงไปอ่ะตรงไปแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนถ้าตรงไปก็ถนนเพชรบุรีตรงบริษัททางด่วน
10: อ
0: ่ะนะครับแล้วเขาจะมีป้อมอยู่ตรงนั้นนะเป็นป้อมตำรวจใหญ่ๆอยู่อ่ะนะแล้วเขาชอบเปิดไฟแดงแบบเร็วๆอ่ะให้เกิดรถทางตรงแบบว่าถ้าเกิดเหลืองปั๊บแล้วใครแบบพุ่งไปเนี่ยนะตำรวจ 4-5 นายจะพุ่งออกมาจากป้อมเลยนะฮะนี่ผมผ่านทุกเย็นนะผมเล่าจากประสบการณ์ตรงนะอันดับแรกเลยเนี่ยแยกนี้ไม่ยอมเปิดไฟเขาดาว
10: ไม่รู้ทำไมนะ
0: มีแต่ขีดไว้ไม่ยอมเปิด
10: ให้เหลืองแล้วก็แดงเลย
0: ก็ไม่รู้อะ
10: ไรอย่างนี้ไปเลยหรอ
0: เอ้ย
10: เขียวแล้วก็แดงเลยเ
0: น
10: ี่ยหรอ
0: คือถ้ามีเขาดาวเนี่ยมันก็จะได้ง่ายต่อเราด้วยใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าโอเคล่ะคุณจะปล่อยรถแค่นี้เพราะข้างหน้าเป็นทางรถไฟบางทีเขาก็ไม่อยากปล่อยไปเยอะหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะพี่ๆป้อมเนี้ยนะของมักกะสันเนี่ยอันเนี้ยก็คนก็จะต่อว่ากันเยอะนะครับเรื่องของการกดไฟอ่ะเหมือนกับเขาจะนั่งกระจกเขาจะใหญ่อย่างนี้เลยนะพี่เขาจะนั่งอยู่ข้างในนะเขาจะนั่งมองนะ
10: เคยเห็นเคยพี่เคยไปส่งรูป
0: แล้วก็สามสี่คนเขาจะยืนตรงประตูนะเขาเริ่มกดเหลืองปั๊บแล้วมีคันไหนหลุดออกมาเนี่ยนะคนที่อยู่ประตูก็ออกมาละแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะว่าคุณถือว่าคุณฝ่ามาจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเหลืองแล้วคุณจอดเลยก็ไม่โดนเราก็รู้เราก็พี่เขาก็ไม่ได้กลั่นแกล้งอะไรแต่เพียงว่าคุณต้องให้ทันเขาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีคนมาจากสปป.ลาวมาเจอที่แยกนี้แหละนะฮะนี่พี่เห็นป้ายที่ถนนไหมลูกศรที่ถนนเนี่ยบอกตรงก็ได้ถ้าตรงไปเนี่ยขึ้นทางด่วนหรือจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะฮะก็จะเข้าถนนเพชรบุรีนี่คือเขามาจากทางฝั่ง RCA เขาตรงมาถ้าเลี้ยวขวานี่เขาจะมาอสมทเราตรงไปขึ้นทางด่วนถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเพชรบุรีตำรวจที่ป้อมบอกเลี้ยวซ้ายไม่ได้คุณต้องตรงขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเขาบอกเฮ้ยนะเขามาจากสปป.ลาวนะเขาบอกเอ้ยลูกศรที่ถนนมันเลี้ยวซ้ายได้นี่คนก็เลี้ยวซ้ายทำไมจะเลี้ยวไม่ได้นะครับตำรวจอีก 3-4 คนก็เดินออกมาบอกไม่ได้คุณไม่รู้เหรอนี่มันเลี้ยวซ้ายแบบนี้ไม่ได้จะปรับเขา 4,000 เขาว่างั้นนะอันนี้ชาวลาวบอกนะเขาก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยแล้วกันนะเขายอมจ่ายค่าปรับ500บาทขอความเห็นใจนะครับสุดท้ายไม่ได้ใบสั่งหนุ่มสปป.ลาวนี่ก็ไฟน่าดูเลยเขาสารลดให้แล้วนะยอมมาโวยก็ไม่ได้ไปสั่งพี่ตำรวจเขาสารอารมณ์อร่วยให้แล้วนะเขาก็ทีนี้ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเป็นการตบทรัพย์ทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตละเพราะว่ามันเขาออกมาร้องแล้วนี่น
10: ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูว่าทางฝ่ายจราจรที่มักกะสันเขาจะว่ายังไงแล้วกันแต่ผมฝากนิดเดียวแล้วกันนะว่าไอ้ไฟเขาดาวอ่ะเปิดแล้วกันจะได้จบๆกันไปนะจะได้ไม่มีข้อคอรหาแบบนี้นะครับ
11: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เคสกันนะของเขาเจอเรื่องตำรวจมาบอกเลี้ยวไม่ได้แต่ในความรู้สึกผมนะครับผมแค่อยากให้เขาเปิดไอ้ไฟนับถอยหลังอ่ะครับผม
10: ค่ะจับได้อีกแล้วนะคะสำหรับยาไอซ์นะโอ้ได้เยอะมากเลย83กิโลแล้วก็ยาบ้าอีก 200,000 กว่าเม็ดนะคะกองปราบนะวันนี้ก็ไปจับการลักลอบขนยาเสพติด2รายนะคะก็มีทั้งนายนิธินะอายุ39ปีแล้วก็นายสำเริงอายุ48ปีเป็นของกลางยาบ้า 220,000 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์นะ83กิโลกรัมนะคะอันนี้ก็จับได้ที่ริมถนนในมหาวิทยาลัยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็อีกคนก็จับได้ที่ริมถนนทางหลวงนะคะตำบลปลุกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ตำรวจกองปราบปรามเนี่ยเขาได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนบนผ่านทางบึงกาฬมุ่งหน้าสู่สกลนครนะคะตำรวจเขาก็เลยจัดกำลังเฝ้าสังเกตการก็เลยเจอกลุ่มนี้แหละของนายนิธิแล้วก็นายสำเริง2คนเนี่ยขับรถตามกันมาเข้าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬก็เลยส่งสัญญาณให้หยุดรถแล้วก็ขอตรวจสอบก็เลยแต่2คนนี้ก็เร่งเครื่องหนีนะมันไล่ล่ากัน300กว่ากิโลเมตรถึงจะจับได้นะตรวจค้นยาเสพติดก็เจอเลยนะคะ2คนนี้ให้การรับสารภาพบอกว่ารับว่าจ้างจากเอเย่นยาเสพติดรายใหญ่ในที่จังหวัดบึงกาฬให้ขนยาเสพติดของกลางเนี่ยไปส่งให้กับเครือข่ายที่สกลนคร ต้องการจะหาเงินมาใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ใช้เที่ยวเตะก็เลยโดนจับกลุ่มไปดำเนินคดีไปอันนี้ไม่ได้ออกมาหรอกเนาะมันเยอะอ่ะ
9: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2นะครับก็เสียชีวิตปริศนานะครับอยู่ที่หาดจอมเทียนที่พัทยานะฮะเป็นช่างบอดี้เพ้นตามริมหาดอ่ะนะเหมือนกับทำลายสัตว์ทำลายอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าตำรวจเข้าไปแกะรอยนะครับเพราะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่กับผู้ตายก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสัยเห็นบอกนอนตายอ่ะดิ้นตายแบบทุรนทุรายคือไม่ได้ตายแบบปกติด้วยนะครับนี่ฮะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมือขวาของผู้ตายเนี่ยนะครับมีสร้อยพระในสภาพขาดตกอยู่หนึ่งเส้นมีมือถือหนึ่งเครื่องตกอยู่ใกล้ๆศพด้วยนะฮะทางสวัสดิ์สอบสวนนะครับสภ.เมืองพัทยานะครับก็ส่งร่างของผู้ตายไปชันสูตรพลิกศพแล้วก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะฮะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมีผู้ชายรูปร่างท้วมอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวบุคคลนี้มาอยู่นะฮะขณะที่เพื่อนของผู้ตายเนี่ยนะฮะบอกว่าติดใจสาเหตุมากๆนะผู้ตายไม่ใช่คนดื่มสุราอะไรแบบว่าหนักหนาอะไรขนาดนั้นนะฮะจะบอกว่าเมาจนนอนตายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่เคยมีโรคประจำตัวด้วยเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยมาบ่นครับพี่กวยว่าเหมือนกับต้องหาเงินไปใช้หนี้ไม่งั้นถ้าไม่ได้ใช้หนี้กูก็ตายแทน อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าชายคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มาทวงหนี้โหดหรือเปล่าเล่นเขาถึงตายเลยเหรออ
10: ่ะแล้วศพอ่ะ
0: ก็ส่งไปชันสูตรอยู่ฮะตอนนี้ว่าโดนอะไรเข้าไปนะครับแต่เขาบอกว่าเหมือนมีอาการดิ้นทุรนทุรายก่อนที่จะนอนเสียชีวิต
10: ค่ะ
9: มหานครรอบทิศอันดับ1
10: พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทของรัฐบาลจำได้ไหมตอนที่ออกแล้วฝ่ายค้านก็บอกอุ้ยมันผิดมันออกไม่ได้มันนู้นอย่างนี้ก็มีการไปยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ารัฐบาลทำผิดหรือเปล่าออกได้ไหมนะคะทางศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีคำสั่งว่าให้รอว่าเดี๋ยววันที่9กรกฎาคมนี้แหละจะชี้แจงวินิจฉัยมาแล้วแล้วว่าอำนาจในการออกพระราชกำหนดในการกู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยนะคะมันถูกต้องไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคนก็เลยไปถามนักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะชี้ชะตาแล้วนะแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาทำไงนะคะนายกอนุทินก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ชี้แจงไปแล้วทั้งเป็นเอกสารหลักฐานไปแล้วเป็นคำให้คำชี้แจงในฐานะเป็นรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับเพราะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามนะคะแล้วนักข่าวก็ถามเอ้ยแล้วเกิดมันเกิดผิดขึ้นมาเตรียมแผนสำรองอะไรหรือเปล่าทางนายกก็บอกว่าก็คาดหวังว่านะคำอธิบายแล้วก็คำชี้แจงของเราน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้ในว่าในสิ่งที่ถูกต้องนะคะซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็ต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆก็ต้องทำตามนั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะเราต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลจะว่าอย่างไรก็ต้องรู้ระทึกเหมือนกันนะ400ล้านบาทนี่ก็ทำอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะดง
0: น่าจะสิ
10: ข่าวกรกฎาคมก็67วันพฤหัสนี
0: ้รอลุ้นกันนะครับการเมืองสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกความเห็นเลยนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันอีกนะพี่ๆสวัสดีครับ
9: มหานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
14: ท้องเสียปวดท้อง
15: แน่นท้อง
14: มองหาย
16: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหารราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา11นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสาเกต4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปท่านนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา17นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศรวม8รูปท่านนี้พระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะเวลา19นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพและมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหารราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนอาทิสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาบริษัทสำนักงานนโรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้ประชาชนยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมเมอสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ระวัง
4: งนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนจ้าบอสธีรพงศ์รายงานตัวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะอ๋อไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะน่าจะ1 2 3 4 5 5วัน6วันเลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้มาแล้วมาแล้วนะฮะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเนาะในช่วงนี้ฮะสวัสดีพี่โสภานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวทักทายกันหน่อยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับพี่วันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยเนาะพี่ณรงค์ก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะและพี่โสภาก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยสวัสดีคนสวยแอดมินของฉันทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีพี่ลำพึงครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะฮะมาแล้วพี่ลำพึงบอกว่าขอเพลงตีสามเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะผลงานเพลงตีสามสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะพี่ๆเข้ามาแล้วสวัสดีพี่มานิดด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็พี่ประชิดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับมีใครบ้างสวัสดีพี่ดาวพี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะแล้วก็พี่สายทองมาแล้วครับพี่สายทองสวัสดีครับเดี๋ยวทักทายก่อนช่วงนี้นะฮะแล้วก็พี่ฟ้าวันใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะโอ้โหรับฟังจากอุบลเลยอุบลฝนตกหรือเปล่าเนาะสวัสดีพี่นูริ่งด้วยนะครับผมพี่นูริ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์กันหน่อยนี่เราต้องทักทายทุกคนด้วยให้ทั่วถึงนะฮะพี่ดาวบอกว่ารอจ้านี่พี่ดาวได้ฟังแน่นอนเนาะวันนี้เนาะสวัสดีพี่เอครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สารพีใช่ป่ะครับพี่สารพีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่นอมด้วยนะสวัสดีแม่นอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำพึงพี่ลำพึงบอกว่าคิดถึงน้องบอสจังเลยขอบคุณนะครับพี่ลำพึงขอบคุณมากๆเลยนะฮะอาราจากทาง SMS ด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะอาราช่วงหน้านะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายรับไมค์1สายนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเปิดให้ฟังแน่นอนเลยนะฮะในช่วงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ป้องกันขออภัยครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้จากหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อบ้านตัวตรง
1: อ๋อสวัสดีพี่หนึ่งโรกก๊อกด้วยนะจ๊ะเป็นไงบ้างพี่สบายดีจ้า
2: สบายดีครับ
1: อ๋อกินข้าวแล้วเนาะฝนตกไหมพี่สุวรรณภูมิตอนนี้ครับพี่
2: ตอนนี้มีครับมึนๆเลยเฉยๆยังไม่ตกคร
1: ับ อ๋อแต่ยังไม่ตกเนาะวันนี้พี่หนึ่งครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรจ้าวันนี้จ้า
2: เพลงของบุ๊กสุปการคืนสิทธิ์ครับ
1: โอ้โหคืนสิทธิ์ของบุ๊กสุปการเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: ได้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะแล้วก็ภรรยาสุดสวยใช่ไหมเอ่ย
2: ด้วยก็ได้ครับ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนึ่งครับ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับครับขอบพระคุณมากๆครับ
2: ครับ
1: สวัสดีจ้าเอาละครับผมสายหน้าไมค์จากพี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งลงก๊อกของเรานะฮะโอ้โหนี่ไม่ได้ฟังไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนี่น่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะถึงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวโอเคนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากพี่หนึ่งนะฮะขอเพลงเข้ามาคืนสิทธิ์นะฮะของพี่บุ๊กสุปการนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับแล้วก็เอฟซีของLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยแล้วก็ภรรยาสุดสวยของพี่หนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับคืนสิทธิ์

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: บางกุ้งคีครับพี่น้องผลงานเพลงจากจาสิงชัย

ียงคนหน้าตาดีได้บ่คนโสดอยู่ใส่คอมือนะครับคนจะโสดมีบ่คนอีสานอยู่ใส่คนอกหักมีไหมครับน่าจะไม่มี

0: บักลาจากซิงใช่ขอฝากเน
1: ื้อโอ้โหจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงบักฮู้ขี่นะครับของจาซิงใช่ไทดอนมิวสิกนะครับผลงานเพลงเพราะๆกันเลยทีเดียวนะครับเป็นศิลปินหนุ่มที่ต้องบอกว่ารูปหล่อไม่พอแถมร้องเพลงก็เพราะอีกด้วยนะครับก็เร็วๆนี้เห็นบอกว่าจะมีซิงเกิลใหม่นะฮะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น

หนึ่งแก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:43นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเห็นพี่ๆเข้ามาใหม่กันเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำชวนด้วยนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขตลอดไปนะครับน้องบอสธีรพงศ์คนหล่อโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆไปด้วยกันนะพี่นะแล้วก็สวัสดีพี่โอรี่ด้วยนะฮะพี่หนึ่งขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับแล้วก็สวัสดีคุณยายด้วยนะฮะสวัสดีจ้าดีค่ะสวัสดีครับผมคุณยายมาแล้วพี่ลำพึงมาแล้วนี่ผู้ใดอีกพี่อรุณพี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะฮะแล้วก็พี่ศิวิไลนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบอสสุดหล่อนุ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยผมเขินนะผมหล่อจริงใช่ไหมนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ขอเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเดี๋ยวชั่วโมง2เปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่ๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ภาโดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

กันเลยค่ะเจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอต

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 ครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับกระตุ้นโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินฮะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวด้วยนะฮะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนั่นเองครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนั่นเองจ้าดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีฮะพิเศษต้องบอกว่าพิเศษเลยนะฮะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่5,000 บาทนะจ๊ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจฮะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะจ๊ะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆจนถึง4 ทุ่มเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะเพราะว่าชั่วโมงที่2นี้ผมจะจัดให้ตามคำขอเลยที่ขอเข้ามาวันนี้เอาใจแฟนคลับหน่อยวันนี้ใครที่ขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้แจมๆเลยนะฮะแต่ก็ถ้าบางเพลงอาจจะเวลาไม่พอต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแต่จะพยายามเปิดให้ทุกคนได้ฟังครบที่ขอกันเข้ามานะครับเอาละฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านและคุณผู้ฟังนะฮะได้รับฟังเพราะๆนะฮะชั่วโมงที่2เจอกันนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เอมินแหวนเครือนายกระบุแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพรก. 400 ล้าน 9 กรกฎาคมนี้น้อมรับผลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องกรณีที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่วันที่9กรกฎาคมนี้มีความกังวลหรือไม่ว่าเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปแล้วซึ่งเป็นการให้คำชี้แจงฐานะรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรต้องยอมรับเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเมื่อถามว่ามีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบนายกกล่าวว่าคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของรัฐบาลน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆที่ต้องทำตามหมดไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนเพราะต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามเมื่อถามต่อว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงไปมั่นใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบเรื่องมั่นใจไม่มีใครมั่นใจเพราะไม่ใช่คนตัดสินมติวิปรัฐบาลเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรมที่สว.แก้ไขกรวียันไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมธิการร่วมเหตุแค่แก้ถ้อยคำไม่กระทบสาระสำคัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าเรื่องดังกล่าวมติวิปรัฐบาลได้คุยกันและลงมติเห็นชอบตามที่สว.ได้แก้ไขเพราะเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญโดยเนื้อหาของร่างกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายตามที่สภาผู้แทนเห็นชอบนายกรวีกล่าวว่าหลังจากมีมติวิปรัฐบาลแล้วจะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลกลับไปหารือภายในพรรคกันอีกครั้งว่าจะมีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่แต่ในหลักการมติวิปรัฐบาลยืนยันให้เห็นชอบตามที่สว.แก้ไขซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามมติวิปรัฐบาลส่วนกรณีที่ตัวแทนฝ่ายค้านได้หารือว่าจะขอให้ตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหาร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นนายกรวีกล่าวอีกว่าเป็นเพียงการพูดคุยและหารือในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเข้าใจในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอแต่ยังไม่มีข้อตกลงทั้งนี้วิปรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสาระสำคัญไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะสว.แก้ไขแค่การเพิ่มถ้อยคำเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกระบี่แถลงกวาดล้างยาเสพติดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ของกลาง137รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
5: วันนี้นายอังคูลศรีราชวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุดจับกุมได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดด้านการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน363รายจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน20รายจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ12รายดำเนินคดีสมคบจำนวน7คดีตรวจยึดยาบ้าได้ 675,778 เมตรตรวจยึดยาไอซ์จำนวน 27.22 กรัมตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน41กระบอกและตรวจยึดของกลางรถยนต์จำนวน 5,000 รถจักรยานยนต์11คันเงินสด9รายการรวมของกลางจำนวน137รายการมูลค่ารวม 5,454,188 บาทนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
8: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อันไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์ Parade Playing Hit Hit
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผม 21:08 นครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่แวนป่ะครับผม

0: ตัวเล็กกากากาพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
1: ้ตาทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วย
0: ครับโอเคครับได้เลยครับพี่แวนผมรบกวนพี่แวนก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้ครับโอเคครับ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: สีเต็มคำ
1: สีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
0: จ้าพันท้ายนรสิงห์
1: จ้าพันท้ายนรสิงห์อ
0: ร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบต่อไปอร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการค
0: ัน ขอบคุณมากครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับ
2: ได้ครับพี่บอล
0: ครับขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณครับพี่บอล
0: สวัสดีครับเอาละสายน้ำใหม่เนาะจากพี่แวนโอ้โหโทรเข้ามานครปฐมเสียงเท่มากเลยครับนะฮะก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4พาแล้วก็ผลงานเพลงของสายน้ำใหม่กันเลยนะครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงบุญฮักบ่ถึงนะฮะของศิลปินกบสุพจน์นะฮะสังกัด A Play Music ครับคำร้องทำนองยอดรักทับทิมแสนครับเรียบเรียงตุนน้อยสว่างอุบลนะครับโอ้โหเพลงใหม่นะฮะเพลงใหม่ของกบสุพจน์ต้องบอกว่าเพราะมากเลยครับเพลงนี้โหยบุญฮักบ่ถึงนี่ผลงานเพลงใหม่จากกบสุพจน์นั่นเองครับพี่น้องครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับขณะนี้21:44ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมและฟังกันใหม่นะครับโอ้โหเมื่อไหร่คนดูจะถึง100เนี่ยจะได้แต่งหญิงมาจัดรายการรอคนทำชาเลนจ์นะเนี่ยเพราะว่ารอบที่แล้วไม่ถึงไงก็ไม่ได้ดูนะฮะโอ้โหเสียดายเลยนะเพราะว่าจะแต่งมาพร้อมกับเสียเปียกด้วยเสียเปียกก็จะแต่งหญิงมาดูผมด้วยนะฮะรอดูว่ามันจะถึงหรือเปล่านะถ้าถึงนี่ผมแต่งมาเลยอ้าวนี่รับคำท้าไหมฮะ FC รับคำท้าหรือเปล่าจ๊ะเอาละช่วงนี้นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 15
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
3: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณทอส. Beyond Housing Bankครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะเจอกันทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 นจนถึง 20:00 นทุกสัปดาห์นะฮะเขามามวลมาซื้นน้ำกันพี่น้องฟังเพลงมวลๆนะครับวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะบางผลงานเพลงอาจจะเปิดให้ฟังไม่ได้เพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม 20:00 นจนถึง 4:00 นทุกสัปดาห์นะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่พูดอะไรวะเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมจ้ะ 20:00 นจนถึง 4:00 นสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับตะบูจุ๊บ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

อันนี้ค่ะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วเนี่ยค่ะเจอคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้เลย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะกับเพลงเพราะๆพร้อมกับดีเจเสียงหวานไม่มีใครชมตัวเองล่าสุดอ่ะหวานสิเพราะว่าวันนี้มากับเพลงหวานๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับ3งานเพลงเพราะๆในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับขอจองในใจตั๊กแตนชนลดาค่ะแล้วก็ต่อด้วยนางฟ้าตาน้ำผึ้งฮะไม่หวานได้ไงล่ะน้ำผึ้งกันอันนี้นัทมาริสานะคะหรือว่าน้องนัทใหม่ทองคำนั่นเองแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รอรักที่บางกรวยจากสาวบางกรวยมาเป็นรอรักที่บางกรวยนะออนอรดีนะคะสามงานเพลงเพราะๆเลยในช่วงนี้กับฮิตมาราธอนนะคะฮิตมาราธอนของเราต้องขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์รับชมด้วยอยู่ทางไลฟ์ของเราเนี่ยค่ะที่เพจ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันกับแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะที่รวมทุกคอนเทนต์เอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุรายการเพลงนะเพลงลูกทุ่งก็ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานี่แหละนะคะหรือบางคนเนี่ยจะฟังเพลงสากลบ้างก็เป็นเม็ด107นะคะเม็ด107นะคะ107เนาะแล้วก็กีฬาและ Active Radio 99 100.5 ฟังข่าวก็ได้นะคะทุกสถานีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามได้แล้วก็รวมถึงรับฟังรับชมติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่นี่กับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคุณผู้ฟังข่าวฝากเอาไว้ด้วยนะคะนะทุกช่องทางของเราติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วนะคะทางเพจของเราด้วยไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเราฟังอยู่ทางวิทยุนะคะมีบางช่วงนะอยากเห็นหน้าดีเจสักหน่อยแน่มันเป็นอย่างนี้ก็ เข้ามารับชมทางไลฟ์ของเราได้แล้วก็ฝากนะคะกดติดตามกดไลค์เพจของเราด้วยกันละกันนะเดี๋ยวสักครู่มาทักทายนะคะสำหรับสมาชิกทางเพจ LTM ของเราคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราฝากเพลงเอ่ยใดแนะนำเพลงนะก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิวฮิวใจใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยวันนี้คิดถึงเผื่อบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาฟังกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงกันหน่อยโทรมาพูดคุยนะคะนะสายชิวฮิวใจนะคะ022481366โทรเข้ามาตอนนี้นะคะน้องกว่างกวางรอรับสายอยู่นะคะหลังไมค์ใครอยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้นิดนึงเนาะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ดีเจด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาประกาศคนหายนะหน้าใหม่นะนะคะโอเคขอบคุณมากๆทุกช่องทางตอนนี้ส่งข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทยอยอ่านแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่อรุณนะคะแม้ว่าไม่ลงชื่อก็ทราบได้อยู่ละนี่นะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่ชมหนูว่าสวยทุกต้นชั่วโมงอ่ะคุณแม่อรุณนะคะจากอุตรดิตถ์
ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรับสายน้ำใหม่กันนะคะตอนนี้สายเข้ามารัวๆเลยนะจ๊ะอ้าวล่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ฮิตมาราธอนของเรากับ3ศิลปินสาวเนาะนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงจากหนุ่มๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาลงใต้กันละกันเนาะจาก2ศิลปินนะคะพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็คุณแอมซีทูสลามจากใจมอบให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีวันจันทร์

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิวฮิวใจค่ะมาแล้วนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากอู้ตรดิตอีตรดุดนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่แมวนะคะ
2: ครับผม
1: โอ้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยหน้าใหม
2: ่ยังเลยครับคือครั้งแรกครับ
1: ยังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะยินดีมากๆขอบคุณพี่แมวมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยวันนี้แล้วก่อนหน้านี้มีโอกาสได้โทรมาช่วงเวลาของดีเจท่านอื่นบ้างหรือยัง
2: เคยครับเคยขอเพลงครับ
1: อ๋อเคยขอเพลงโทรมาฝากเพลงใช่ไหมคะพี่แมว
2: คร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: แล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: จะเปิดล็อกคลื่นไปเลยครับฟังทั้งวัน
1: โอ้โหน่ารักสุดๆเลยเปิดล็อกคลื่นนะจ้ะ
2: แต่เพราะว่าทำการค้าขายอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งครับ
1: ค่ะก็เลยฟังตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: อืมโอเคค่ะแล้วนอนดึกไหมคะนี่ค่ะพี่แมว
2: ก็นอนประมาณตีห้าครับ
1: โอ้ลากยาวเลยแล้วตอนเช้าเหรอคะ
2: เขาอยู่โต้รุ่ง
1: โอ้ทั้งวันเลยพ
2: ัก
1: ผ่อนตอนไหนแล้วคะเนี่ยพี่แมว
2: กลับบ้านนอนก็ประมาณ6โมงเช้าตื่นอีกทีนึงก็ประมาณบ่าย2บ่าย3ครับ
1: อ๋อโอเคได้พักอยู่นะคะ เป็นห่วงหนูกำลังลุ้นว่าเอ๊ะแล้วฟังอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็มาอีกทีตอนบ่ายแล้วก็ยิงยาวไปถึงเช้าโอเคได้เลยก็อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะกับดีเจ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากๆเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แมวคะ
2: ฟังเพลงหลงรับแลของจ่อยในทองจ่อยลมิดครับ
1: ค่ะหลงรับแลเนาะอุตรดิตถ์เนาะ
2: คร
1: ับ โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับเฮียอ้วนร้านโจ๊กตัวลุงตลาดหนึ่งอุตรดิตถ์ครับ
1: เดี๋ยวนะเฮียอ้วนเหมือนเคยโทรมาด้วยใช่หรือเปล่าร
2: ู้จักกันครับ
1: ใช่ไหมคะใช่เฮียอ้วนคนเดียวกัน
2: ตลาดเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดแล้ว ขอโทษนะคะพี่แมวขายอะไรคะบอกได้ไหมเอ่ย
2: ขายอาหารตามสั่งครับ
1: อ๋อขายอาหารตามสั่งส่วนเฮียอ้วนเป็นร้านโจ๊ก
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหโอเคค่ะถ้ามีโอกาส
2: อยู่ตลาดเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดเดียวกันเนาะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้ไปงานแถวนู้นจะแวะไปค่ะได้เลยพี่แมววันนี้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวรอฟังเลยนะคะ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ โอ้ขยันจริงๆนะคะอ่ะสายชิวฮิวใจมอบให้เป็นกำลังใจให้กับพี่แมวแล้วก็เฮียอ้วนด้วยนะคะที่อู้ตรดิตแล้วก็มอบให้กับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยค่ะลงลับแลจ่อยรวมมิตรกับสายชิวฮิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะจากพี่แมวนะคะอู้ตรดิตนะคะกับเพลงหลงลับแหล่นะคะของพี่จ่อยรวมมิตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะนะคะเราจะมาทักทายกันเพิ่มเติมรวมถึงเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาหลังใหม่นะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้แล้วก็สำหรับหน้าใหม่นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่แบบพี่แมวเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยคุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองไว้ได้เลยนะคะนะคะ022481366นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังหาเรานะคะช่วงนี้เนาะยังอยู่กับฟุตบอลโลกนะคะกับกิจกรรมดีๆจากทางอสมทของเราด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับรางวัล นะคะคุณผู้ฟังอ้าวมาดูรางวัลกันหน่อยมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Superwan นะคะจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยโอ้โหนะฮะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเออนะหลายคนช่วงนี้นะฮะต้องตั้งนาฬิกาปลุกไงเพราะว่าดูบอลดูบอล นะฮะมาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะสวัสดีพี่กฎชมนนะคะจากทาง Facebook Live ของเรานะคะทักทายมาจากจังหวัดมหาสารคามเด้อจ้าเด้อนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะจากอุตรดิตถ์ไม่ใช่จากพิจิตรไปเรื่อยพี่ธินภัทรนะคะแล้วก็พี่เสน่ห์เนี่ยน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆพี่สรพงษ์พี่คันชิตพี่เออินทิรานะพี่เลิฟตัวนะเจ้าไปเลิฟวัชราพรนะคะทักทายมาจากนู้นฝั่งยุโรปนั่นแหละนะน่าจะกำลังเลิกงานแล้วก็กำลังทำกับข้าวอยู่เพราะเป็นเวลานี้นะเขาจะกำลังบอกทำกับข้าวนะจำได้พี่ปลั่งนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณบอกฟังคลื่นนี้เยอะมากที่อู้ตรดิตนะคะแล้วก็พี่คำพนังเหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วาสนานะคะพี่ไพศาลพี่วรพรนะคะขอบคุณมากๆและหลายคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นิสิตพี่นิสิตหรือว่าพี่แพนใช่ไหมคะจากสกลนครรายงานตัวครับผมพี่กลา1บาทนะจ๊ะพี่วรรณภาพี่อเนกพี่เล็กยินดีพี่สวัสดนะคะแล้วก็มีพี่โยโย่พี่โยโย่พี่จักกรีพี่นารีนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทักทายทักทายกันเรื่อยๆทยอยทักทายทยายทักทอยเออ อะไรเอ่ยเอ่ยนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังฟังฟังทุกฟังโอ้ยยังเนาะฝากคุณผู้ฟังนะคะกดติดตามเพจด้วยนะพี่หนึ่งโรงก๊อกสวัสดีจ้าแล้วก็มีพี่โจบูหรอพี่โจบูนะคะแล้วก็พี่ธนศักดิ์พี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความแล้วก็เดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยเพราะว่าตอนนี้เพลงเยอะมากๆนะคะกลัวเปิดไม่ทันเลยทีเดียวพี่สุนาละกันพี่สุนาจากจังหวัดเลยนะคะเขาฝากเพลงเข้ามาของพี่ตายอรไทยเอ้าช่วงนี้จัดให้เลยกับดอกหญ้าในป่าปูนค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะมหานครไลฟ์ของเราต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงจากศิลปินเสียงหวานๆนะคะพี่ฝนธนสุนทรให้นะคะในช่วงนี้กับถึงเวลาจะบอกรักค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้แบบดับเบิ้ลนะคะสองงานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะ16ย้อนๆค่ะลูกตาลชนิชาเองนะคะที่พี่อเนกจากสุโขทัยนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับบอกรักฝากใจนะคะงานเพราะๆจากคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะคะจากใครเอ่ยอ่ะจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังเรารับสายหน้าไมค์อีก1สายนะคะสามารถโทรเข้ามานะหาจองสายได้เลย02-248-1366นะคะแต่ว่าตอนนี้มีอีก1เพลงสำหรับชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่อ้อยเชียงใหม่นะพี่อ้อยจากเชียงใหม่นะเพื่อนอยากฟังเพลงของยิวนะยิวคนเขียนเพลงกับรักเขาทำไมนะคะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะซ้ายมารออยู่แล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะพี่กล้วยนะคะ
4: พี่ก้อยค่ะ
3: ค่ะเราเคยคุยกันแล้วเนาะ
4: เคยคุยกันหลายครั้งเราฟังทุกวันเลยค่ะ
3: อ๋อใช่หนูกำลังเอ๊ะเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะนึกอยู่แต่ไม่
4: ที่แล้วอ่ะจ้ะ
3: ว่าแล้วก็คุ้นๆอยู
4: ่ลูกตาลจริงจังเจ๋งหัวจัง
3: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
4: จ้า
3: พี่กล้วยค่ะที่จันทบุรี
4: โอ้ไม่ได้พี่กล้วยพี่ก้อยค่ะ
3: เอาก้อยอ๋อเนี่ยน้องหนูพี่เขาชื่อพี่ก้อย
4: พี่ก้อย
3: อ๋อเนาะเขาอาจจะตอนโทรมาอาจจะแบบเสียงลม
4: น้องแป้งไม่เป็นไรน้องแป้งก็เสียงน่ารัก
3: ไม่ใช่วันนี้น้องกวางค่ะไม่ใช่น้องแป้งวันนี้น้องกวาง
4: อ้าวขอโทษค่ะอุ้ยขอโทษนะคะ
3: โอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเออโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะนะคะที่ติดตามฟังอยู่ทุกวันเลยแล้วก
4: ็ก็ฟังด้วยไงจ๊ะ
3: พี่ก้อยเคยบอกหนูบอกว่าฟังทุกวันเลยเพราะว่าเหงามากอยู่บ้านคนเดียว
4: จ
3: ้
4: า
3: เห็นไหมรู้แม้กระทั่งอยู่บ้านคนเดียวดูสิเนี่ยไม่ดีเลยนะดีเจนะไปละลาบละล้วงคุณผู้ฟัง
4: ไม่เป็นไรค่ะคุยกันสนุกดี
3: จำได้ไงหนูจะบอกว่าเออหนูจำได้นะอะไรเงี้ย
4: จ้าแล้วก็พี่เมย์กับพี่บอส
3: ค่ะทำไมเรียกพี่เมย์พี่มอสแล้วเรียกลูกตาล่ะคะเนี่ยซึ่งลูกตาเนี่ยแก่มากสุดเลยนะคะ
4: ขอโทษทีนะแซวเล่น
3: กันไม่ใช่แซวเหมือนกันว่าเออพี่เมย์พี่บอสแต่พี่ลูกตาเนี่ยคือแก่สุดเลยค่ะในบรรดานะคะ
4: พี่เคยแก่คืออยากมีความสุขอย่างนี้ของเรามันไม่ควรสบายเออป่ะมันเลยหายป่วยไปครึ่งแล้วนั้นเนี่ย
3: น้องดีมากเลยเราจะไม่ยอมแก่ใช่ไหมพี่ก้อยถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ปล่อยให้อ
4: ายุเยอะถึงจะอายุเยอะแต่ก็ไม่ยอมแก่แพ้ใครหรอกค่ะ
3: เออตัวเลขเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆทุกปีปล่อยไปแต่ว่าเราจะไม่ยอมแก่เราจะเป็นเด็กอยู่ตลอดไป
4: ใช่ใช่
3: เนอะ
4: MLTM 95
3: เอออุ้ยร้องเพลงได้นะร้องได้นะ
4: ร้องได้ค่ะเพลงออกไมค์ก็ร้องได้ค่ะ
3: สุดยอดจริงๆ FLTM อะไรนะเมื่อกี้อีกทีนึง
4: FLTM FLTM FM 95
3: นี่เป็นไงล่ะโอ้โหไม่ใช่โทรเข้ามาขอเพลงนะคะอย่างเดียวนะคะร้องเพลงของสถานีได้ด้วยแล้วล่าสุดโอ้สุดยอดวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ก้อยหา
4: วันนี้อยากฟังเพลงจีแน่ใจของน้องออยเลอร์จ้ะ
3: น้องออยเลอร์นะคะร้องได้ไหมล่ะเพลงนี้ร้องได้ไหมเหมือนเมื่อกี้ไหมร้องได้ปะ
4: ร้องนิดหน่อยค่ะแต่ว่าจำเนื้อขึ้นเพลงไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าร้องถ้ามีคนร้องนิดๆจะร้องได
3: ้
4: ค่ะ
3: แซวเล่นเฉย
4: มีคนไหม
3: แ
4: ล้วจีแน่ใจดีถึงได้ที่ไม่ต้องกลับคืนมา
3: แล้วบอกร้องไม่ได้
4: ขอโทษนะคะเสียงแข็งไว้หน่อยพอดีป่วยนิดเดียว
3: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้บอกร้องไม่ได้นะแต่ขึ้นมาเลยนะโอเคพี่ก้อยค่ะนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนะคะเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเน
4: า
3: ะ
4: ใช่จ้ะเดี๋ยวน้องลูกตาลก็พิเศษให้ทุกๆคนกับแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็ให้น้องแป้งแล้วก็ให้น้องอะไรนะอีกคนนึงเนี่ย
3: น้องกวางค่ะ
4: ค่ะแล้วให้พี่เจดคืนนี้ให้ดีเจลูกตาลสุนทิชาจ้า
3: จ้าอ่ะมาขอบคุณพร้อมกันนะคะ
4: ใหม่ด้วยคนนะคะ
3: ได้เลยค่ะยินดีมากมากเลยค
4: ่
3: ะ
4: แต่ว่าของโทรศัพท์ของพี่ก้อยไม่มีไอ้ซีไลน์อะไรจ
3: ้ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฟังวิทยุได้
4: โทรมือถือจะกดผมนะคะ
3: ได้ค่ะสัญญาณเริ่มขาดหายเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนดีกว่าเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: โอเคค่ะค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
4: อะไรนะคะ
3: เผ็ดค่ะเผ็ดเต็มขวด
4: เห็ดเต็มครัว
3: ซีดเต็มคำ
4: ซีดเต็มคำอุ้ยซีดเผ็ดมากเลยที่เกลียงเนี่ย
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
4: น้ำจิ้มสุกี
3: ้สูตรพริกกะเรียง
4: สูตรพริกกะเรียง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: จบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุว่าคัน
3: เนื้อมีเติมด้วยโอเคค่ะพี่ก้อยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะ
4: ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดีเจเดี๋ยวก้อยขอฝากบอกเล่นหน่อยได้ไหมคะ
3: จ้ะ
4: โอ้อุ้ยน้ำพริกนรกของพันธ์แท้โดจิกอร่อยแซ่บมากค่ะ
3: แสดงว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ของพันธ์แท้นรสิงห
4: ์กินเล่นทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างที่มาก
3: ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยนะจ๊ะจ้าโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะคะ
4: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะจัดให้เลยในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะคุณผู้ฟังขากับสี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง022481366แล้วก็ฝากเอาไว้เนาะเดี๋ยวเริ่มขบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่ก้อยฝากมาจากหน้าไมค์นี่แหละนะจือแน่ใจออยเลอร์ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ซีงานเพลงนะคะในช่วงพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะที่จบไปนะคะงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะคุณแม่รุ่นกรีดใหญ่เลย แรงใจหน้าจอนะคะใครฝากมาไหนดูซิโอ้โหพี่บอนวีนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบุพเพสันนิวาสเดียวรวุฒิเนี่ยเพลงนี้หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะนะคะพี่มุ้ยจากศรีนครินทร์นะคะแล้วก็บังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรจากพี่สมศักดิ์กระบี่นั่นเองแล้วก็ต้นขบวนพาเรจากสายหน้าใหม่นะคะจื่อแน่ใจออยเลอร์นะคะจากพี่ก้อยนะคะจันทบุรีนั่นเองนะคะนะวันนี้ไม่ได้ถามพี่ก้อยเลยว่าจันทบุรีฝนตกหรือเปล่านะแต่ว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะไปงานนะคะหนูไปงานที่จันทบุรีนะคะโอ้ยหนักมากทั้งกลางวันกลางคืนเช้าตรู่ฝนตกหนักมากนะคะแต่ผลไม้ออกงามดีมากนะคะตลอดทางคือแบบทั้งทุเรียนทั้งเงาะมังคุดสละใช่ไหมสละลองกองโหเยอะมากแล้วก็ราคาดีมากนะคะแบบ3โล100 4โล100อะไรเงี้ยอร่อยมากเหมานะกลับมาคือถ้าลงรูปไปทางว่าไปทำงานไม่ใช่นะคะไปซื้อผลไม้ใช่ คุณแม่นี่คือเหมามาเยอะมากๆเลยช่วยค่ะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมค่ะสมาชิกของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่คันชิดด้วยบอกยังอยู่นะจ๊ะพี่เอกรีนนะคะพี่นุเจริญนะคะขอบคุณแม่เกลกับคุณแม่อรุณด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนลูกนะคะแล้วก็ใครอีกเอ่ยเพิ่มเติมเนี่ยนะคราวนี้เลยไปด้านบนหน่อยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่นักรบด้วยแล้วก็พี่สุพจน์มาเพิ่มเติมเนาะพี่สุพจน์บอกฟังเพลงแล้วซึ้งมากเลยน้ำตาไหลพรากนะคะแต่ว่าไหลขึ้นนะไหลขึ้นหน้าผากลองเล่นไหนมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเนี่ยนะเดี๋ยวดูข้อความมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะคะอ่ะยังไม่ได้ทักทายใครก็พิมพ์มาอีกสักรอบหนึ่งกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเนาะนะคะเพลงมาหลังมาเยอะมากๆพี่มาจากบางปะกงนะคะอยากฟังเพลงพี่มนแคนจัดให้เลยค่ะวอนหลวงพ่อรวย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากวอนหลวงพ่อรวยนะคะไปกันต่อในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรค่ะในช่วงนี้อุ้ยนะคิดฮอดเสียงหลายนะคะหลังจากที่ติดตามทั้งน้ำปลาร้าเอ่ยน้ำพริกเอ่ยเอ้าก็เป็นเรื่องจริงอ่ะได้ไหมล่ะเพลงเราก็ชอบอยู่แล้วนะคะอื่นๆเราก็ติดตามด้วยเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ไมค์นะคะทิมใจไว้เมืองลาวค่ะนะคะแกรมมี่โกลเช่นเคยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุรชัยวงคำพระเรียบเรียงโดยอาจารย์ธานินมั่นสนอ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะทิมใจไว้เมืองลาวไหมพี่รมพรค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานี่ค่ะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงนะคะจากหนุ่มๆ นะโอ้นะเต้ยสั่งลาแล้วกันในช่วงนี้เนาะเต้ยสั่งลา TT-Rex นะคะอยู่ฮิตที่11นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยปริญญาไก่ตีค่ะเมคอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งบุ๊กสุภการนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ฮิตที่2เลยคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยป้าโถ เป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเยอะมากๆเยอะมากๆนะคะเอาจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้เพลงฮิตติดชา

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: ยี่สิบสามนาฬิกา53นาทีนะคะช่วงท้ายชั่วโมงกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่กบทรงสิทธิ์ให้นะคะกับขีดเส้นใต้นะพอดีว่านะคะดูไงทนายปีศาจ ท่านอนันต์ไงโอ้ยแล้วก็เลื่อนไปเจอคลิปนะคะพี่กบเขาร้องสดจินมากเดี๋ยววันนี้นะคะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะกับขีดเส้นใต้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะโอ้โหวันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังขาหลังไมค์เพลงเยอะมากๆนะคะจัดไม่ให้ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะดีเจลูกตาลชุนิชานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่า
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: คว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแยนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
15: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วย รือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: คู่ในคืนนี้ละกันเกมระหว่างสเปนพบโปรตุเกสดาร์บี้แมตช์คาบสมุทรไอเบเรียนะ
1: จะอ่านคอมเมนต์ก่อนไหมหรือว่า
0: เดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนละกันครับทาง Facebook มียังไงบ้างแต้ม
1: ทาง Facebook นะครับเขาบอกว่าสเปนคืนนี้จบ90นาทีไหมครับขอทัศนคติหน่อย
0: จบครับผมฟันธงเลยสเปนชนะโปรตุเกส 2-1
1: เฮ้ยชนะเลยอ่ะ
0: ผมเนี่ยเชียร์สเปนอยู่แล้ว
1: ครับผมว่าเสมออ
0: ืมอย่าเลยสงสารคนพวกผู้สื่อข่าวด้วยตอนนี
1: ้
0: ตาดำกันหมดแล้วตอนนี้ผมว่าเป็นเกมที่สนุกเลยกันแต่ถ้ามีโอกาสที่จะต่อเวลา90นาทีแต่ถ้าให้เลือกในเวลา90นาทีเนี่ยผมยังมองไปที่สเปนน่าจะผ่านโปรตุเกสได้นะ
1: ครับผม
0: แต่สถิติคู่นี้เจอกันช่วงหลังหนักไปทั้งเสมอ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ผมมองว่าสเปนนะสเปนน่าจะชนะได
0: ้ครับ
1: ก็น่าจะชนะในเวลาได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าต่อเวลาก็ยังเชื่อว่าเป็นสเปนอยู่ดีครับ
0: ครับผม
1: ก็มีคุณจิรวัตรนะครับบอกว่าช่วงบอลโลกทำให้บรรยากาศการฟังแบบเดิมๆกลับคืนมานะครับการคุยเรื่องกีฬาตลอดไม่ต้องมาฟังรายการย้อนหลัง
0: ก็เดี๋ยวทางคืนก็จะรับไปพิจารณานะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยเราก็มีรายการกีฬาทางคืนเลยนะครับผมแล้วก็คุณหนามพังลายบอกว่าพี่บีบอกเจมลูกครึ่งลำนุกาจริงไหมครับ
1: จริงไหมเจม
0: ผมเนี่ยเป็นคนลำนุกาแต่ว่าลูกครึ่งเนี่ยหมายความว่าไงผมต้องมีเชื้อสายอื่นไหมผมเป็นคนลำลูกาใช่
1: เอาประจวบด้วยดิต้องมี
0: ก็ถ้านับเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นลูกครึ่งไง
1: ค
0: ุณแม่เนี่ยเป็นคนสุรินทร์ใช่ไห
1: ม
0: คุณพ่อเป็นคนประจวบแล้วก็ทุกวันนี้ก็แต่ผมเกิดกรุงเทพนะเกิดที่มินบุรีผมได้เกิดมินบุรี
1: ผมก็คนมินบุรี
0: แล้วผมก็ไปโตที่ลำลูกากลายเป็นวัยรุ่นลำลูกาตอนเนี้ย
1: ผมมินบุรีทำไมผมไม่เจอเจมส์
0: โอ้ยเราคงไม่เจอกันหรอกแต่มันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตผมอะผมไปเรียนพิเศษตอนมอต้นเนี่ยแล้วผมมาไปเจอเพื่อนที่เกิดวันเดียวกัน
1: ครับ
0: ปีเดียวกันลงงานเดียวกันบังเอิญมากนะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันละก็
1: จะสลับกันมาไหม
0: ไม่น่าใช่ไม่ได้คือผมนี่หน้าตาขายพ่อเลยน่าจะไม่สลับละ
1: เอาตอนแรกนี่ไก่อยากเล่นกับเจมนะก็
0: มี
1: ม
0: ือ
1: ร
0: ี
1: บกันไม่เจอย
0: ้
1: ายแล้วอ๋อ
0: ไม่ทันไง
1: ไม่ท
0: ัน
1: เหรอ
0: ไม่ทันแต่ว่าใช่ผมเป็นคนลำลูกกาจริงๆผมกับพี่บีนี่ผมเนี่ยไปฝึกงานกับพี่บีตั้งแต่10ปีที่แล้วนะ
1: ผม
0: เนี่ยฝึกงานที่แนวหน้ากับพี่บีก่อนที่จะมาฝึกอีกรอบหนึ่งที่99
1: ครับ
0: ก็เลยได้เคยร่วมงานกับพี่บีมาบ้างนะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็มีอีกไหมข้อความ
1: ใน YouTube นะครับเขาบอกว่าตกลงเมสันกรีนวูดเนี่ยไม่ได้เล่นให้ทีมชาติอังกฤษใช่ไหม
0: ไม่ได้เล่นครับตอนนี้อย่าว่าแต่เล่นทีมชาติเลยอยู่ในสโมสรอังกฤษก็น่าจะยากแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ด้วยอย่างข่าวๆที่เราเคยรู้กันเนาะ
1: ครับ
0: กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีตก็ตอนนี้อยู่กับมาร์กเซย์ฟอร์มดีด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูว่าจะย้ายไปไหนต่อนะหรืออาจจะอยู่มาร์กเซย์ต่อแต่กลับมาอังกฤษก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะครับผม
1: เพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันพงเลืองรอง
0: ใช่ตอนพักเบรกเนี่ยผมก็คุณเอ๊ะอลิสมันหรือเปล่านะใช่คุณเพลงของคุณอลิสมันพงเลืองรองนะ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าเราสองคนก็ไม่ทัน
1: ครับแต่ว่าอาจจะฟัง
0: น่าจะเคยฟังแหละ
1: ครับ
0: ใช่แต่เราไม่ทันจริงๆถ้าเป็นเพลงยุคแบบประมาณ90กลางๆเนี่ยเราไม่ทันถ้าผมทันเนี่ยเพลงยุค90ปลายๆจะเป็นพี่ทาทายังละ
1: ครับ
0: เพลงอะไรนะดูไม่ดูไหมไม่ใช่เคยฟังไหมเพลงของทาทายัง
1: เคย
0: พี่ทาทายังแมงมุมลายตัวนั้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่น่าใช่
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่องเพลงก็ส่งเข้ามาคุยกับเราได้เนาะ
1: ครับผมมีวันนี้มีแอป TikTok มาไลฟ์ด้วยครับ
0: ถ้า TikTok เนี่ยต้องรอพอพี่เจ๋งนะ
1: ครับ
0: ช่วง 14:00 เนี่ยแกจะมาบรรยายคู่สเปนกับโปรตุเกสแล้วก็จะมีทาง TikTok ด้วย
1: เขาบอกว่าพี่เจมเนี่ยมีเชื้อสายโคลัมเบียเปล่าครับพี่บีเรียกฮาเมส
0: ถ้าไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แต่ว่าโอเคพี่ผมเนี่ยชื่อเจมจริงๆแล้วแต่ว่าชื่อดันไปคล้ายกับฮาเมสโรเกสเนี่ยเราตอนไปฝึกงานที่แนวหน้าพี่บีก็เรียกผมว่าฮาเมสผมก็เลยใช้ชื่อเนี้ยเรียกว่าเป็นชื่อเล่นมาตลอดหมายถึงว่าจริงๆอ่ะชื่อเจมส์แหละแต่ถ้าแบบคนใกล้ๆตัวจะเร
1: ีย
0: กเล่นว่าฮาเมสประมาณนี้ใช่ใช
1: ่
0: จริงๆพี่บีอ่ะเรียกก่อนเลยว่าเป็นชื่อฮาเมส
1: ครับ
0: ครับผมฮาเมสเนี่ยจริงๆถ้าผมไปหาข้อมูลมาถ้าผิดต้องขออภัยนะคือคำว่าเจมส์ภาษาสเปนมันออกเสียงว่าฮาเมสประมาณว่าฮาเมสแล้วนี
1: ่
0: ถ้าผิดต้องขออภัยนะ
1: ครับผม
0: ครับผมมีอีกไหม
1: ไม่มีแล้ว

0: ข้อความทาง YouTube เยอะเลยนะเขาบอกว่าก็ไปอ่ะมาร์คปูบิวเก่งไหมครับมาร์คปูบิวนี่คุณเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลผมไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นนะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวมาร์คปูบิวนี่ของทีมชาติอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วแต่คุณชื่ออยู่อ่ะแต่ผมไม่เคยดูฟอร์มเลยกัน
1: ครับ
0: อ่ะครับผม
1: เขาบอกว่าเจอพี่เจมครั้งเดียวตอนงานบอล9บวก99ฟอร์มดีมากครับ
0: งานฟุตบอล9บวก99
1: นี่ไง
0: บอลอสมทหรออ
1: สมท
0: ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เข้ามาทักทายได้ครับตอนฟุตบอลไม่แน่ใจว่าเป็นฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรอสมทไอ้ FM 99กับสำนักข่าวไทยหรือเปล่า
1: ครับ
0: น่าใช่นะก็เขาเรียกว่าอะไรนะบอลพี่เตะน้องใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็99ก็แพ้มา2ปีแล้วเดี๋ยวผมคุยกับพี่เจ๋งแล้วปีหน้าเราต้องเสริมทัพแบบจัดหนัก
1: ปีแรกเนี่ยเราแพ้มาเราดึงน้องเบนซ์มานะ
0: ไม่ให้ปีแรกปีที่แล้วเราน้องเบนซ์อยู่คนละฝั่งกับเรา
1: ไม่ใช่ไงก็ดึงน้องเบนซ์มา
0: ปีนี้
1: เราดึงน้องเบนซ์มาไง
0: แต่พอเบนซ์มานี่แพ้เยอะกว่าเดิม
1: ไหมแพ้เยอะกว่าเดิม
0: ก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราต้องเสริมทัพอีกที่เราจะเพื่อที่เราจะชนะสำนักข่าวไทยให้ได
1: ้เรา
0: ต
1: ้อง
0: ใช่เดี๋ยวต้องติดต่อพี่กองแล้ว
1: เออครับ
0: ก็เราแพ้มา2ปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากคือยังไงครับ
1: เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: เอารถโลมาแข่งวิบากไม่แน่ใจนะข้อความอาจจะตกหล่นเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมดูทาง SMS นิดนึงก็ SMS ก็ยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะ
1: ครับผม
0: เราไปว่าที่เรื่องของปรีวิวเกมค่ำคืนนี้แล้วกันเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายอีก2คู่ในคืนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็คู่แรกเนี่ยเป็นเกมที่น่าดูมากเลยในรอบนี้โปรตุเกสเจอกับเพื่อนบ้านสเปนคือ2ชาตินี้อยู่ติดกันเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เกมนี้จะเตะกันตอน 14:00 นะสนามนี้เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงจะเตะกันที่ดัลลัสสเตเดียมนะผู้สินวันนี้เป็นแอนโทนีเทเลอร์ชาวอังกฤษก่อนเกมเนี่ยสเปนเนี่ยเจอกับโปรตุเกสช่วงหลังเนี่ยก็เป็นเสมอซะส่วนใหญ่5เกมหลังสุดเนี่ยเสมอกัน4เกมมีเกมเมื่อปี2022เนี่ยที่สเปนชนะ 1-0 แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันในนัชชิงเนชั่นลีกผมจะไม่ผิดแล้วก็ใช่แล้วโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษนะ
1: ไม่ใช่ถึงเมื่อปีที่แล้วเดือน6
0: ใช่ใช่
1: เสมอกับโปรตุเกส 2-2
0: ใช่เป็นเกมในชลีกแหละ
1: คร
0: ับ แล้วก็5เกมหลังสุดของโปรตุเกสเนี่ยก็คือในรายการในบอลโลก4นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เสมอนัดแรกกับคองโกนะแล้วก็ชนะอุซเบย์ 5-0 เสมอโคลอมเบีย 0-0 แล้วก็ชนะโครเอเชียในรอบที่แล้ว 2-1 ส่วนสเปนเนี่ยเสมอแค่เกมเดียวก็คือเสมอกับหมู่เกาะแคปเวิร์ดในเกมแรกหลังจากนั้นเนี่ยชนะ3เกมรวดและยิงไปทั้งหมด8ประตูไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว
1: ก็ถือว่า2ทีมนี้ก็ยังไม่แพ้เลย
0: ครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสเนี่ยวันนี้ทีมของโรเบโตมาร์ตินเนสเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะแนวลุกเนี่ยมาพร้อมกันทุกคนเลยก็คือคริสเตียโนโรนัลโดโชเฟลิกบูโน่เฟร์นันเดสแล้วก็วันนี้มีเปโดเนโตด้วยส่วนกองกลางเนี่ยก็2กองกลางแชมเปี้ยนลีกนะชัวเฟลิกกับวิตินยาแนวรับมีรูเบนดิอาสครับเรนาโตเวก้าแบ็ค2ฝั่งเป็นนูโน่เมนเดชแล้วก็ชัวกันเชโลกองผู้สาวประตูเบนเดียโกคอสตาก็เป็นชุดใหญ่ของโปรตุเกสที่ใช้มาตั้งแต่รอบแรกๆเลยส่วนสเปนวันนี้ประตูก็ยังเป็นอูนายซิมอนครับแนวรับมีเปโดปาโลครับมีเปาโลกูบาซี่แล้วก็เอเมริกลาปอสส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นมาร์กูกูเรียครับแนวกองกลางเนี่ยมีโรดี้มีเปดี้ครับแล้วก็ดานิเอลโมส่วน3ตัวลุกเป็นรามินยาเมาครับอเล็กไบน่าแล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่ยิงไปแล้ว4ประตูเลยนะ
1: ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงนะในช่วงนัด2นัดที่ผ่านมา
0: ใช่เกมแรกนี่เป็นภาพลงตานะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นนี่พีคเลยก็เกมนี้ก่อนเกมต้องบอกว่าถ้าพูดถึงผลงานเนี่ยสเปนดูดีกว่าในบอลโลกครั้งนี้แต่ชื่อชั้นนักเตะเนี่ยไม่ต่างกันมากสเปนชุดนี้ก็เป็นนักเตะสายเลือดใหม่ซะส่วนใหญ่แต่ว่านักเตะสายเลือดใหม่ของสเปนชุดนี้แหละก็ที่คว้าแชมป์ยูโรมาเมื่อ2ปีที่แล้วส่วนโปรตุเกสก็ห่างหายจากเรียกว่าการเข้าถึงรอบลึกๆในฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเคยเข้ารอบเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงแต่ว่าดีที่สุดก่อนหน้านี้คือเข้าชิงยูโรเมื่อปี2016ใช่ไหมที่ได้แชมป์ชนะฝรั่งเศส อืมปีนั้นที่ต่อเวลาไงที่โรนโดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกอ
1: ่
0: ะแต
1: ่ชิง
0: ใช่ก็ก่อนหน้านี้โปรตุเกสฟุตบอลโลกเนี่ยผลงานดีสุดคือเข้ารอบรองชาเลิศและไปคว้าอันดับ4เมื่อปี2006นะหลังจากนั้นเนี่ย2010จบ16ทีมสุดท้าย2014ตกรอบแรก2018ตกรอบ16ทีมแล้วก็ครั้งที่แล้วตกรอบควอเตอร์ไฟนอลอืมก็ครั้งที่แล้วเนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยโปรตุเกสไปแพ้โมร็อกโก 1-0 ไงซึ่งโมร็อกโกก็ได้อันดับ4ครั้งที่แล้วเนาะครับ ผมส่วนสเปนเนี่ยแชมป์โลกเมื่อปี2010นะและก็ผลงานช่วงหลังในบอลโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010เป็นต้นมาเนี่ย2014ก็ตกรอบแรกที่บราซิลนะแล้วก็2018กับ2022ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายครั้งที่แล้วเนี่ยสเปนอ่ะไปแพ้โมร็อกโกนะในช่วงดวลจุดโทษเลยโมร็อกโกกับสเปนก็อยู่ติดกันเหมือนกันโมร็อกโกเนี่ยอยู่แอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ข้ามสมุทรตรงนั้นเป็นข้ามสมุทรไลบีเรียมีช่องแคบยิบราต้าไงอยู่คนละฝั่งช่องแคบสเปนกับโมร็อกโกเนี่ยแล้วก็เป็นโมร็อกโกที่ชนะจุดโทษสเปนไปในครั้งที่แล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีแน่นอน แต่ว่าสเปนผลงานช่วงหลังดีกว่าอาแตมคิดว่าไงคู่นี
1: ้แต่มองว่าสเปนเนี่ยแตกต่างจากฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนเนาะหลังจากที่ได้แชมป์มาต้องบอกว่าอันนั้นฟอร์มไม่ดีเลยแต่ว่าบอลโลกครั้งเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าทีมสเปนเนี่ยเล่นกันเป็นแบบว่าระบบทีมเวิร์กมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง
0: ใช่ไ
1: หมเมาเนาะได้บอลก็เชื่อใจเขาได้เลยเรื่องของเกมรุกฝั่งขวา
0: อืมใช่
1: ผมก็เลยมองว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะได้แต่ทั้งสองทีมเนี่ยผมว่าชนะกันไม่ขาดหรอก
0: ครับ
1: อืมอาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลยเหมือนเดิมก็ได
0: ้โอ้อย่าเลย
1: อย่าเลย
0: อย่าเลย
1: หมายถึงว่าถ้ามองถึงฟอร์มนะแบบว่า
0: ครับ
1: ฟอร์มของนักเตะเองอ่ะอ
0: า
1: จจะยื้อไปถึงจุดโทษเลย
0: ก็มีโอกาส
1: เพราะเชื่อเลยว่ารอบนี้แล้วก็ต้องเล่นกันแบบรับกุมอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ก็ฉวยโอกาส
0: ครับ
1: พลาดก่อนก็นั่นแหละยากครับ
0: ก็อ่ะผมมองว่าเกมนี้เนี่ยผมยังชอบสเปนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าสถิติช่วงหลังอย่างที่บอกว่าเสมอกันบ่อยในบอลโลกเมื่อปี2018เนี่ยเสมอกัน 3-3 เลยนะถ้าใครยังจำได้ลูกยิงฟรีคิกของโรนโดลูกนั้นเนี่ยยิงฟรีคิกข้างกำแพงแล้วบอลชนคานเข้าเลยอ่ะเดเกียนี่ได้แต่ยืนมอง แล้วก็วันนี้ทั้งสองทีมเนี่ยชุดใหญ่ทั้งคู่อ่ะผมยังชอบสเปนแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมคิดว่าสเปนน่าจะเช็คบิลได้ใน90นาทีแต่สกอร์ไม่ขาดหรอกน่าจะสักเผลอๆจบ 1-0 ด้วยประมาณนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยมันมีข่าวของโรนัลโดไงเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยโรนัลโดก็ออกมาสัมภาษณ์คือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามว่าโรนัลโดจะมาเล่นฟุตบอลโลกหรือว่ารายการทัวร์นาเมนต์สำคัญระดับเมเจอร์อีกไหมซึ่งเขาก็บอกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะก็โรนัลโดเนี่ยเล่นบอลโลกมาแล้วทั้งหมด5ครั้งก่อนหน้านี้ปี2006 2010 2014 2018แล้วก็2022แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ลงเล่นในบอลโลกเนี่ย26นัดยิงไป11ประตูนะแล้วก็2แอสซิสต์ครั้งนี้ยิงไปกี่ประตูแล้วล่ะครั้งนี้ยิงไป4มั้ยสี่ครั้งนี้ยิงไป4ลูกก็เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาจะมาเล่นรายการระดับเมเจอร์แล้วก็บอกว่าแต่เขาหวังว่าเกมนี้เกมที่เจอสเปนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เกมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเขานะก
1: ็
0: คือยังหวังเข้ารอบต่อไปแหละแต่บอลโลกครั้งหน้าเนี่ยซึ่งโปรตุเกสกับสเปนแล้วโมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะไม่มาแล้ว
1: ครับ
0: ก็เสียดายเพราะว่าอยากเห็นโรนัลโดเล่นบอลโลกในบ้านสักครั้งไงที่โปรตุเกสแล้วเผลอๆอีก4ปีได้เล่นกับลูกชายด้วยไงลูกชายตอนนี้เขาติดเยาวชนมาแล้ว
1: ตอนนี้อายุ41
0: ใช่
1: ปีข
0: ้
1: างหน้า44
0: วันก่อนเน
1: ี่ย45
0: วันก่อนเนี่ยผมเห็นข้อความมีสองบอกว่าเท็ดดี้เชลลิงแฮมก็เคยเล่นถึง40กว่านะอดีตกองหน้าอังกฤษเนี่ย
1: แต่อันนั้นมันยุคสมัยก่อนไงยุคนี้บอลมันเปลี่ยนนะบอลมันเร็วขึ้นนะ
0: แต่ว่ายุคนี้นักบอลเนี่ยพัฒนาเรื่องการดูแลร่างกายดีเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาใช่อย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนักบอลอายุ30ต้นๆก็แขวนสตั๊ดละ32 33แต่ทุกวันเนี้ย40ยังเล่นอยู่เลยโมดริชอย่างนี้โรนัลโดอย่างนี้เนาะแต่ก็ดูแล้วอีก4ปีข้างหน้าก็น่าจะยากละแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าจะไม่มาละ
1: ครับ
0: ครับผมหรือว่าอาจอีก2ปียูโรที่อังกฤษเป็นสหรัฐจะจักเป็นเจ้าภาพมีโอกาสไหมอีก2ปี
1: อันนี้เป็นไปได้
0: เป็นไปได้นะแต่ว่ายูโรเขาเคยได้แชมป์แล้วไง
1: ครับ
0: ปี2016
1: ต้องดูนะตอนนั้นด้วยแต่ผมว่าก็เป็นไปได้นะถ้ายูโรนะแต่บอลโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแหละ
0: ครับผมก็มองเหมือนกันเนาะว่าสเปนน่าจะผ่านได
1: ้
0: ส่วนอีกคู่นึงครับช่วงท้ายแล้วอ่ะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเจอเบลเยียมเกมนี้นี่มีดราม่าบาดาม่าแต่ก่อนเกมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องของฟอรินบาโลกันแหละบาโลกุลเนี่ยแหละที่ตอนแรกเนี่ยเกมที่แล้วโดนแดงแล้วก็ฟีฟ่าเนี่ยเขาใช้มาตรา27ใช่ไหมบอกว่าให้เลื่อนการแบนไปก่อน1ปีก็คือพูดง่ายคือเกมนัดต่อไปเนี่ยจะลงเล่นได้แล้วก็มีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่อสายตรงไปหาอินฟานติโน่เนาะ
1: จริงๆนะ
0: แล้วก็ล่าสุดก็ทรัมป์ก็บอกว่าใช่เขาโทษไปหาอินฟานติโน่จริงๆนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าผมได้คุยกับจานนี่จริงครับการลงโทษใครสักคนเนี่ยการลงโทษใครสักคนเพราะเกมนั้นเป็นเรื่องนึงแต่คุณจะลงโทษพวกเขาเพราะเกมที่ยังไม่ได้เล่นได้อย่างไรมันไม่ยุติธรรมมากๆคุณทำแบบนั้นไม่ได้ครับดังนั้นผมขอให้ฟีฟ่าตรวจสอบเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเขาก็ยอมรับแหละว่าโทรไปคุยกับอินฟานติโน่จริงอันนี้เป็นข่าวที่เพิ่งออกมานะแล้วก็แต่ว่าฟีฟ่าเนี่ยทางฝั่งสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยเขาก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้นะเพราะบอกว่าเหมือนกับไม่ค่อยยุติธรรมอ่ะแล้วก็ในเคสของบาโลกุลเนี่ยการที่โดนแดงไปแล้วก็ตามกฎจริงๆก็คือควรจะโดนแบนเลยใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าพรุ่งนี้บาโลกุลจะได้ลงสนามเจอกับเบลเยียม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเบลเยียมก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นเราก็ไม่พอใจนะ
1: แน
0: ่
1: นอน
0: คือโดนแดงอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเคสไหนหรือเปล่าที่โดนใบแดงแล้วเล่นต่อในเกมต่อไปถ้าไม่ใช่ไทยลีกนะแต่ก่อนเนี่ยไทยลีกจะมีกฎถ้าผมจำไม่ผิดจะถ้าเหลือง2ใบเนี่ยจะได้เล่นต่อเกมหน้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็บาโลกุลเนี่ยก็ได้เล่นพรุ่งนี
1: ้แน่นอน
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นตัวหลักของสหรัฐแหละก็ผลงานของสหรัฐในบอลโลกครั้งนี้ครับลงเล่นมาแล้ว4นัดเนี่ยชนะ3นัดแล้วก็
1: เสมอ
0: เกมเดียวนะ
1: ครับ
0: เสมอแพ้สินัดสุดท้ายเขาแพ้ไหมเขาแพ้ตุรกีชนะ3ชนะ3แพ้1
1: เสมอโมร็อกโกหรือเปล่า
0: ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวผมลองเช็คให้เพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับโมร็อกโกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขอเช็คนิดนึงแต่ว่ารอบ32ทีมเนี่ยสหรัฐชนะบอสเนียมา 2-0 นะ
1: ครับ
0: แล้วก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสหรัฐอยู่กลุ่มเดียวกับทางด้านของออสเตรเลียปารากวัยแล้วก็ตุรกีเกมแรกเนี่ยชนะปารากวัย 4-1 แล้วนะที่2เนี่ยชนะออสเตรเลีย 2-0 ไงแล้วก็เกมสุดท้ายชนะแพ้ตุรกี 3-2 ก็เท่ากับว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยชนะ3แพ้1ส่วนฝั่งเบลเยียมครับก็นัดแรกเนี่ยเสมอกับอีม 1-1 นะแล้วก็เสมอกับอิหร่าน 0-0 แล้วเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมาชนะนิวซีแลนด์5ลูกเลย
1: คร
0: ับ แล้วก็เกมนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับเซเนกัลในเวลาก่อนที่จะไปชนะช่วงต่อเวลาพิเศษก็ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ชื่อชันเบลเยียมอาจจะดูดีกว่าก็จริงแต่ว่าสหรัฐวันนี้เล่นในบ้านนะเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยเล่นที่สนามเนี่ยเล่นที่ลูเมนฟิลด์ที่ซีแอตเทิลวันนี้แฟนบอลสหรัฐไปกันเต็มแน่นอนเพราะเป็นเกมรอบ8รอบ16ทีมแล้วผมว่าเกมนี้สหรัฐน่าลุ้นกว่า
1: เช่นกันผมก็มองว่าสหรัฐเนี่ยเรื่องของแฟนบอลเนอะ
0: ครับ
1: สภาพจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าสหรัฐน่าจะเหนือกว่าเพราะว่าเบลเยียมเองก็จริงๆฟอร์มก็ไม่ได้ดีขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่ก็จะมีเกมเดียวที่ชนะขาดก็คือชนะนิวซีแลนด์แต่ว่าเกมนั้นนิวซีแลนด์ก็ห่างชั้นพอสมควรเนาะ
1: ครับ
0: ก็ตัวหลักๆ ของสหรัฐเนี่ยอย่างทางด้านของทีมรีมกับตันทีมก็จะลงนะแอนทิโนเบนซันแบ็กซ้ายจากฟูลแลมแล้วก็มาลิกทิวแมนก็ลงครับรวมถึงไทเลอร์อดัมกองกลางอย่างเวสตันแมคเคนนี่วันนี้ก็จะมีชื่อเป็นตัวจริงครับรวมถึงแนวลุกอย่างคริสเตียนบูริสิตแล้วก็ฟอร์เรียนบาโลกุลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
1: ครับผม
0: ถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงก่อนแข่งก็จะมีชื่อลงสนาม
1: คร
0: ับผมส่วนทางฝั่งเบลเยียมเนี่ยประตูยังเป็นทิโบกูตัวครับแนวรับมีทางด้านของอาตูเตอาเต้ครับแล้วก็มาร์คซิเมนเดอะคูเปอร์กองกลางเนี่ยมียูริเตลามองครับเรนโดทอสซาเควินเดอร์บอยแนวลุกก็จะมีเชนมิโดกูแล้วก็ชาวเดเคเตลาเล่นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดใหญ่ของทางด้านเบลเยียมเหมือนกันก็ชื่อชันก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเบลเยียมดูดีกว่าแต่ว่าสหรัฐได้เปรียบเรื่องสิงเชียวันนี้ถ้าเชียเนี่ยผมชอบสหรัฐน่าจะผ่านได้
1: ใครพลาดคู่นี
0: ้เดี๋ยวผมเช็คให้
1: ครับ
0: เดี๋ยวให้ช่วงหน้ามาบอกดีกว่าเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วก
1: ็
0: วันนี้ครบทั่วเนาะ
1: ครับ
0: ผมกับสแตมฟุตอันใดในไลฟ์บอลโลกช่วงแรกก็ครบแล้วเดี๋ยวให้ช่วงหน้ามีคนมาต่อก็ให้อัปเดตข่าวรอบนึงแล้วกันแล้วก็รวมถึงอัปเดตทีมภาคของคืนนี้ด้วยส่วนผมกับสแตมวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็

0: ันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิยันเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
10: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืนกับอีก40นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับเป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับ7เดือน7 2026นะครับก็มาติดตามชมกันครับในส่วนของรายการ99 Live บอลโลกนะครับเราก็มาตามกันต่อในเรื่องของฟุตบอลโลกที่เข้าสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับกับเกมที่ยังเหลืออีก4คู่แล้วก็ในเช้ามืดวันนี้เนี่ยต่อไปจนเช้ามากก็จะมีอีก2คู่ที่จะลงสนามนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนิกธีทวัฒน์การไวทิพย์นะครับแล้วก็พี่ดิษฐ์นะครับคุณธนดิษฐ์ประสบเนตรวันนี้ขยับจากสายวอลเลย์บอลมาคุยเรื่องฟุตบอลโลกบ้างสวัสดีครับพี่ดิษฐ์ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแหมเป็นไงมาจัดวิทยุดึกดื่นชินไหมฮะ
1: ไม่ค่อยชินครับ
0: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าพอเบ่งพอเจ๋งทรงศักดิ์เนี่ยแล้วก็ว่ายวานมาอีกแล้วนะครับก็ล็อกนี้เนี่ยจะเป็นล็อกที่แหมเห็นหลายๆวันเนี่ยก้าวๆมักจะเรียกได้ว่าต้องใช้บริการผมบ้างนะฮะก็เลยมีโอกาสที่จะผมได้ให้ผมได้เชิญเขาเรียกว่าเชิญพักพวกหรือเชิญพวกฝูงมาวันนี้ก็เลยลองทักมาสอบถามพี่ดิษฐ์ว่าว่างไหมก็ชวนมาชิมลางวิทยุหน่อยเคยมาครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมสงสัยว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาของคุณอีกแล้วครับ
0: ยังไงฮะ
1: คุณเป็นเจ้าของช่วงเวลานี้หรือยังครับ
0: โอ้ยถ้าเป็นช่วงเวลานี้ถ้าผมไม่ได้มีภารกิจมีหน้าที่อะไรเนี่ยผมอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็จะเปิดเพลงแจ๊สคอเบาๆปุ๊บๆแล้วก็ค่อยๆที่จะหาเครื่องดื่มมาดื่มแล้วก็หลับไปครับ
1: ขอชื่อศิลปินแจ๊สในดวงใจหนึ่งคนครับ
0: อันนี้ไงฮะไออริสโตเติลครับ เอามาจากไหนรู้ไหมหนังสายท่อฟ้านี่ของพี่ต่อสมชายพูดนะฮะก็เมื่อกี้เราเข้าเพลงเข้ารายการกันด้วยบทเพลงลูกอมวัชรวลีคุณธนฤทธิ์รู้จักเพลงไหม
1: รู้จักอยู่ครับ
0: เออจริงๆอ่ะที่ผมเลือกเพลงนี้มาเนี่ยจริงเป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงนี้มันดังช่วงที่ผมเรียนอยู่สักประมาณชั้นปีที่หนึ่งระดับมหาวิทยาลัยเมื่อประมาณสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเพราะตอนนี้ผมอายุประมาณ21นะฮะก็จะดังไม่ใช่ก็เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดังมากๆตอนนั้นเนี่ยสักผมอายุประมาณ18ที่ผมชอบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะชื่อเพลงว่าลูกอมเนี่ยพี่เด็ดแต่ว่าเฮ้ยในเพลงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันจะสื่อไปถึงลูกอมหรือท็อฟฟี่ที่เราอมเลยหรือจะสื่อไปถึงใครก็ตามที่มันเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับลูกอมอ่ะจนกระทั่งเราก็สงสัยเราก็มาทำการค้นหาว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อเพลงนี้ว่าลูกอมที่สุดแล้วก็ได้คำตอบว่าอ๋อนักร้องคนนี้เนี่ยเขาเคยมีแฟนคนแรกชื่อว่าคุณลูกอมก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพลง
1: มีที่มา
0: แล้วเพลงมันก็ดังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไงก็เลยแล้วเพลงมันก็โอเคมันก็ฟังไปฟังมามันก็ติดหูเราแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกอมที่เป็นท็อฟฟี่อยู่ดีเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: นะครับก็เลยหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าผู้ดำเนินรายการหลายๆท่านเนี่ยก็จะเปิดเพลงสากลแหละในช่วงดึกๆแต่ว่าเราก็เปิดเพลงไทยให้คุณผู้ชมได้ฟังบ้างนะฮะก็ข้อความ NMS พี่ดิษฐ์4689899ก็อย่าให้เราสองคนเหงาส่งข้อความมาคุยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็จริงๆเราสองคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะเฟดไปทำวอลเลย์บอลค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าฟุตบอลผมเองผมก็ติดตามอยู่เป็นระยะนะครับแต่ใครมีข้อความหรือคำถามเนี่ยก็สอบถามเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้เล็กน้อยได้ฉลับฉลับไปคุยได้แต่ว่าพี่เจ๋งก็ฟิกมาว่าให้คุยเรื่องฟุตบอลโลกเป็นหลักโอเคไหมพี่ดิษฐ
1: ์ได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วก็นอกจาก NMS เนี่ยก็มีข้อความทาง YouTube นะครับรวมไปถึง Facebook Live ก็ส่งกันมาตรงนี้ก็ได้นะครับก็อยู่กันไปจนถึงประมาณตีสองนะฮะ1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่เหลือจะลงทำการแข่งขันนะฮะวันนี้มีคู่อะไรบ้างครับพี่ดิษฐ
1: ์วันนี้ก็จะมีตอนตีสองก็จะเป็นคู่ใหญ่นะคู่นี้โปรตุเกสกับสเปนบิ๊กแมตช
0: ์ครับ
1: กัน
0: บิ๊กแมตช์แล้วแหละใช้ได้แล้วนะฮะ
1: แล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็น7โมงเช้าครับ
0: ครับ
1: เช้ามาก
0: อันนี้เช้ามืดไงฮะตีสองในเช้ามืด
1: ตีสองนี่เช้ามืดไปแล้วใช่ไหมเช้ามาก
0: 7โมงเช้าเช้ามาก
1: สหรัฐอเมริกากับเบลเยียมครับ
0: แต่จริงๆสักตีห้านี่ก็เช้ามากได้แล้วนะเมื่อก่อนเราไปพากวันเลขกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แมตช์เช้ามากนะครับเช้าต้อง6โมงเช้าดิเช้ามากนะตีสี่ตีห้าเช้ามืดนะครับก็ไปเก็บปกเกมเมื่อคืนกันสักเล็กน้อยก็ได้จริงๆผมเชื่อว่าวันนี้ทั้งวันผู้บรรยายไม่ใช่เขาเรียกว่าผู้ดำเนินรายการหลายท่านคงเก็บกันมาให้บ้างแล้วแหละแต่ว่าในเมื่อเรามาเนี่ยก็ลองมาฟังทัศนะของเราบ้างก็ได้ว่าเป็นยังไง นะเมื่อคืนมันก็มี2คู่พี่ดิษคุณผู้ชมบราซิลแพ้นอร์เวย์ 1-2 ตกเลยนะครับ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเสร็จโรงเรียนเออร์ลิงฮาแลนด์เรียบร้อยนะครับคือคู่นี้เนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยก็เกมทำท่าว่าอาจจะต้องไปต่อเวลาเพราะว่า79นาทียังไม่มีประตูเลย
1: ใช่ แต่ก็ต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยต้องบอกไงคือเกมที่ผ่านมา ยิ่งเล่นยิ่
0: ง
1: ล้า ด้วยความที่ไม่ได้โรเทชันด้วยอย
0: ่
1: างนอร์เวย์นัดท้ายๆของรอบแรกเนี่ย
0: โอ้เขายอม
1: หมดเลย
0: ยอมเท
1: นัดสุดท้าย
0: ยอมเทฝรั่งเศสเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แพ้ก็แพ้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้าถามว่ามันมีผลไหมลึกๆแล้วมันมีผลนะมาดูสังเกตอยู่ช่วงท้ายเกมบราซิลนอร์เวย
0: ์ฮะ
1: นี่แทบจะแบบไล่ไม่ออกแล้วนะบราซิลเนี่ย
0: แล้วไปโดนความเด็ดขาดของเออร์ลิงฮาแลนด์เล่นงาน2ประตูเลยอ่ะนี่เขาพิสูจน์ในคลาสของเขาแบบชัดเจนมากเลยนะว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่เป็นกลุ่มนักกีฬาของแมนซิตี้ที่เป็นคลาสระดับโลกทั้งหมดเขาอยู่กับนอร์เวย์ที่มีแค่เขาแล้วก็ส่วนประกอบอีกแค่ 2-3 คนที่เป็นอยู่ในท็อปคลาสอ่ะเขาก็ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำ
1: เขาขอแค่ใครเปิดบอลมาเข้าเขตโทษให้เขาได้ก็พอ
0: แค่นั้น
1: แล้วต้องแม่นกว่าแม่นหน่อยนะ
0: ครับมือก็ได้เท้าก็ดีว่างั้นเนาะเอาสำหรับคุณอันในมุมของคุณเนี่ยคุณช็อกไหมบราซิลแพ้นอร์เวย์เนี่ย
1: ข้ามบอกว่าไม่ช็อกเลยก็โกหกเกินไปแต่ถามว่าบราซิลชุดนี้ดีไหมก็ต้องตอบแบบทำลายน้ำใจแฟนแท้บราซิลนิดนึงว่าบราซิลชุดนี้ไม่มีจุดเด่น
0: ธรรมดามากเลยใช
1: ่ไหมใช่คือจะเป็นทีมที่ถามคุณดูบราซิลชุดเนี้ยใครเป็นกองหน้าตัวหลักที่จะฝากผีฝากไข้ได
0: ้วีนี่ไงฮะ
1: วินนี่ก็ไม่ใช่กองหน้าวินนี่เป็นปีกนะก็เรียกอะไรกองหน้าถึงปีกถูกไหม
0: ช่วงหลังเขาเรียกอินเวิร์ต
1: นั่นแหละมันก็ไม่ใช่คือมีตัวแบบฮาแลนด์มีตัวแบบโรนัลโดไหม
0: เอาขวัญใจคุณเนี่ยมาเทียสคุณย่าเนี่ยเอาได้ไหมล่ะ
1: คุณย่าก็เป็นสไตล์ปีกกึ่งปีกกองหน้ากึ่งปีกมันไม่ใช่
0: สไตรเกอร์ใช่ไหมที่กูบอกเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้มีแบบตัวเขาเรียกอะไรตัวคลาสสิกตัวแบบจอมทัพ
0: อ
1: าจจะบอกว่าเนม่าก็ผมว่าเนม่าตอนนี้นี
0: ่ก็
1: อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วแหละ
0: ก็โอ้โหรวยจริงโอ้โหจริงๆศักยภาพอย่างเขาเนี่ยถ้าแบบเรียกได้ว่าแบบมุ่งฟุตบอลเป็นหลักไม่ได้มีเรื่องรอบสนามเฟี้ยวฟ้าวเยอะเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้องๆเมสซี่โดได้ไม่ยากนะ
1: ใช่ครับ
0: คือคลาสเขาชื่อเสียงเขาปูมาอย่างนั้นอะแต่กลายเป็นอาจบาดเจ็บด้วยเรื่องนึงโอเคอาจจะเจ็บเยอะกว่าเมสซี่กับโดแต่ว่าพฤติกรรมนอกสนามก็เรียกได้ว่าเป็นรองสองคนนั้นเยอะถูกไหมเรื่องข่าวเฉานั่นนี่โน
1: ่
0: น
1: เรียกว่าใช้ชีวิตนอกสนามอย่างสมอะไรคุ้มค่าเกินไป
0: อย่างโรนโดนอกสนามมีแต่อะไรคลิปมีแต่ออกกำลังกายถูกไหมน้ำมันลมยังไม่กินเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมวันมีแต่คลิปออกกำลังกายกับคลิปเตะฟุตบอลเมสซี่นี่ยิ่งโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยยังกับผ้าขาวที่พับไว้
1: อันนั้นยิ่งกว่าโรนโด
0: เพียงแค่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักเท่าโรนโด
1: ใช่
0: เป็นไงคนนั้นนี่41คนหนึ่ง39คนหนึ่งมันแต่มันดูเหนื่อยกว่าเขาเยอะเลยนะตอนนี้ในวัย33ของเนม่าเนี่ยทั้งที่เป็นรุ่นน้องเมสซี่ที่บาร์เซโลนาด้วยซ้ำนะ
1: ใช่
0: แต่กลายว่าเนม่าเหมือนอายุการใช้งานเหลือเต็มที่ก็2ปีก็จะไหวหรือเปล่า
1: แล้วอีกอันนึงเกมนี้จุดเปลี่ยนมันคือจุดโทษ
0: ที่บูโน่ยิงไม่เข้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็จริงก็จริง
1: แล้วมันน่าสงสัยไหมว่าทำไมเขาให้บูโน่ยิง
0: เอ้าเขาก็ตัวชัวร์คนนึงเขาอยู่กับนิวคาสเซิลเขาก็เป็นเบอร์หนึ่ง
1: ถ้าถามผมให้วินนี่ยิงอ่ะแต่ว่าเอาเราพูดหลังเกมมันก็พูดได้หมดแหละถ
0: ู
1: กไหม
0: เข้าใจเข้าใจได้เพราะว่าถ้านำ 1-0 ตอนนาทีที่14นี่เกม
1: จะเป็นอีก
0: แบบก็จะเล่นในสถานะที่ลอโต้นอร์เวย์ได
1: ้
0: เขาบุกมาดีก็ต้องดันให้นอร์เวย์เทคแต่ที่นอร์เวย์เขามาในสภาวะที่กูพร้อมต่อเวลาเอ้ยผมพร้อมต่อเวลาอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งมาเปี้ยงป้างได้ทีสองลูกเนี่ยโอ้โหไอ้ลำพังลูกเดียวจะยิงคืนไม่ได้เลยอ่ะถูกไหม
1: แล้วมันก็ไม่ใช่แบบโอ้โหแล้วสองลูกนี่เป็นสองสไตล์ที่โคตรสวยอ่ะบอกนี้เลยโคตรสวยอ่ะ
0: นะฮะก็เลยกลายเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ได้แมนออฟเดอะแมตช์นะพี่ดิษ
1: ใช่โอ้โหลูกสองนี่อย่างลูกไฟ
0: เอาเป็นว่าเปลี่ยนเมื่อคืนเนี่ยพี่ดิษเอาฮาแลนด์มาใส่เสื้อบราซิลแล้วโยนวินี่กับโยนคุณย่าไปให้นอร์เวย์สองคนเนี่ยคุณว่าบราซิลเข้ารอบได้ไหม
1: ได้
0: ได้เหรอไม่ให้สองคนเลยนะให้วินี่กับให้มาเตอร์คุณย่าเลยนะ
1: ได
0: ้เดี๋ยวเติมพวกไอพวกเอนดิกพวกอะไรมาช่วยเอาใช่ไหม
1: เอนดิกผมว่ายังดิบไปนิดนึง
0: เออ
1: ถ้าอีกสักครั้งหน้าเนี่ยถ้ายังอยู่ในสภาพที่ เฮ้ยแหละกราฟแบบนี้อ่ะกำลังขึ้นแบบนี้ผมว่าครั้งหน้าเอนดิกเนี่ยน่าจะฝากความหวังได
0: ้โอ้แล้วประตูออเยนนีแลนด์เมื่อคืนนี้ก็คงเซฟพอตัวแหละครับดูเรตติ้งเขาซะก่อนครับเพราะฉะนั้นขอดูสแตทนิดนึงว่ายังไงนะคือบราซิลก็ไม่ได้แย่นะครับยิงโอกาสยิง14แต่มันเข้าเป้าน้อยอ่ะมันเข้าเป้าไป4เองอ่ะก็เท่ากับว่านีแลนด์เซฟ3แล้วเนี่ยส่วนนอร์เวย์เนี่ยยิง9แต่ว่าเข้ากรอบมากกว่าด้วยนะครับ5ครั้งแต่ก็เล่นไม่ได้เหนือกว่าเขาจริงนะพี่ดิษฐ์คองบอลนี่ก็ไปถึง66นะนอร์เวย์อ่ะกลายเป็นบราซิลที่ข่มนอร์เวย์ไม่ได้เองด้วยซ้ำแหละผมว่า
1: เอาแต่อย่างที่คุณ
0: นี่คุณดูพาสบอลไอ้ฝั่งนอร์เวย์เกือบ700นะบราซิลได้แค่330เองนะ
1: ใช่
0: และ
1: อย่างนึงคือบราซิลกับนอร์เวย์เจอกันเนี่ยบราซิลยังไม่ชนะนอร์เวย์เลยนะ
0: อ้าวเหรอในอดีตเหรอฮะ
1: ใช่ก็อย่างสิตี้5นัดเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะ
0: โอ้โห
1: มีเสมอแล้วก็นอร์เวย์ชนะ
0: นี่เขาเจอกันในรอบ20ปีนะฮะแต่เห็น20ปีแล้วเนี่ยเป็นเฟรนลี่ด้วยมีเจอกันในเวิลด์คัพ98ที่บราซิลได้ลองแชมป์ตอนนั้นแพ้นะ
1: แพ้ไง
0: แต่มันเทียบไม่ได้โอ้โหนี่มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันไปหมดแล้ว
1: พูดถึงคนดูสิติเขาก็พูดได้ไง5นัดนี่ยังไม่เคยชนะเลยใช่ไหมรวมนัดนี้ด้วยก็เป็นนัดที่ห้าไง
0: คือเทียบบราซิลชุดนี้กับชุดแชมป์โลก2002นี่ที่ผมดูครั้งแรกนี่เสน่ห์คนละเรื่องเลยนะ
1: คือไม่ต้องแชมป์โลก2002ทุกแชมป์โลกที่บราซิลได้มันจะมีอะไรที่มันเป็นแบบซูเปอร์สตาร์หรือมีอะไรที่ทำให้คนทุกคนจำได้ใช่ไหมคุณย้อนกลับไปคุณจำอะไรได้กับบราซิลในตอนครั้งล่าสุด
0: 3R 4R เลยครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ถูก
0: แล้วคาโรเบโตคาร์ลอสซิวาโดโรนัลโดนิโย 4R ก็คือ2-2อ่ะเป็นปีที่ผมดูครั้งแรกแล้วผมตาตึงกับแล้วช่วงนั้นเรายิ่งเล่น Winning Eleven อยู่แล้วด้วย
1: อ่ะโอ้โหเอาคุณเอาโรเบโตคาร์ลอสขึ้นมาเล่นศูนย์หน้าใช่มั้ยผมรู
0: ้ธรรมดาครับ แล้วถ้าไปทำทีมเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกไอ้ลีกที่เขา
1: CM
0: ไม่ใช่ Winning แต่ว่าเราจะไปเล่นทีมนึงแล้วไปทยอยซื้อตัวเอาอ่ะผมไม่เรียกจะไม่ได้ใจว่ามันเรียกหมดว่าอะไรอ่ะนะฮะที่เราจะไปเล่นทีมนึงแล้วก็มีนักเตะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราต้องไปใช้เงินเพื่อที่จะดึงนักเตะแต่มันดึงได้เลยไงดึงได้เลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละกองหน้ากับโรนัลโดโรเบโตคาร์ลอสหน้าซ้ายเชฟเชนโกโอเว่นเราก็ใช้แต่ตัวพวกนี้แหละบางทีก็ฉลับไปบาบังกิด้าอโมกาชีบ้างเนี่ยในจีเรียไงแต่บราซิลยุคนี้ก็อย่างที่คุณบอกแหละว่ามันก็คือทีมที่ดีทีมนึงอ่ะ
1: ใช่แต่ก็ไม่สุดไง
0: คือไปเทียบกับฝรั่งเศสดิ
1: เฮ้ยฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยผมมองว่าพร้อมที่จะเป็นแชมป์โลกเลย
0: อุ้ยผมว่าเขาพร้อมมา3ครั้งติดแล้วครั้งที่แล้ว
1: ไอ้ครั้งนี้ผมว่าดูดี
0: ครั้งที่แล้ว
1: ดีกว่าครั้งที่แล้ว
0: โธ่ไอ้ครั้ง2018นี่ยิ่งโคตรพร้อมถูกไหมล่ะนะฮะแต่นอร์เวย์ก็กลายเป็นมามืดไปแล้วนะตอนนี้เข้ารอบ8ได้เนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้ดำสนิทเลย
0: ยังไงฮะ
1: มืดไง
0: คือต้องยอมรับนะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยพอมันกลายเป็นมีรอบน็อกเอาท์สาย2ทีมเนี่ยแล้วมีรอบน็อกเอาท์16ทีมเนี่ยกลายเป็นใครเข้ารอบ8ได้ถ้าไม่ใช่ทีมเต็งมามืดหมดแล้วล่ะถ้าเมื่อก่อนมามืดนี่ต้องวู้ถ้าสัก8ก็ยังถือว่ายังลำเข้า4นี่คือมืดมากแบบโมร็อกโกครั้งแล้วมืดตึบเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมันไหลรอบไปแล้วคือกลายเป็นว่ามันต้องลึกหน่อยเพราะทีมมันเยอะไงมันต้องลึกหน่อยแล้วเพราะว่ากว่าคุณจะฝ่ามาได้แต่ละรอบกว่าคุณจะฝ่าน็อกเอาท์32มาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำเป็นเล่นไปนะนอร์เวย์นี่เดี๋ยวดูหน่อยเข้าไปเจอกับอังกฤษบิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์อังกฤษบราซิลไม่เกิด
1: นั่นแหละอ่ะครับขอบอีกถึงบราซิลนิดนึงแล้วกันจบบอลโลกไปแล้วก็คือน่าจะปิดฉากเนย์มาร์ด้วยแหละกับทีมชาติ
0: บังคับปิดบังคับปิดคือมาติดทีมชาติรอบนี้นี่ก็โอ้โหก็แฟนๆก็งงไปหมดแล้วนะ
1: ไม่ละกลายเป็นว่าเป็นผู้เล่นที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้ไง
0: ใช่ใช่
1: และสุดท้ายคือไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์กับทีมชาติเลยนะโคปาก็ไม่ได้นะบอลโลกก็ไม่ได้นะ
0: อ๋อเขายังไม่เคยได้โคปาอเมริกาครับ
1: ไม่ได
0: ้ด้วย
1: ไม่ได้
0: แล้วแบบมาเล่นบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็เล่นน้อยนะไม่พร้อมร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะ
1: เรียกว่าจบไม่สวยแล้วกัน
0: แต่ก็ยังมีประตูอะเมื่อคืนอะนะยังได้ลูกโทษมาลูกคือผมก็ดูโหยิงได้นาที100นี่จะเอาเวลาไหนไปยิงตีเสมอได้อะไรอย่างเงี้ยคือมาบอลโลกครั้งนี้เนย์มาร์เล่นเป็นทั้งหมด37 นาทีอะพี่ดิษฐ์จากทั้งหมดก็เขาเล่นทั้งหมด5เก
1: ม
0: เล่นไป37 นาที5เกมจาก450 นาทีคือมันทำให้แฟนๆย้อนกลับไปนึกถึง จ้าเปโดของเชลซีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ที่สุดแล้วเนี่ยผลงานทุกอย่างอะผลการแข่งขันมันจะเป็นคำตอบทุกอย่างแล้วว่าโค้ชพลาดหรือไม่พลาด
1: ไ
0: อ้อย่างตอนเนี้ยโทมัสซูเคิลเนี่ยที่ตอนประกาศชื่อเนี่ยแทบจะไม่มีบ้านอยู่ก็ยังบ้านยังถือว่าไม่มีใครมาเคลื่อนสิ่งของได้เพราะว่าทีมมันยังอยู
1: ่ถูก
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูก
0: แต่อันเชลติเนี่ยหัวนี้นี่แค่ตั้งมาตอนแรกแฟนบราซิลบางกลุ่มก็งงอยู่แล้วมันข้ามสายพันธุ์มาจากไหนยังไม่พอเนี่ยเรียกตัวแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจแล้วเนี่ยก็กลายเป็นไม่รู้ว่าจะอยู่ไหวหรือเปล่านะแม้สัญญาเขาจะคุมถึงฟุตบอลโลก2030ก็ตามนะ
1: ผมว่าน่าไปพร้อมกันนาเกลมัน
0: เล
1: ย
0: อะไรอยู่มันไปแล้วนี
1: ่ไปแล้วไงเขาตั้งครอปแล้วนะ
0: ครับตั้งแล้วนะก็จริงๆเป็นงานที่โหจริง
1: คือ
0: เหมาะสมทุกอย่าง
1: เหมาะสมทุกอย่างนั่นแหละถูกที่ถูกเวลา
0: ใช่ไทยได้พักมาแล้วด้วยเต็มที่ปีกว่าใช่ไหมอุ้ย2ปี
1: ไม่แต่ใช่แล้วผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งคือยอมรับในสปิริตของคนเยอรมันนะ
0: ออกเองเลย
1: ออกเองไม่ต้องเสียค่าชดเชยด้วย
0: ไม่ต้องปลด
1: ถ้าปลดหมดต้องจ่ายชดเชยเพราะสัญญาในเกมมันยังไม่หมด
0: หรือพวกนี้บางทีเขาก็มีคุยกันไว้ก่อนแต่ว่าบางทีคุยกันไว้ก็ถึงเวลาเล่นง่ายก็มีไง
1: ก็ใช
0: ่เอาก็ไม่เป็นทำไมผมต้องมาออกอ่ะในเมื่อสัญญาผมยังเหลืออะไรเงี้ย
1: ก็ถึงบอกว่ายอมรับเรื่องนี้เรื่องสปิริตกับคนเยอรมัน
0: บางทีก็อาจจะแบบโอเคเดี๋ยวผมลงให้ก็จ่ายสัก 30% 40% อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของเป็นการตกลงกันภายใน
1: ใช่
0: แต่ว่าคอปในไอ้ไม่ใช่ขอภายเยอรมันในยุค ของเทรนด์คอปเนี่ยผมว่าจะเป็นยุคที่แฟนๆจับตาเฝ้ารอยแหละ
1: น่าสนใจเลยแหละ
0: งานแรกคือยูโร
1: แล้วต้องบอกว่าแล้วคอปจะเอาสไตล์ที่ใช้กับลิเวอร์พูลมาทำทีมชาติด้วยหรือเปล่า
0: ก็คุณอย่างนั้นแหละครับ
1: โอ้มันนะเขาบอกเลย
0: ทรัพยากรพร้อมนะ
1: จริงๆตัวเยอรมันเนี่ยไม่ขี้เหร่เลย
0: ครับนะฮะก็ตกรอบไปในส่วนของบราซิลกลับบ้านตามทางด้านของเยอรมันฮอลแลนด์มีใครอีกพวกใหญ่ๆที่ไปแล้วเนี่ยเยอรมันฮอลแลนด
1: ์อิตาลีนับไหม
0: วีของไม่ได้มา
1: เอาคุณบอกพวกใหญ่
0: ๆคุณไปไกลนะแต่ว่าบราซิลจะไม่เจอกับเยอรมันแล้วก็ฮอลแลนด์ที่สนามบินแน่นอนพวกนั้นน่าจะถึงบ้านหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้บราซิลก็จะเป็นตัวตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเฮ้จะมีใครตามเรามาที่สนามบินบ้างไหมเนาะโดยเฉพาะคืนนี้เนี่ยพี่โดหรือว่าจะเป็นของสเปนนี่น้องบ่าวยาเมาจะมีใครนำทีมตามมาไหม
1: เอาว่าไม่ได้นะสองทีมนี้ใครตกทีมไหนตกไปก็แบบเสียดายนะทั้งคู่เลยทั้งโปรตุเกสทั้งสเปน
0: เจอกันคือทีมดีๆพวกนี้อยากให้ไปเจอสักรอบ8หมดเลยเน
1: าะใช่
0: แต่ว่าแหมบางทีเนี่ยอย่างฝรั่งเศสก็ปูทางมาให้เจอขออภัยฝรั่งเศสเนี่ยก็จริงๆถ้าตามสายแต่แรกเนี่ยเขาก็ปูทางมาเพื่อจะให้เจอกับฮอลแลนด
1: ์
0: แต่ก็ฝ่าฮอลแลนด์ฝ่าเข้ามาไม่ได้ไปก่อนตั้งแต่รอบ32ถูกไหมฮะอย่างในส่วนของอังกฤษกับบราซิลก็ปูทางมาให้เจอรอบ8แต่บราซิลก็มาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีติดนิดติดหน่อยอ่ะมันไม่มาตามนัด
1: เล็กนัดไม่เป็น
0: นัดเยอรมันนัดใครไว้เดี๋ยวดูที่เยอรมันเยอรมันเนี่ยโดนปารากวัยเล่นไปแล้วก็ปารากวัยเนี่ยก็มาดูเยอรมันนัดกับฝรั่งเศสไปรอบ16เยอรมันไม่ยอมมาส่งปารากวัยมาตกน้ำฝรั่งเศสก็เหนื่อยว่ะคือพอมันเป็นบอลนัดเดียวพวกนี้มีวิธีการ
1: ใช่ใช่คือแท็กติกมันต้องใช้กันเล่นกันหนักอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยู่ที่ประตูแรกอย่างเด
1: ีย
0: วใช่ว่าได้หรือโดนก่อน
1: ใครได้เปรียบ
0: แล้วทีมพวกนี้เขาแบบว่าพอเจอแบบเป็นรองสุดกู่เงี้ยลุ้นลูกโทษอย่างเดียวลุ้นลากไปต่อเวลาเพื่อเตะมุมมา
1: ถึงตรงนั้นแล้วมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นอกจากลูกโทษนอกจากอะไรแล้วก็เซตพีซเนี่ยสำคัญ
0: ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ก็ดูประตูดูหรือพวกเปิดเข้ามาหม่งเนี่ยต้มเดียวอยู่อย่างฮาแลนด์เนี่ยลูกแรก
0: ยุคนี้มันมีกองหน้าอย่างฮาแลนด์สักคนหรือแฮร์รี่เคนมันอุ่นใจจริงนะ
1: ใช่
0: บางทีบอลไม่ต้องสวยมากบอลไม่ต้องทำเกมอะไรกันมากสาดเข้ามาชงกันไปกันมาขอแค่ทีเดียวแหละในกรอบ
1: เข้าจังหวะ
0: นั่นแหละขอแค่ทีเดียวแหละโอ้โหมันเปลี่ยนสกอร์ได้เลยนี่คือคลาสของระดับโลกจริงนะพี่ดิษฐ์นะ
1: ใช่ครับ
0: ฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ากลุ่มผู้เล่นพิเศษอะ
1: น่ะพวกเกสตองเอส
0: เอพลัสยิ่งกว่าพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งพี่ดิษฐ์เมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมนั่งดูอยู่นะมันมากที่คือที่ดูเนี่ยผมเป็นทีมชาติอังกฤษจริงๆไม่ได้ดูเยอะหรอกบอลโลกสมัยนี้แต่ว่าพอช่วงหลังมาเก้าๆบ่อยหน่อยแล้วก็ต้องดูบ้างแล้วมันเป็นจังหวะที่โอเค7โมงเนี่ยมันก็ไม่ได้เช้าเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้สายเกินไปจังหวะเราตื่นมายืดเนื้อยืดตัวอะไรแล้วเนี่ยก็นั่งดูสักหน่อย เออเขาใส่กันแต่เริ่มเลยนะเม็กซิโกก็ไม่ใช่ว่ามารับนะครับ
1: โอ้โหเหมือน
0: ไม่ใช่มารับนะครับใส่เลยนะฮะ
1: เหมือนมวยบ็อกซิ่งชกกัน
0: เออคือ
1: แลกหมัดกันแบบตุ้มตามตุ้มตาม
0: คือถ้าลูกนั้นเนี่ยช่วงสัก10กว่านาทีแรกเนี่ยลาอูคิมิเนสมันโขกแล้วพิกฟอร์ดเซฟไม่เซฟมากสะจันเนี่ยอูดีไม่ดีเม็กซิโกถ้านำได้จะน็อกได้เลยนะครับบอกเลย
1: แน่นอน
0: พวกกองหลังเขาผมว่าไม่ได้แย่เลยนะฮะแล้วเม็กซิโกชุดนี้เล่นดุดันนะเออ
1: เล่นมันเม็กซิโกเล่นแบบได้ใจคนดู
0: มันเกินผมว่าแฟนเราแล้วแบบว่าคึกเกินไปเปิด
1: เล่น
0: เปิดโดน
1: สวนโดนสวนนั่นแหละ
0: เนี่ยบางทีบอลอยู่ในบ้านแล้วชนะฟอร์มดีๆมามันจะมีความคึกโดยที่นักกีฬาก็แบบไม่รู้ตัวคิดว่าเราสู้ได้หมดค
1: ิ
0: ดว่าเ
1: ราใช่อะดรีนาลีนหลั่ง
0: แต่คุณลืมไงนี่คือทีมชาติอังกฤษไงที่เขาอย่างน้อยเขาก็มีตัวที่มันเป็นตัวสตาร์แล้วก็ตัวพลิกแพงคือคุณจะไปทำอย่างเงี้ยกับเบลเยียมทำอย่างเงี้ยกับอียิปต์ทำกับโคลอมเบียทำกับสวิตอะได้แต่คุณทำอย่างเงี้ยอังกฤษคือจริงคุณต้องคิดหน้าคิดหลังนิดน
1: ึงคือใช้แท็กติกผิดผมว่าเล่นกับอังกฤษแบบนี้เพราะอังกฤษอะถ้าไปบุกใส่เขามีตัวสวนมีตัวความเร็วอยู่แล้วแต่ตัวที่อังกฤษไม่มีคือตัวเขาเรียกว่าตัวเบอร์สิบมากกว่
0: า
1: ต้องใช้เคนลงมาเล่นซะส่วนใหญ
0: ่เออก็เลยกลายเป็นโดนสิครับโดนจังหวะสวนโดนจูดเล่นงานไปลูกแรกนะฮะแล้วเอาบอลมาเคลียร์ยังไม่ถึง2นาทีเลยโดนอีกไม่รู้เป็นจังหวะที่สมาธิยังไม่พร้อม
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: ทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ได้
0: พักฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วครับ
12: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ให้เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: เที่ยงคืนขออภัยครับตีหนึ่งกับอีก7นาทีนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาติดตามกันต่อนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2016รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับรายชื่อมาแล้วพี่ดิษฐ์เดี๋ยวสักพักจะไล่เรียงให้แต่ว่าขอไปดูจริงๆเมื่อกี้เราค้างเรื่องอังกฤษกับเม็กซิโกเนาะขอให้จบได้ไหมฮะ
8: ได้
7: นะครับก็เมื่อกี้เล่าจนถึงตอนที่อังกฤษเขาขึ้นนำ 3-1 นะจากแฮร์รี่เคนในนาทีที่60โดนใบแดง54นะคอนซ่าโดนแล้วก็60ได้ลูกโทษไงนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นอีก9นาทีครับในขณะที่เม็กซิโกกำลังบุกถล่มเป็นพายุทะเลทรายนะฮะก็มาได้ลูกโทษบ้างเหมือนกันก็มีพลาดเหมือนกันแฮร์รี่เคนนั่นแหละไปจังหวะจะลงไปช่วยเกมรับแล้วจะสกัดบอลอะขาเนี่ยไปตวัดโดนขาของผู้เล่นที่ประกบอยู่เสียโทษแต่ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันมีคอนแทคไงเรียบร้อยนะครับก็เลยเสียลูกโทษไปแล้วเป็นลาอูนคิมิเนสเขาก็สัดเข้าไปนะครับก็เป็น2-3ก็เหลือเวลาให้เม็กซิโกอีก20นาทีไม่รวมช่วงทดเวลาโอ้โหหนักกว่าเก่าอีกเม็กซิโกเวลาเล่นเกมบุกถ้าเลือดเข้าตาเล่นมันพี่ดิษมันจริง
8: ๆได้แหละชอบ
7: เนี่ยอย่างที่อาจารย์สกลเก่งประเสริฐเคยบอกกับไทยต้องเล่นสไตล์เม็กซิโกคุณจำได้ไหม
8: จำได้อยู
7: ่ ผมมันนึกถึงอาจารย์สกลเลยนะเมื่อเช้าอดีตโค้ชของหม่อนทองเนี่ยที่ปัจจุบันมีคุมอยู่พุทธรังสีนึกถึงคำของแกไทยต้องเล่นแบบเม็กซิโก
8: แต่พอโดนส่วนนะโป้ง
7: โดนสิครับแต่ประเด็นคือเหมือนเราก็เข้าใจนะคือบอลมันพอมันโดนไปลูกแล้วมันรีบสติแตกนะครับแล้วบางทีบอลเนี่ยนี่คือบอลตัวอย่างของบอลมั่นใจเกินเหตุเพราะว่าไล่อัดมาทุกทีมเลยไงตั้งแต่รอบแรกไงแต่คุณลืมไปไงนี่คือทีมชาติอังกฤษไง
8: นั่นแหละ
7: ทีมชาติที่เขาพร้อมจะเป็นแชมป์โลกไงแต่แค่เขายังไม่ได้ไง
8: จะได้ปีไหนดี
7: เออปีนี้ก็มีลุ้นนะแล้วก็บุกอังกฤษเขาก็รับ 100% เลยนะเราก็ไม่สวนด้วยนะคือข้างหน้าเรียกได้ว่าทับจะเลยครึ่งสนามมาคือถ้าไม่จำเป็นแฮร์รี่เคนก็ไม่ขึ้นไปแฮร์รี่เคนก็อยู่ฝั่งตัวเอง คือชัดเจนแล้วแหละว่าตึงให้ได้ไหนที่สุดอย่างแย่สุดเลยผมมองว่าอังกฤษถ้าจะเสียประตูเนี่ย ก็ต้องไปเสียนู่นแหละช่วงใกล้จบเลยให้มันได้มีเวลาพักแล้วไปต่อเวลาคือถ้าเสียช่วงสัก75 80 85ตายนะครับเพราะว่าคุณต้องสู้10คนแล้วเดี๋ยวคุณยังไม่รู้ว่าทดเจ็บอีกกี่นาทีแล้วทดกี่นาทีรู้ไหมฮะ11
8: อุ้ยบอลโลกรอบนี้นี่ทดสะใจเกือบทุกคู่ครับ
7: เพราะว่าไอ้แค่ไฮเดรชั่นเบรกก็นะแป๊บนึงแล้วนะก็ต้องมี 1-2 นาทีแล้วยังไม่รวมดู VAR รวมเจ็บรวมอะไรอีก
8: ใช่เอาดูคุณพูดถึงทดเจ้าหยาคู่นั่นไงโปรตุเกสกับโครเอเชีย
7: โอ้โหไม่ได้ต่อเวลาที่เหมือนต่อเวลานะ
8: ใช
7: ่โอ้เล่นตะคุ้มแล้วคุณคิดดูนะไอ้ไม่ต่อเวลาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันต่อจริงๆโอ้โหมันซัดกันกี่นาทีวะเนี่ย
8: ผมว่าตะคิวกินกันไม่แถว
7: กูเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันโหดจริงนะนะฮะนี่ขนาดเปลี่ยนได้5คนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาคือก็ทำทุกทางแล้วแต่อังกฤษเขาโอ้โหเนี่ยโชว์ความเป็นเกมรับไงก็เลยเอาอยู่จริงแต่ว่าคือเขาก็พยายามปิดพื้นที่อ่ะคือเม็กซิโกจะต่อบอลก็ต่อไปได้ให้เต็มที่คือแค่ครอสแล้ววัดการอากาศเอาแต่ว่าจะมาแบบว่าเข้าบอลเพื่อที่จะให้เม็กซิโกมีช่อง
8: ให้แทงไม่มี
7: ไม่เอายิงไกลยิงครอสไปเดี๋ยวครอสก็คือเดี๋ยวตันลูกมงเอายิงไกลก็เดี๋ยวบล็อกเอาแต่ไม่ให้ต่อบอลไม่ให้เข้ากรอบง่ายๆทำอะไรก็ได้ให้มันทำนอกกรอบอะทำไปเถอะแล้วเขาเอาอยู่ไงแต่บางทีมันก็เล่นแบบนี้มันก็มีแต่มันเอาไม่อยู่มันก็มี
8: อ่ะใช่
7: แต่จังหวะมันเป็นของอังกฤษเมื่อเช้า
8: ต้องยอม
7: นะฮะ
8: ถือว่ารอดไป
7: รอดไปไม่งั้นอังกฤษไปอีกนี่ผมว่า
8: ก็ไอ้นะ
7: ผมว่าฟีฟ่าจะเป็นลมหมดแล้วนะฮะ จะไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะแต่โอเคแหละฟุตบอลโลกอะยังไงมันก็เต็มทุกนัดแหละแฟนๆเขาให้ความสนใจมาแต่ว่าแบบคือด้วยแมตช์เรตติ้งอะไรเงี้ยคือเขาคงไม่อยากให้ทีมดีๆมันรีบไปกันหมดอะนะเพราะว่าผมว่าเขามีการเขาสามารถวัดได้แหละว่าทีมไหนมันอยู่ในเขาเรียกว่า market share ที่มันสูงกว่า
8: เอาง่ายๆแค่อิตาลีกับจีนไม่ได้มาเนี่ยฟีฟ่าก็จะหงายแล้วแหละ

0: ก็ไปซื้อ
1: เพราะชาติผมไม่ได้มา
2: ใช่ไงความกดดันที่ต้องซื้อมาให้คนในชาติดู
0: ทีมมาจะเอากีฬาเขาก็จ่ายใช
2: ่
0: ป่ะ
2: ใช่
0: นะฮะก็เลยกลายเป็นอังกฤษ
2: ผ่านไป
0: ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็เคลียร์เจ้าภาพตกรอบไปเป็นทีมที่2ต่อจากแคนาดาก็เหลือสหรัฐทีมเดียวแล้วพี่ดิษฐ
2: ์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถึงคู่สหรัฐมีประเด็นเยอะ
0: ประเด็นอะไรบ้างฮะ
2: พี่ทำพี่ทำ
0: อะไรนะฮะ
2: พี่ทรัมป์พี่
0: ทำไมฮะทำไมฮะ
2: กับบาโลกันและใบแดงของเขาและรอลงอาญา1ปี
0: จริงหรอ
2: เออครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วบาโลกันโดนใบแดง
0: เออๆคุณเล่าหน่อยคุณเล่าหน่อย
2: โดนใบแดงแล้วก็อยู่ดี FIFA ก็มาประกาศว่าใบแดงเนี่ยยังไม่โดนแบน
0: ฮ
2: ะเป็นรอลงอาญา1ปี
0: ฮะ
2: ก็คือถ้าเขาไม่ทำผิดแบบครั้งนี้อีกอ่ะที่ไปย่ำอ่ะก็จะไม่ยังไม่โดนแบนก็กลายเป็นว่าลงเล่นในนัดนี้ได้ที่เจอเบลเยียม
0: นี่กลายเป็นเรื่องนี้วุ่นวายไปยูฟ่ากับฟีฟ่าซัดกันเลยใช่ไหมเนี่ย
2: โอ้ไม่ใช่ฟีฟ่ากับฟีฟ่าเดี๋ยวคือแล้วประเด็นมันมาร้อนตรงที่ว่าหลังจากที่ฟีฟ่าประกาศออกมาว่าตัดสินใจแบบนั้นเน
0: ี่
2: ยทรัมป์ออกมาทวีต
0: ครับ
2: ว่าขอบคุณมากฟีฟ่าที่แบบคงความยุติธรรมไว้
0: คุณเล่าไปผมขออ่านรายละเอียดนิดนึง
2: คือแต่ว่าจังหวะฟาวของบาโลกันมันก็ไม่ได้แบบคือถ้าสับฟุตบอลเขาเรียกอะไรนะเหลืองแก่ๆแดงอ่อนๆ
0: ใช่เหลืองแก่
2: คือเป่าก็ได้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้คือเสียงของกรรมการผู้สันทัดกรณีที่เป็นกรรมการมาก่อนเนี่ยก็แตกบางคนก็บอกว่าเป็นแค่ใบเหลืองก็พอแล้วบางคนก็บอกว่ามันต้องใบแดงอะไรเงี้ยมันเหมือนการทำร้ายให้ลงอาชีพแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะที่เจ้าตัวก็ไม่เห็นเหมือนกับทิ้งน้ำหนักลงมาแค่นั้นเองแล้วไปเหยียบลงข้อเท้าเขาพอดี
0: ครับ
2: แต่สุดท้ายกลายเป็นประเด็นแดงไม่แดงเหลืองไม่เหลืองอ่ะไม่ใช่แล้วกลายเป็นประเด็นว่าฟีฟ่ายกเว้นการลงโทษโดยการรอลงอาญา1ปี
0: ทั้งที่ตอนแรกจะแบนถึง1ปีนะ
2: ใช่1นัด
0: อ๋อ1นัด
2: โดนใบแดงก็แบน1นัดไงแต่ว่าไม่แบนให้ลงเล่นกับเบลเยียมได
0: ้ผมอ่านเข้าใจแล้วโอเคผมไม่อ่านผิดนึกว่าแบนอ๋อก็คือด้วยความที่เป็นนักเตะของสหรัฐ
2: ใช่
0: แล้วเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ที่สหรัฐคือเจ้าภาพร่วม3แต่สหรัฐมันเหมือนเป็นเมนหลัก
2: ใช่ๆ
0: เพราะรอบลึกๆเนี่ยอยู่ที่สหรัฐที่เดียวเลยถูกมั้ยก็เลยแล้วมันมีเรื่องเหรอไอ้กฎที่อยู่ที่มันรอลงอาญา1ปี
2: คือมันไม่ใช่ไม่คือถามว่า FIFA มีอำนาจมั้ย FIFA มีอำนาจมันมีกฎข้อนึงที่เขาสามารถเหมือนแบบปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของการลงโทษได้แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นข้อไหน
0: อ๋อก็เลยกลายเป็นทั่วโลกเขาก็เลยไล่ประณามฟีฟ่ากันตอนน
2: ี
0: ้ว่าทำเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐแล้วก็เพียงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรมาก
2: ดดัน
0: ก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนเป็นลงอาญาโอ้ตาย
2: ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเลยนะไอ้รอลงอาญาเนี่ย
0: ช็อกเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตามเพิ่งมาอ่านเมื่อกี้นี่แหละนะฮะโอ้ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกตลกเหมือนกันเนี่ยแล้วกลายเป็นยูฟ่าก็งงเหมือนกันยูฟ่านี่คือสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรป
2: ใช่
0: ฟีฟ่านี่คือของคือทั้งโลกนะฮะยูฟ่าคือคุยกันเองคืออะไรวะ
2: เออนั่นแหละ อันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้ว เขาบอกว่าทำได้เพราะว่าฟีฟ่าคณะกรรมการตุลาการฟีฟ่ามีอำนาจพิเศษสามารถระงับโทษแบนใครก็ได้ตามแต่ดุลพินิจ มันเป็นช่องว่างของกฎที่เขาใส่เอาไว
0: ้ครับก็เดี๋ยวมานัดเจอเบลเยียม
2: นั่นแหละลงได
0: ้แล้วเป็นคนสำคัญของทางสหรัฐด้วยไง
2: ใช่ใช่
0: นะครับ
2: นี่ไงก็ประเด็นมันมาตรงนี้ตรงที่ทรัมป์มาทวิตว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องและแก้ไขความ
0: อ
2: ยุติธรรมครั้งใหญ
0: ่คือสรุปมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ใบแดงที่บาโลกันได้เนี่ยมันก็เป็นใบที่ถ้าในมุมของสหรัฐคือมันก็ยังไม่ถึงขั้นแดง
2: ใช่คือไม่ใช่แค่มุมของสหรัฐหรอกมันเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มแฟนคลับด้วยแหละกลุ่มทั้งผู้คอมเมนเตอร์ต่างๆว่า มันแดงหรือไม่แดงอย่างผู้ตัดสินบางคนเงี้ยก็ผู้ตัดสินบางคนก็ออกมาวิจารณ์ว่ามันไม่ให้แดงก็ได
0: ้ที่ไปฟาวใช่ไหม
2: ใช่
0: ก็เดี๋ยวเช้านี้เจอกัน
2: นั่นแหละ
0: บาโลกัน
2: ไม่แต่ตอนนี้หลังจากนี้มันจะมีประเด็นคือถ้าสหรัฐโดนแดงอีกอะแล้วมันผ่านข้อรอบอีกอะ
0: โอ้โหเลยถ้ามันน่าเกลียดเกินมันก็ไม่ไหวหรอกไปเปิดปุ่มใส่เขาหน้าคงหน้าแข้ง
2: ถ้าเป็น
0: เอาแค่คน

0: ซาแบบเมื่อเช้าผมว่าก็เปิดหน้าเกียดแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นว่าบาโลการมันฟาวนะเนี่ยคือคุณบอกมาว่ามันเหลืองแก่แต่ผมอยากจะดูเองแล้วอยากจะวินิจฉัยไงเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยให้ทีนึง
1: แต่ว่าเคสเราลงอาญามันไม่ใช่เคสแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้คนที่เคยโดนลงอาญาแล้วไม่มีใคร
0: ฮะ
1: คริสเตียโนโรนัลโด
0: อ๋อเหรอลีกไหนอะซาอุ
1: ๋อไม่รอบคัดเลือกบอลโลกได้แล้ว
0: คอลิฟายคือจริงๆอะผมว่านะฟีฟ่าไม่เห็นจำเป็นต้องมาใช้คำอะไรอย่างนี้เลยคุณก็แค่ปรับจากแดงลงมาเป็นเหลืองแค่นั้นแหละก็แค่บอกว่ามาดูวีทัศน์แล้วเนี่ยวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนที่คุณจะปรับลงมาเนี่ยทางทีมงานโค้ชสาระต้องยื่นอุทธรณ์ก่อนแต่พอเดี๋ยวมันเร็วเกินเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าโอ้วินิจฉัยเร็วเหลือเกิน คือคุณเจตนาคุณไม่โปร่งใสอ่ะเอางี้ดีกว่าถูกไหมล่ะ
1: อันนั่นแหละก็เป็นก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงแล้วกันก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาจะเจอกับเบลเยียมในเช้าวันนี
0: ้ก็เดี๋ยวไปตามกันต่อแล้วกันรอดูต๊อดแมตช์ยันโชคดีเล่นในบ้านไม่มีใครโหยลองไปเล่นที่อื่นดิโดนไหมล่ะ
1: อู้แต่ว่าฟีดแบ็กจากทางยูฟ่าทางเบลเยียมเองก็ไม่พอใจเลยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เบลเยียมเองก็ยื่นอุทธรณ์
0: ไม่พอใจที่ไม่พอใจเลยเป็นคู่แข่งอ่ะบ้าบอ
1: ไม่แล้วมันกลายเป็นเรื่องของทวีปเลยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกามาเจอกับทีมในทวีปยุโรปด้วยไงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของการฟุตบอลโลกแล้วกัน
0: ยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งคนก็ยิ่งรักเลยสหรัฐถูกไหม ใช่ไหมฮะนะฮะเดี๋ยวไปรอกันตอนเช้าว่าจะมาไหม มาอยู่แล้วแหละแต่ดูว่าจะยังไงจะได้รับการต้อนรับยังไงแต่เล่นในบ้านไง นะฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปดูรายชื่อคู่ของโปรตุเกสกับสเปนเนี่ย
1: ดูข้อความหน่อย
0: ดูข้อความหน่อย NMS เนี่ยมีหนึ่งเดียวจากทางน้องอาร์มนะฮะสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิดรายงานตัวครับอาร์มซ่าแล้วก็คงจะไปนอนแล้วแหละเพราะว่าเงียบไปแล้ว นะฮะอ่ะ Facebook หน่อยเราไล่อ่านมาก็ได้นะครับเพราะว่าคนรู้จักเราก็ทักทายมาเยอะเหมือนกันนะฮะคุณวิรศักดิ์บอกว่าทักทายสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับเนี่ยคือต้องบอกก่อนพี่เจ๋งฝากมาบอกว่าเราออนแอร์ออกอากาศเนี่ยในรายการช่วงดึกในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ย41สถานีทั่วประเทศนะพี่ดิษนะครับออกอากาศทั่วประเทศตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่กาญจนบุรีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ย FM 99เนี่ยมันก็จะเป็น FM 99ของจังหวัดกาญจนบุรี
1: ฮะ
0: เข้าใจฟิลไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงดึกเสาร์อาทิตย์ที่มันมีฟุตบอลเนี่ยมันจะเป็น FM 99ของกรุงเทพ
1: เป็นรีพีทรีพีเตอร์ออกไป
0: แล้วในขณะเดียวกัน99ของเมืองการเขาก็ปิดสถานีไปด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่24ชั่วโมงแล้วแต่สองชั่วโมงก็ไปแล้ว
1: ใช่
0: ก็จะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าที่บอกตอนนี้เนี่ยคือก็สี่ทุ่มถึง
1: ตีห้า
0: เที่ยงคืนถึงตีห้า
1: เที่ยงคืนตีห้า
0: แต่ว่าทั้งประเทศเนี่ยถ้าจังหวัดของคุณเนี่ยเป็นระบบวิทยุหมุนแบบเก่าอ่ะหรือว่าถ้าเมื่อก่อนเป็นแบบโนเกียรุ่นเก่าๆที่ต้องชูนคุณก็จะได้ฟัง99คืนที่ออกอากาศจากทางอสมทแต่วันยุคนี้ไม่มีแล้วที่ว่าโหลดแอปมาฟังคือผมก็พูดอะไรมันยากๆพูดได้เห็นภาพไปเฉยเพราะทุกวันนี้ไม่มีหรอกใครมาหมุนวิทยุฟังของคุณว่ามีไหม
1: อาจจะมีขับรถ
0: โอ้โหแต่เดี๋ยวนี้ขับรถคุณต้องยอมรับตรงๆเลยว่าเดี๋ยวนี้ขับรถนี้แบบว่าออก
1: ไป
0: เรื่อยๆคนหน่อยเดียวก็
1: เสียบ
0: ไม่ก็ฟังขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยออกปริมณฑลออกปทุมหน่อยเดียวนี่ไม่ใช่เฉพาะหลายๆคืนก็ฟังเริ่มยังไม่ค่อยได้แล้วนะ
1: ใช่คร
0: ับถ้าไม่อยู่ใจกลางกรุงเทพเนี่ย
1: ส่วนมากเขาก็ Android Auto
0: ก็ใช่ไงผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้วิทยุนี่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนะฮะคอมมันมีระบบบลูทูธแล้วมีโทรศัพท์ที่โหลดแอปมามันก็จบไงแต่เนี้ย
1: ใช่ก็ฟังเพลงในมือถือนั่นแหละ
0: ก็ต่อเป็นบลูทูธเอาแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็คือพอเรามองย้อนกลับไปมันก็คลาสสิกดีไง
1: ถูกไหมใช่ๆ
0: เมื่อก่อนน่ะคุณก็ต้องมีวิทยุอ่ะต่อให้คุณไม่มีคุณก็ต้องมีโทรศัพท์โนเกียที่ใส่หูฟังแล้วต้องเสียบหูฟังนะถึงฟังได้เมื่อก่อนน่ะ
1: ก็หูฟังมันแทนเสาอากาศ
0: เออ
1: ใช้หูฟังเป็นตัวรับคลื่น
0: ฟังไปฟังมาปวดหูต้องยอมเปิดลำโพงแต่เมื่อก่อนผมอยู่กาญจนบุรีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคลื่นให้เลือกเยอะหรอกแต่ว่าทุกครั้งที่เข้ามากทม.เนี่ยเวลาไม่ว่าจะมาคุณแม่หรือมาอะไรเนี่ยเวลาฟังอยู่ในกทม.บางทีมันก็เพลินดีคลื่นดีๆเต็มเลยเพลงเต็มเลยหรือว่าแบบคลื่นท็อกอย่าง99อย่างเงี้ยก็เราก็ฟังได้โดยที
1: ่
0: เราไม่ต้องมาแบบต่อเน็ตเราฟังผ่านโทรศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยุคสมัยที่ยังไม่เป็นสมาร์ทโฟนอ่ะพอนึกย้อนกลับไปเนี่ยพอคุณคนนี้บอกเมื่อคลาสสิกดีนะนะถูกไหมฮะพี่ดิษ
1: ใช่ครับ
0: นะทุกวันนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นิก

0: พี่ดิษรับฟังรายการตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีคุณเคยไปไหมนครศรีเนี่ย
1: เคยไปนครศรีเคยไป
0: วัดไอ้ไข่เคยไปไหม
1: เคยผ่านเคยผ่านผมไปบ่อยไปทุ่งสง
0: ครับอืมนะครับคนหนึ่งจากฮารุดอทเขาบอกว่าขาดคนหนึ่งได้ไงไม่เอาไปปั้นเลยเพราะผมเพิ่งโพสต์ด่าไปนะฮะมันแย่งงานผมหมดแล้วครับไปเหลืออะไรให้ผมแล้วครับ
1: แก้ปัญหาตัวเองก่อน
0: เออนะฮะแล้วที่เหลือก็มีคุณจอมพลอะไรเงี้ยก็ทยอยส่งสติกเกอร์มานะครับคุณอัธพลสวัสดีทุกคนน้องแคทเธอรีนอันนี้จาก Star Volleyball 5นะครับบรรดาเราสมุนผม
1: แฟนคลับคุณ
0: ยังตามกันมาพี่นิกหล่อมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสเปนโปรตุเกสใครมีโอกาสคว้าชัยเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะพี่ดิษนะ
1: ครับ
0: นะครับฮินากุนี่นี่ตัวท็อปของ Star Volleyball 5นะครับนอนดึกนะครับวันนี้มาทำงานเลยครับอันนี้คือทำงานนะครับนี่ไม่ได้มาจัดเล่นๆนะครับไม่ได้เปิดไลฟ์คุยเองนะครับนี่จัดอยู่คลื่นวิทยุนะฮะเออถ้าแบบใครขับรถอยู่เนี่ยเปิด99ตอนนี้เนี่ยก็ได้ยินเสียงเราถูกไหมฮะเออนะครับเพียงแค่ว่าเดี๋ยวนี้ไหมพี่เด็ดเมื่อก่อนวิทยุเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการนะ
1: ใช่
0: คุณเนี่ยความคลาสสิกหนึ่งคืออะไรคุณไม่ต้องจินตนาการ
1: ว่าหน้าตาเป็นยังไง
0: คุณบางคนเสียงผู้หญิงเนี่ยเสียงใสๆนะหน้าตาเป็นยังไงผมก็มีนะเมื่อก่อนฟังอะไรเงี้ยที่แบบเรายังไม่เป็นระบบ
1: คุณยังนึกชื่อดีเจในความทรงจำคุณได้บ้างไหม
0: ก็มีทำมาก่อนเมื่อก่อนมีพี่ยุงของ96อ่ะพูดได้ว่าเขาปิดขึ้นมาแล
1: ้
0: วพี่ยุงรู้สึกว่าเขาเป็นคนเสียงใสมากเลยแล้วผมเนี่ยเรียนตอนเช้าเนี่ยเมื่อก่อนตอนเรียนม.ปลายเนี่ยตื่นมาก็บางทีก็จะหลับกับคลื่นพวกนี้แหละ96บ้าง99บางทีเราก็จะฟังบางทีเราตื่นมาเอามาแล้วมารายการสรุปข่าวกีฬาตอนเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะฟังแล้วก็ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะมีอย่างที่เนี่ยก็ต้องนึกถึงพี่ตั้มโภควัตรดีเจริญเพราะเสียงแกมันเป็นสไตล์เหลือเกินยุคที่ยังไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยนะพี่เจ๋งทรงศักดิ์อย่างเงี้ยคนอะไรเสียงสากขนาดนี
1: ้แล้วพอเห็นหน้า
0: ก็สากเหมือนกันเลยสากเหมือนเสียงเลยหยอกโอ้รักมากเลยพี่เจ๋งเนี่ยอําเล่นเฉยๆนะไม่แกล้งแกมากแกอําก
1: ลับมาที่ข้อความกลับมาที่ข้อความมีใครอีก
0: ที่นาบอกว่าเชียร์เม็กซิโกค่ะไปแล้วสิคะเออนะครับคุณตั้มช่างภาพมือ1พี่ดิษอีกมือ1ขาดนะครับตั้มสุริพงษ์ไม่หลับไม่นอนกันเหรอครับนี่
1: ทำงานทำการสิครับผม
0: นี่ไม่ได้จัดเล่นๆนะฮะเนี่ยบอกผมดูแต่ลิเวอร์พูลเออลิเวอร์พูลปีหน้ามีบอลยุโรปให้ดูไหมฮะอ๋อมีดิ
1: มียังมาอยู
0: ่เออดูบอลเพิ่งเคยเห็นฟุตบอลรอลงอาญาเป็นไงพี่ดิษเออนะฮะรอดู VNL สาวไทยลุยที่โอซาก้าพินิกบรรยายหรือเปล่าครับผมมีนัดเดียวครับกับสหรัฐครับนี่ทางข้างผมนี่เขามี3นัดครับ
1: เป็นไปไม่ถึงขนาดนั้นครับ
0: แต่เดี๋ยวผมเปิดให้เขาทุกอาทิตย์แหละดีเอ็นเอลเนี่ยแล้วก็ปิดให้เขา
1: คุณตัวเปิดไงคุณตัวเปิดก่อนได้ปูด
0: เอาพี่ดิษว่าไงเอาสั้นๆให้คุณโจเอลเขาหน่อย4นัดนี้เราจะคุณคาดหวังนัดไหนที่สุด
1: ผมอ่ะคาดหวังเหรอญี่ปุ่น
0: ก็ทุกคนก็คาดหวังญี่ปุ่นหมดแหละตัวเท่ากันอย่างน้อยๆถูกไหมล่ะ
1: แต่จะบอกว่าชนะยากนะ
0: ถ้าญี่ปุ่นชนะยากแล้วอีก3ชาติอะไรจะง่ายกว่าญี่ปุ่นมั้งมีไหมหรือไม่มี
1: ดูจากรายชื่อแล้วอะใครจะบล็อกวากัตถ้าจะพูดถึงตัวกี
0: ไม่ได้โอ้โหไม่ต้องวากัตหรอกแค่ไอจอแดนทอมสันเอฟวีสกินเนอร์ไอจูเลียเบิร์กแมนเนี่ยแอนนาควิสเนี่ยโอ้โหก็ยังเอาไม่อยู่เลย
1: อะบราซิลไหนบราซิลก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วก็แพ้ไทยใน VNL ด้วย
0: บราซิลเนี่ยมันไม่มีกาบี้แล้วก็ไม่มีไทนาร่าแต่ผมว่าไม่มีกาบี้เนี่ยไม่น่าจะใช้ประเด็นเพราะว่าไอ้8นัดที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีเขาก็ฟาดมาได้หมดส่วนไทนาร่าเนี่ยผมก็ว่าก็ไม่ได้ชัดว่าจะออกยิ่งดีด้วยโรซ่ามาเรียยืนตัวจริงเลย
1: นั่นแหละ
0: ยิ่งหนักกว่าไทนาร่าอีกถูกไหมเออเพราะฉะนั้นยากว่ะสนามเนี้ยมันยากมากๆเลย
1: ชนะใครก็ดีใจแหละ
0: คือผมว่าเปลี่ยนไอสนาม3เนี่ยไปอยู่สนามแรกเนี่ยผมว่าได้วัดเพราะว่าเขายังสำรองกันเยอะๆหมดเลย
1: ถูก
0: พอ3เนี่ยเขาไม่มีนะครับเขาจะคือบางทีมันอาจจะเข้ารอบนะเขามั่นใจแต่ว่า
1: เขาซ้อมพร้อมรอบสุดท้ายแล้ว
0: เอาเข้า4บนดิใครอยากไปอยากเข้า4ล่างอ่ะถูกป่ะล่ะอย่างน้อยคู่แข่งมันจะเป็นใครไม่รู้แต่ในเมื่อคุณเข้า1เข้า2เข้า3เนี่ยคุณก็จะได้เจอกับทีมที่มันเพิ่งจะกระเสือกกระสนเข้ารอบมาอย
1: ่
0: างน้อยๆอ่ะมันอาจจะเป็นทีมที่ดีก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามาง่ายอ่ะมันก็เหนื่อยเข้ามาเหมือนกันถูกไหมมองมุมนี้แล้วกันนะฮะนะฮะสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลไทยต้องแช่งทีมไหนบ้างไทยถึงจะไม่ต้องตกชั้นก็โดมิฝรั่งเศสที่อยู่ต่ำกว่าเราอ่ะบัลแกเรียยูเครน
1: รุ่นเอารุ่นเอารุ่นเอา
0: คือเราอาจจะแพ้ทุกนัดก็ได้แต่เราอาจจะไม่ตกไงถ้าพวกนั้นมัน

0: ไม่ทะเลทะล่าอยู่ดีมันชนะกันได้ทีมละ3อ่ะโอเคให้เขาเข้าไปเราก็ตกไปถ้ามันทํากันได้ไม่สวิงกันไปกันมาแล้วเขาดีกว่าเราก็ไม่เป็นไร
1: น่ะก็ต้อง
0: ก็จะได้รู้ไว้ว่าอยู่ดีทีมที่มันตามเราขนาดนี้เนี่ยมันทำได้กันหมดโดยพบองค์ประชุมแต่มันเป็นไปได้ยาก
1: ก็เป็น
0: มีสิทธิ์
1: ม
0: ี
1: สิทธ
0: ิ
1: ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่เขาก็ไม่ได้เจอหนักขนาดเรา
0: เออแต่เราแม่งเรามันสนามแบบโหสั่งมา
1: แต่ก็แต่เราอ่ะนัดเดียวพอนัดเดียวขอนัดเดียว
0: แต้มเดียวพอไหมหรือยังไม่ชัวร์มาก
1: ไม่ชัวร
0: ์อืม
1: ถ้าชัวร์คือต้องชนะ
0: อืม
1: ไปที่ข้อความ
0: ว่ากันว่ากันดูกีฬาไทยบัตรเขาชมถูกที่สุดแล้วหลักร้อยพอไปดูบัตรชมวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นเจอไทยหลายพันยิ่งบอลโลกอเมริกายิ่งแพงอ่ะตรงนี้เอาคุณเอาหน่อย
1: แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครับคือคนไทยอ่ะกีฬาส่วนใหญ่ไม่แพงยกเว้นไม่ค่อยอ่ะเห็นบัตรกีฬาอะไรมีแพงผม
0: เอาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเนี่ยร้อยเนี่ยดูวันละ3คู่ไอ้ช่ำถูกไห
1: ม
0: ร้อยนึงดูได้ทุกคู่
1: ดูอย่างเอาVNLในไทยแล้วกันบัตรแพงสุดเท่าไหร่4,000
0: 4,000 นี่คือซูเปอร์ VIP ข้างล่าง
1: นั่งริมคอร์ดได้รับเหงื่อ
0: นักกีฬามีเผื่อมีนักกีฬามาพบปะแฟนๆจังหวะวิ่งขุดล
1: ู
0: ก
1: ใช่
0: ใช่ใช่ไหมแล้วคุณเก็บภาพอะไรได้แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเลยเอาบัตรถูกก็มีครับ300ไงครับ
1: นู่นเฮ้ยแต่ถามผมบัตรถูกสุดของสนามไทยไม่ได้ไกลเลยนะ
0: แต่ผมชอบ900ดิผมว่าเป็นมุมที่ผมนั่งเหนือขึ้นมาจาก 4,000 นิดเดียวเอง900อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไง
0: แล้วผมเป็นคนไม่ชอบดูมุมระดับสายตาผมชอบดูมุมสูงอยู่แล้วไงผมก็เลยมีความผมไม่ได้รู้สึกว่าอินอะไรมากมายกับบัตร 3,000 หรือ 4,000 ที่คนหนึ่งมันไปนั่งอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเขาอยากได้แบบความใกล้ชิด
0: แต่เราเป็นคนชอบดูอะไรมุมสูงอยู่แล้ว
1: ผมไม่ชอบดูตรงนั้นเหมือนกันผมดูข้างบนดีกว่า
0: 900นั่นแหละเนี่ยผมว่า900ดีสุดแหละแล้วก็ดีที่สุดก็คือฟรีใครเอามาให้ก็ถือว่าดีสุดเอาจริงแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นอะไรเขาก็ร้อยเดียวพี่ดิ120เลยก
1: ็ไม่ก็มีแพงกว่านั้น 2-300 ก็มีแต
0: ่
1: ก็ไม่ได้มีหลักพันไง
0: นะฮะเราก็ยึดที่ถูกที่สุดแต่ว่าบัตรวีเอลที่ญี่ปุ่นคุณพอทราบราคาไหม
1: สุดมากถูกสุดก็ประมาณ500แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะสมัยผมไปดูนะ10ปีที่แล้วอ่ะสมัยก่อนโควิดอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ถูกสุด800ประมาณ
0: นั้นอย่างนี้แข่งอเมริกาค่าเงินสูงขนาดนี้อ
1: ยู่อารมณ์แบบชั้นบนสุด Impact อ่ะ
0: ครับโ
1: อ้ประมาณนั้น
0: น่ะแต่ถ้าเกิดสมมติแข่งแอร์ลิงตันอเมริกาค่าเงินเขาระดับนั้นนี่ก็กระหน่ำเลยดีถ้าคนไทยไปดูเนี่ยก็ถือว่าแพงสำหรับเราเลยแหละใช่ไหม
1: ก็ใช่ถ้าถามถึงค่าเงินเนี่ยแพงสำหรับเราเลย
0: อ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติคนอเมริกามาเชียร์ทีมชาติไทยที่อินดอร์สเตเดียมผมมาแล้วเขาเจอบัตร800เขาไม่งงมันถูกจัง
1: เขางงตั้งแต่ซื้อข้าวหน้าสนามแล้ว
0: ทำไมฮะ
1: เหรียญเดียวอย่างเงี้ย30บาทเหรียญ50
0: 2เหรียญ
1: 2เหรียญ70
0: เออซึ่งบ้านเขานี
1: ่10กว่าเหรียญอะอาหารทั่วไปอะมี10เหรียญ12เหรียญ
0: สมมติว่าเฟรนช์ฟรายสักถ้วยนึงไก่ทอดสัก2ชิ้นเค้าก็ต้องมีระดับ10เหรียญใช
1: ่
0: มั
1: ้ยใช่
0: บ้านเราจบได้ด้วยแบงค์100ใบเดียว
1: ใช่
0: แต่สำหรับคนไทยคือแพง
1: แพงก็ญี่ปุ่นไหนบัตรญี่ปุ่นเงี้ยอะ 1,500800อ่ะ 1,500 ต้องมี 1,500
0: เอออ่
1: ะตอน SV League นัดชิงลีกญี่ปุ่นนัดชิงวอลเลย์บอลบัตรลิงไซส์อย่างที่เรานั่ง 4,000 น่ะนั่นเขาเรท 2-30,000 นะก็ถือว่าบ้านเราดูสะดวกสุดแล้วถูกแต่ช่วยกันซื้อบัตรเถอะมันจะได้พัฒนา
0: บัตรฟุตบอลไทยลีกเนี้ย100 150เต็มที่อ่ะ200บาทีมเยือนนะแต่คุณไปเทียบกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดิ
1: โอ้โหงั้นบียอนไปแล้วนั้นบียอน
0: เออคือผมก็แบบมีความรู้สึกว่าโหแล้วเขาบัตรราคาอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เต็มกันทุกนัดทุกสนาม
1: แย่งกันด้วยขายต่ออีกเท่าไหร่ไม่รู
0: ้บ้านเราแบบ100 1 120ผมยังเอาไม่อยู่ไงคือมันก็อยู่ที่คุณภาพแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นในช่วงเวลานั้นจริงๆนะ
1: ก็ตามนั่นแหละครับคือ อยู่ในไทยก็มีข้อดีข้อเสีย
0: นะฮะ
1: มี
0: อ่ะต่อนะครับสวัสดีครับพี่ๆที่ทำงานครับรถหัวแดงครับคุณน้ำมนนะครับคุณอัมพรบอกกระทิ้งดูโอเคนะครับอภิดิษฐ์สอยมากที่ทาง YouTube
1: YouTube มีอะไรโอ้โหนี่เขา
0: เอามาเลยทีละอันเลย
1: ย้อนกลับไปถึงตอนนั้นเลยถ้าพี่จะไปดูรอบ8ทีมต้องใช้เงินเท่าไหร่หาตั๋วที่ไหนทำวีซ่าทันไหมโอ้โหบอลโลกไม่ทันครับผมบอกเลยถ้าทำวีซ่าตอนนี้สมมติถ้าไปดูที่อเมริกาหมดสิทธิ์เพราะคิววีซ่าอเมริกาตอนนี้

0: น่าจะประมาณ 2-3 เดือน
1: เออผมเห็น
0: ถ้าไม่ได้มีวีซ่าอยู่แล้วนะ
1: ผมเห็นคนเขาจะทำทัวร์ไปดูบาสเกตบอล NBA เขาต้องทำล่วงหน้าระดับ2เดือนนะไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าจะไปไม่ได้นะ
0: คือประเด็นคือการจองคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยใช้เวลาน
1: อ
0: กจากคุณจะจ่ายแบบเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยอาจจะพอเร็วกว่านั้นได้อะไรเงี้ยถ้าตอนนี้ไม่ทันครับถ้าสนามอเมริกาเนี่ยไม่ทันแน่นอน
1: ครับไม่ทันนะนะฮะ
0: เรามือพูดถึงบราซิลที่เราพูดไปแล้วนักเตะบราซิลสมัยนี้คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์เตะบราซิลสมัยนี้ไม่กล้าเล่นลีลาแล้วครับทั้งสับขาลอกแบบโดอ้วนหรือเลี้ยงบอลแบบอีลาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต้กลับหรือกลัวโค้ชด่ามันก็จริงด้วยรูปแบบของฟุตบอลสมัยนี้มันปรับเปลี่ยนไปทำให้นักบอลแบบศิลปินเนี่ยมันหายไป
1: เรื่องนี้เข้าบอลกันแรงเหมือนกว่าเมื่อก่อน
0: ใช
1: ่คือคุณเล่นแบบเมื่อก่อนคือแต่สำหรับผมอะฟุตบอลมันก็คือจินตนาการแหละโค้ชคงไม่ด่าหรอกถ้าคุณเลื้อยแล้วมันเลื้อยผ่านอะ
0: ถูก
1: แล้วมันเลื้อยแล้วมันขึ้นไปหน้าปากประตูได้แต่คุณเลื้อยแล้วตะบี้ตะบันเลื้อยติดครั้งนึงก็ติดอีกครั้งก็ติดอะไรก็ต้องด่าอยู่แล้วแหละ
0: คือคุณจะเล่นจินตนาการเล่นสวยงามได้แต่คุณต้องแข็งแกร่งมีความเร็วสมัยนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ที่แบบค่อยๆไปทีละยึกสองยึกงั้นอะไม่ใช่
1: เมื่อก่อนเล่น Winning Eleven หรือ Pro Evolution Soccer เรานักเตะเก่งเราเลี้ยงครึ่งสนามสบายๆนะ
0: แน่นอนแหละ
1: กดอะไร R1 แล้วก็ไปซิกแซกอะไรบ้างอะไรเงี้ย
0: สับๆๆๆๆนะฮะ
1: แล้วก็มีบอกว่าไอ้ที่ผมพูดช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า Master League ถูกต้อง
0: นี่ออกยัง
1: Master
0: League อ่ะนี่ออกแล้วนี่ออกแล้ว
1: มันไม่ใช่การคุมทีมนะมันคือการไปเล่นทีม
0: ใ
1: ดท
0: ี
1: หน
0: ึ่
1: งแล้วเขาก็มีนักเตะกระโหลกกะลามาให้เรา
0: ถูกถูก
1: แล้วเราก็ต้องไปเอานักเตะจากทีมอื่นไปเราชนะนัดหนึ่งจะได้เงิน
0: ถูก
1: แล้วก็ไปเอานักเตะมาแล้วก็เอามาแทนจนเราได้ทีมในฝันเรา
0: ขอบคุณมากมาก
1: ผมจำหมดมันไม่ได้นะฮะไอ้หมดนี่แหละนะครับ
0: คุณก้องเกียรติบอกว่าเสียดายทีมไหนที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้ผมว่าผมพูดไปแล้วนะ
1: อิตาลีแน่นอนหนึ่งแหละสองก็ไทย
0: เอาให้มันใกล้เคียงหน่อยได้ไหม
1: ไอ้โปแลนด์เลวานเดนมาร์กเอริกเซนสำหรับผมจริงเรื่องนี้เคยคุยไปแล้วแหละแต่ว่าเริ่มจำไม่ได้ชิลีอันหนึ่งชิลีก็ขาประจำเหมือนกันแล้วก็
0: อิตาลีสุดแล้วแหละ
1: อิตาลีมันแน่นอนอยู่แล้วแหละหมดยังไงฝั่งยุโรปก็น่าจะประมาณนี้กรีซอีกอันหนึ่งโอเคกรีซก็ถือว่าเทพนิยายกรีกหมดแล้วแหละอเมริกาใต้ก็โอเคแล้วแหละก็เปรูอะไรก็ไม่ถือว่าร้ายแรงมากอ่ะ
0: ใช่
1: ก็
0: ถ้ารอให้บราซิลหรืออาร์เจนตินาไม่ได้มาค่อยว่ากันอเมริกาใต
1: ้ฟีฟ่าปวดหัวอีก นะฮะคือมันก็แทนได้โดยพวกคือหมายถึงว่าถ้า คือถ้ามันไม่นับแค่ไม่นับแค่บราซิลกับอาร์เจนตินาเนี่ยที่เหลือถ้ามันไม่ได้มีใครมาเนี่ยผมว่าไอ้ทีมที่มาแทนมันไม่น่าเกลียดแม้กระทั่งอุรุกวัยไม่ได้มาเนี่ยผมว่าถ้ามันมีปารากวัยมันมีชิลีก็ไม่ได้แย่
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: คือทีมพวกนั้นมันเป็นทีมที่มาตามอยู่ตามสมัยคือถ้ามีซูเปอร์สตาร์ขึ้นมามันก็สู้กันได
1: ้ผมไป5แล้วนึกออกเท่านี้แหละของคุณมีอะไรบ้าง
0: ผมอิตาลีเท่านั้นแหละ
1: ทีมเดียวเลยเหรอ
0: ทีมอื่นผมว่าเฉยๆกรีซผมก็ยังเฉยๆอะไรก็ผมไม่เฉย
1: แล้วก็มีจีนอีกอันนึงที่ผมว่ามีความรู้สึกว่าถ้ามาเนี่ยมันผมว่าประชาชนจีนจะเต็มอเมริกานะ
0: ก็ใช่ถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความสนใจอย่างเงี้ยจีนเนี่ยโอเคแหละ
1: นะฮะแต่ว่าอิตาลีนี่คือมันเกินไปแล้วอะมัน12รอบ12ปีแล้วอะถ้าเกิดว่าใครมีลูกเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ลูกเนี่ยกำลังจะเข้ามอ1เนี่ยยังไม่ได้ดูอิตาลีเล่นบอลโลกกันเอ้ยลูก12ปีคุณจะเข้ามา1เนี่ยยังไม่ดูแต่รีเล่นบอลโลกกันเนี่ย
0: คุณดูบอลโลกครั้งแรกครั้งไหน
1: เกาหลีญี่ปุ่นไงฮะ2002ดูรู้เรื่องเลยตอนนั้นน่ะ
0: ผมดูครั้งแรกคืออิตาเลีย96ใช่ไหม
1: เอ้ย
0: ที่ปาโจยิง
1: 94ดิ
0: 94ใช่ไหม
1: ที่อเมริกาแหละ
0: ไม่ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพสิครับ
1: เอ้ย94อเมริกา98ฟรอง98
0: ที่เปิดสนามฟองโซโอมัมบียิกยิงใส่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าตอนนั้นน่ะ
1: เหรอ94หรือเปล่าเอ้คุณนี่ยังไงอ่ะเนี่ยฟองโซอะไรนะ
0: แคเมรูนนะแคเมรูนฟองโซโอมัมบียิกผมจำชื่อได้เลยผม ผมดูนัดแรกเปิดมาตอนนั้นไม่รู้กี่ขวบเลขหลักเดียวผมยังจำอายุตัวเองไม่ได้เลย
1: เดี๋ยวผมดูให้
0: แคเมรูนกับอาร์เจนนัดเปิดสนามอ่ะ
1: คาร์มาลูงาเจนเหรอ
0: เออผมว่าผมจำแม่นที่อิตาลี
1: อิตาลีนี่
0: อิตาลีเป็นเจ้าภาพ
1: เหรอมันไกลมากเลยนะเนี่ยมัน90ใช่ไหม
0: เออนั่นแหละ
1: โอ้โหผมยังไม่เกิดเลยครับผมอีก3ปีผม

0: เกิดอะอ๋อใช่จริงๆด้วย
1: เออผมนั่นแหละครั้งนั้นคือครั้งแรก
0: ดูเรื่องยัง
1: ดูเรื่องแล้วผมถึงจำได้ไงว่านัดแรกเนี่ยอาเจนแพ้แคเมรูนเปิดสนามในแชมป์เก่าอาร์เจนตินาแพ้แคเมรูน
0: เออที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพปี90แล้วแชมป์เป็นเยอรมันตะวันตกใช่ไหม
1: นัดชิงโรเบโตบักโจยิงจุดโทษข้ามขาด
0: รอบรองหรือเปล่าครับเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเป็นเยอรมันตะวันตกอาร์เจนนะ
1: อ
0: ิตาลีที่3อังกฤษที่4
1: งั้นเออรอบรองเหรอมั้งที่บักโจยิงพลาดตกรอบส่วนนัดชิงเนี่ยจุดโทษอันเดียเบเม่ยิงนี่ความทรงจำ
0: มาแล้ว
1: เป๊ะเป๊ะ
0: ครับผมเอ้ยสมัยนั้นยังมี24ทีมนะพี่ดิษ
1: ใช่ครับ
0: เออนะครับอ่ะหมดอย่างข้อความเดี๋ยวจะไปไล่รายชื่อสักที
1: เจ้าภาพตกรอบไปแล้วตกไป2แล้วคืนนี้คิดว่าเจ้าภาพจะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันถึงคู่นั้น
0: ได้แล้วก็นี่นอกเรื่องหน่อยถ้าซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้แนะนำรุ่นไหนยี่ห้อไหนครับ
1: โอ้โหอันนี้แล้วแต่คนชอบเลย
0: คุณมีแผนจะสนใจ EV บ้างไหมตามนโยบายท่านนายกเมื่อหลายเดือนก่อน
1: ก็อยากได้อยู่แต่รอก่อนสักสิ้นปีแล้วค่อยดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ออกมาเยอะเหลือเกินถ้าไม่รีบใช้รถต้องใช้เลยผมแนะนำว่ารอดูเพราะตอนนี้กำลังออกแบบรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีดีๆราคาลงมาถ้าไม่รีบแบบต้องใช้เลยทันทีนะ
0: ครับอืม
1: รอคือ
0: ร
1: ถปีนี
0: ้รถนี่เป็นสินค้าที่ยิ่งรอยิ่งนะ
1: มันไม่ผมว่าตอนนี้อ่ะด้วยรถไฟฟ้าด้วยความที่มันไม่ใช่มันเหมือนเครื่องเหมือนอุปกรณ์เครื่องเหมือนมือถือเครื่องไปแล้วอ่ะ
0: เออ
1: เทคโนโลยีใหม่ๆมันมาเร็วแล้วพอเทคโนโลยีใหม่มาปุ๊บราคาก็ลงคุณอาจจะกลับไปซื้อรุ่นเดิมที่คุณเล็งไว้ในราคาที่ถูกลงอีกแสนนึงเลยก็ได้นะ
0: เป็นไปได้แสดงว่าแล้วงานมอเตอร์โชว์นี่คุณจะได้รถในราคาที่ถูกลงเยอะไหม
1: มันแล้วแต่ช่ว
0: งอ่ะ
1: คือจริงๆแล้วผมว่าสิ้นปีอ่ะเป็นช่วงที่แต่ละ
0: เคลียร์แลนด์เหรอ
1: เคลียร์แลนด์เออทำยอดสรุปยอด
0: เซลล์ก็จะวิ่งกันวุ่นวายหมดเล
1: ยบริษัทก็ต้องการแบบปิดยอดแต่ละค่ายรถอะไรเงี้ยปิดยอดแล้วมีอัดโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูถ้าไม่รีบ
0: แต่ผมยังยึดมั่นในน้ำมันของผมต่อไป
1: อันนั้นมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนความชอบแล้วก็เงื่อนไขในการใช้ชีวิตในการใช้รถของแต่ละคน
0: เพราะผมมีความรู้สึกว่า
1: คุณใช้รถอะไรคุณก็พัง
0: ผมได้ลุยน้ำท่วมรถพังมาแล้วนะ
1: เออนั่นแหละคุณใช้รถอะไรคุณก็พังรถคุณเนี่ย
0: ใดเขาเรียกว่าใดวันนั้นใดชาร์จรถพังผมดับหน้าการประปาตรงแถวๆมอธุรกิจมาแล้วนะฮะต้องมันรถยกมาลากกันเลยนะ
1: ดับหน้าธุรกิจนี่คุณจงใจดับหรือเปล่าครับ
0: โอ้ยผมเลือกที่ได้ด้วยเหรอฮะคุณนี่นะฮะเจ้าภาพตกไปแล้ว2คืนนี้เจ้าภาพคิดว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับแต่จริงเราเหลือไลฟ์ไว้เยอะแหละแต่ว่าจะไล่ข้อความให้หมดนะเขาอุตส่าห์ส่งมาคุยกับเราเราก็อยากจะตอบให้นะครับไม่หรอกจะได้ไม่ต้องหาข่าวมาคุย
1: ผมขออ่านข้อความนี้ครับพี่เสื้อเงินใช่คนที่ภาควอลเลย์บอลหรือเปล่าครับภาคได้มันมากเนี่ยโหแฟนคลับคุณนี่
0: เหมือนกันครับเหมือนกันนี่ไงคู่ขวัญผมเมื่อคนนี้นะครับแต่ช่วงหลังเขาโอ้โหไปแนวดังกับผมแล้วครับต้องยอมครับแม่แต่ว่าก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราก็มีภาคด้วยกันนะครับผมกับพี่ดิษนะฮะคู่ระหว่างอิตาลีกับเบลเยียมติดตามได้ทางหน้าจอโทรทัศน์ช่อง Monomax Sport นะครับเออนะครับไทยจะตกชั้นไหมครับถ้าถามผมไม่อยากให้ตกและคิดว่าไม่ตกพี่ดิษว่า
1: ผมก็ต้องตอบว่าไม่ตกครับผมก็คิดว่าไม่ตกนะ
0: ถ้าไทยตกเนี่ยผมเดือดร้อนนะฮะ
1: ไม่ใช่แค่ผมหรอกครับไม่ใช่แค่คุณด้วยครับ
0: ผมเดือดร้อนนะคือผมเดือดร้อนนะอย่างน้อยปีหน้าอย่างช่วงเวียนแอลเนี่ยคือเราไม่มีเล่นเนี่ยงานผมหายนะครับแล้วช่อง YouTube ผมเนี่ยไม่มีคอนเทนต์นะฮะคือถ้าไทยไม่ได้ไปเวียนแอลผมบอกเลย
1: ไอ้คุณก็มี AVC ครับไง
0: โอ้ตาย แล้วปกติวิเคราะห์ไทยเจออิตาลีไทยเจอบราซิลต้องมาวิเคราะห์ไทยเจอคาซัคเนี่ยเหรอฮะ
1: ไทยเจอคีร์กีสถาน
0: โอ้ตายแล้วผมจะมีข้อมูลมากดู
1: ฮ่องกง
0: นะฮะเออนะฮะ
1: มากันไปทักทายเนี่ยคุณอะไรเนี่ยภูษานิสา สวัสดีครับติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษสุดยอดหน้าไมค์ VNL ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: คู่กันบ้างครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะโดนแยกคู่ไปแล้วนะฮะ
1: นี่เขาพูดถึงประเด็นที่เราพูดไปทีมไหนที่เสียดายไนจีเรียแคเมรูนครับหลังๆไม่ค่อยได้เห็น
0: ด้วยอีก2อันเนี่ยนะผมไม่ได้นึกถึงโซนแอฟริกานะฮะ
1: พี่มีสโมสรฟุตบอลที่ชอบไหมครับ
0: นิวคาสเซิลครับโอ้ผมเชียร์นิวคาสเซิลมาตั้งแต่2002อ่ะตั้งแต่ปีเดียวกับที่ดูบอลโลกอ่ะเริ่มดูบอลอ่ะ
1: ผมแบงกุงสิอันนี้ได้มั้ย
0: ได้เขาไม่ได้ถามว่
1: า
0: ต่างประเทศหรือว่าไทยคุณจะตอบอะไรก็ได้ครับคุณจะตอบไหหลำก็ได้ครับโอ้โหเอ้ยคุณจะตอบเจงกิสข่านก็ได้ฮะ

0: มตอบผมตอบ BG ได้ไหมครับ
1: ได้สิครับผมได้สิครับเมื่อวานก่อนสุดสัปดาห์เขาเพิ่งจัดแข่งบอลเซเว่นอินดอร์ไปดีมากเลยเจ้าพ่อคอนเทนต์จริงนะ BG นะ
0: แน่นอนอ่ะ
1: เขาเชื่อหาอะไรแปลกๆแล้วแบบ
0: คุณต้องนี่รอไปดู BG แอสตันวิลล่าด้วยนะ
1: โอ้ยโหผมจองแน่นอนครับผมเดี๋ยวต้องไปใช้กำลังภายในขอบัตรเข้ามาให้ได
0: ้คุณพูดอย่างนี้ออกไหมเนี่ยคุณต้องบอกว่าไปซื้อบัตรสิครับ
1: เอ้าทำไมอ่ะเราเป็นคนที่ศรัทธาสโมสรมานานเราโอ้โหเราต้องใช้กำลังภายในบ้างแต่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะเออตายแล้วทันไหม
0: ไม่น่าทัน
1: เอ้ยเปลี่ยนใจดีกว่าเดี๋ยวไปจับจองซื้อตั๋วดีกว่าทันไหมนะครับลีกบอลจีนตอนนี้เหมือนแมนซิตี้ติด115คดีแค่ลีกจีนตัดสินผลแล้วโอ้ยคดีแมนซิตี้ครับนี่ถ้าคุณไม่พูดถึงนี้ผมลืมไปแล้วเนี่ยมันเงียบจนโอ้โหตายแล้วนะฮะแต่ปีหน้าซิตี้ก็น่าดูนะเป๊ปไม่อยู่จะเป็นไงนะพี่ดิษฐ์นะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: อ๋อนี่ไงมีคุณบอกว่าอิตาเลีย90กันใหญ่เลยช่วยผมตอบให้ผม
1: น
0: ึกอ่ะ
1: เนี่ยแฟนๆบางคนเค้ารู
0: ้เป๊ะมาก
1: กว่าพวกเราเองนะในข้อมูลข่าวสารเนี่ยหรือว่าแบบความทรงจำอ่ะอย่างเราภาควอลเล่ย์เนี่ยเราพูดตรงๆนะพี่ดิษฐ์เราไม่ได้รู้สู้พวกแฟนคลับได้นะบางทีเค้าเรียลไทม์เราภาคผิดเค้าล่อเราเลยนะในกลุ่ม Facebook นะเออนะฮะนะครับอาเจนแชมป์86นะฮะคุณว่า90นะครับคืนนี้สเปนเจออะไรคะ
0: สเปนเจอโปรตุเกสครับ
1: ปัญหาที่ชาร์จขอแยกมิเตอร์ยังลำบากนี่รถไฟฟ้าพี่ดิษนะครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหม
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่คุณนะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมเรื่อง
0: พอก่อนเดี๋ยวจะนอกเรื่องเกินไปจะไม่ได้ไปเข้ารายชื่อมีคนตามแล้ว
1: พอเราอ่านก็ส่งไม่หยุดเนี่ยใช่ไหม
0: ผมจะได้ฟังรายชื่อนักบอลไหมครับเนี่ยมีคนพูด
1: มา
0: คุณยุทธการบอกไว้เนี่ย
1: อันนี้มีข้อความเอ็มเอ็มด้วยบาโจพาลุโทษปี94
0: ขออภัยผมความทรงจำ
1: นะ
0: เริ่มเขาเรียกซับซ้อน
1: เอ้ยคุณความทรงจำไม่ค่อยดีนะฮะ
0: ซ้อนทับซ้อนทับ
1: คุณทรงจำไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแฟนคนปัจจุบันคุณชื่ออะไรคุณจำได้ไหมฮะเนี่ย
0: ซ้อนทับกันอยู
1: ่อ๋อ
0: ความทรงจำนะไม่ใช่แฟน
1: อ๋อนึกว่าแฟนชื่อซ้อนทับอ๋อนะฮะไม่เหมือนผมจำได้ทุกคนนะฮะ
0: ที่มันมีพร้อมกัน
1: ใช่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่ในอดีตสิเรื่องดีๆเราก็จำนะครับเอาชื่อก่อนนะตีสองจะแข่งอะไรเขายังไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยนะฮะ
0: โอเค
1: เป็นวันที่มาจัดแล้วก็แบบโอ้โหแทบจะไม่ได้พูดเรื่องหลักเลยนะครับโปรตุเกสนะครับ4-2-3-1เดียโก้คอสตานะครับเป็นประตูข้างหลัง4คนมีชูอัลคันเซโลลูเบนดิอาสมีทางเรนาโตเวก้าแล้วก็นูโนเมนเดสนะครับตรงกลางมีทางชูอัลเนเวสแล้วก็วีตินญานะครับข้างบน3คนมีเปโดเนโตบูโนฟินันซ์แล้วก็ชูอัลเฟลิกซ์ข้างหน้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดภายใต้การนำของโค้ชมาร์ติเนสนะครับกุนซือชาวสเปนนะครับ
0: ครับ
1: คุณจะเอาไหมโชว์สำเนียงเขาหน่อยไหม
0: โอ้ไม่ไหวอ่ะ
1: เอาไหม
0: โอลาซาบาล
1: โอลาซาบาลเหรออันนี้เป็นกองหน้าดิครับสเปน4-2-3-1แผ่นเดียวกันประตูเป็นอูไนซิมอนนะครับ ข้างหลังขวาไปซ้ายเป็นเปโดปอโรเปาคูบาซี่แล้วก็แอมิกลาป็อกรวมไปถึงมาร์คส์กูกูเรียตรงกลางสองคนเปรดี้กับโรดี้นะครับ ข้างบนมีลามีนเด็กใต้ยาลายามาวนะครับเรียกโอโมแล้วก็อเล็กซ์บาเอน่าข้างหน้าเป็นมิเกลโอยาซาบาลนี่เล่นจัดตัวคล้ายๆกับนัดที่แล้วเลยนะสเปนเพราะว่าวันนั้นผมก็มาวิเคราะห์สเปนก่อนสเปนจะเล่นที่ชนะออสเตรีย 3-0 คล้ายๆแต่ไม่แน่ใจว่า 100% มั้ยแต่มีความรู้สึกว่าคล้ายมากเลยภายใต้การนำของหลุยส์ เดลาฟูเอนเต้นะครับนะฮะเรามีเวลาประมาณ10นาทีพี่ดิษเอาทัศนะคุณมาคู่นี
0: ้ผมอยากบอกว่าผมเอียงไปทางสเปนได้มั้ย
1: ไม่ผมสเปนเต็มตัวอยู่แล้ว
0: ผมเอียงสเปนเน
1: ี่
0: ยเอาตรงๆเลยแต่ถึงแม้แต่ผมจะชอบบูโน่ฟินันแค่ไหนก็ตาม
1: ครับ
0: แต่ผมก็ยังรักในลามีนยะลาเด็กใต้ผมเชียร์คนไทยไอ้ได้ไหมไม่ได้
1: ได้คุณจะเล่นมุกนี้ก็ได้เออไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกนะครับเอาผมบอกเส้นทางก่อนสเปนเนี่ยก็จะเข้าไปแล้วก็ไปรอพบผู้ชนะที่จะตามมาเนี่ยใครวะพี่ดิษฐ์โอ้โหคุณนี่จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างสหรัฐกับเบลเยียมที่จะเล่นตอนเช้าก็ถือว่าทางถ้าเทียบคือสหรัฐรายการนี้มันดีไงถ้าเป็นสหรัฐโดยปกติไม่ได้น่ากลัวรายการนี้ดันมาโหดไงโหดทั้งในและนอกสนามด้วย
0: ว่ากัน
1: ไปถ้าในมุมผมว่า90นาทีไม่จบนะฮะแต่ในรูปเกมเนี่ยผมอ่านออกเลยคือสเปนเขาเล่นมาจนวันนี้เนี่ย คุณไม่เสียประตูทุกลูกเลย
0: ใช่คืออย่างที่บอกเอียงไปสเปนแต่ถ้าถามว่าเอาใจช่วยโปรตุเกสนะ
1: คือครับคือสเปนเป็นทีมที่เขาเสียประตูยากเพราะว่าบอลมันอยู่กับเขาไง
0: คลองบอลเหนียวมาก
1: อืมแต่ว่าไอสไตล์เนี้ยช่วง2010อะตื่นตาตื่นใจสวยเพลินสนุกศิลปะเล่นไปเล่นมาพอ2020น่ารำคาญ
0: มันกลายเป็นเกมที่ความเร็ว
1: เมื่อไรจะยิง
0: พอมันช่วงนี้เทรนด์ฟุตบอลมันคือแข็งแรงแล้วก็รวดเร็ว
1: แล้วยิ่งไอ้ตอเลสกับไอ้ดาวิดบิยาเลิกเนี่ยกองหน้าศูนย์พันต้องปรับฟาเบกัสขึ้นเป็นกองหน้าตอนนี้เป็นโอยาซาบาอีกแล้วอะไรเงี้ยคุณหัวหน้าไม่ทำเป็น
0: ปัญหา
1: เพราะมันไม่จะขาดไปเยอะแต่ว่าผมว่าเขาเอาตัวรอดได้แหละแล้วผมว่าสเปนจะเข้ารอบแต่ผมมีความรู้สึกว่าไปถึง120เหมือนกัน
0: มีสิทธิ์
1: แต่แล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่นี้อาจจะบานปลายไปถึงเพนัลตี้ด้วย
0: ถ้าไปถึงตรงนั้นนี่มันไม่มีอะไรจะได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วนะ
1: แต่ว่ามีความรู้สึกว่าโปรตุเกสก็ไม่ควรที่จะแบบว่าไปรับ 100% นะฮะแม้ว่าโอเคแหละสไตล์ของสเปนเขาจะเป็นสไตล์ของบอลแต่ก็ต้องคองบอลสู้อ่ะต้องพยายามไล่กวดอ่ะคือเล่นกับสเปนต้องใช้พลังงานเยอะเพราะคุณต้องไล่แย่งบอลจากเขาจริงแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าโปรตุเกสเขาก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อกัปตันของพวกเขาเหมือนที
0: ่ยอม
1: ด้วยความทำด้วยความ
0: แต่ผมมอง
1: ด้วยความเกรงใจด้วยนะถ้ากับเมสซี่เนี่ยน้องๆทำด้วยความเต็มใจแต่โปรตุเกสเนี่ยทำด้วยความเกรงใจ
0: คุณก็ไปพูดขนาดนั้นน่าเกลียดไปไม่แต่ผมมองว่าโปรตุเกสเนี่ยใช้ดวงมาเยอะนะ
1: อ๋อเหรอไม่ค่อยดี
0: แต่โครเอเชียนี่โครเอเชียเข้าไปกี่ทีอ่ะไม่ได้เลยนะลำหน้าไปกี่ที
1: รอบแรกก็ไม่ดีนะโปรตุเกสนะนะฮะรอบแรกเข้าที่2อ่ะชนะนัดเดียวเองแล้วก็เสมอไป2นัดเสมอคองโกกับทางเสมอกับโคลอมเบียชนะได้แค่อุซเบ
0: กลุ้นเอาลุ้นเอาน
1: ี่แหละสเปนแต่ถ้าโปรตุเกสเข้าผมว่ามันก็ไม่ได้พลิกอะไรเลยนะมันเกรดบอลมัน
0: ใช่คือเกรดระดับของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าด้วยฟอร์มด้วยดูจากผลงานที่ผ่านมาในฟุตบอลโลกเนี่ยมีคนถามว่าสเปนกับโปรตุเกสพูดภาษาเดียวกันไหมมันต่างกันนิดเดียวครับภาษาสเปนกับภาษาโปรตุเกสเนี่ยอยู่ในล่ะเขาเรียกอะไรลากศัพท์เดียวกันแล้วกันต้องบอกอย่างนี้สเปนโปรตุเกสอิตาเลียนเป็นภาษาในกลุ่มเดียวกันแล้วก็คล้ายกันจริงๆฟังกันออกนะผมเคยถามอยู
1: ่ครับ
0: จริงผมเนี่ยเรียนเอกโปรตุเกสมานะครับ
1: โทร
0: แล้วโทรตองครับ
1: ส่วนผมโทรไม่ติดสัญญาณไม่มีครับครับผมคุณเอาว่าไงคุณเอาสเปนนะ
0: ผมนะ
1: เอาคุณไม่เอาแฟนนั้นเหรอ
0: คือถึงแม้จะคุ้นเคยกับโปรตุเกสสักเท่าไหร่ก็ตามที
1: แล้วคุณไปหลงรักอะไรสเปนวันนี
0: ้ฮะลามินยาลา
1: ลามินยาลายาเมานะอ้าวโอเคเห็นตรงกันนะคร
0: ับ
1: อีกคู่หนึ่ง7โมงเช้าคู่นี้ผมน่าจะได้ดูเพราะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวว่าจะสบแล้วพรุ่งนี้มีทำฟันตอน10โมงเช้าด้วยนะฮะก็น่าจะตื่นมาดูคู่ของ USA กับทางเบลเจียมได้นะครับคือถ้าไม่ใช่เจอกันครั้งนี้เบลเยียมเป็นต่อแบบมหาศาลเลยนะ
0: นี่คือเล่นในบ้านนะเล่นในบ้าน
1: ไม่ผมว่าในบ้านก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับอเมริกามาดีจริงว่ะรายการเนี้ย
0: ใช่
1: คือในบ้านมันก็คงช่วยเยอะแหละความคุ้นเคยเวลาไทม์โซนกองเชียร์แต่เล่นรู้สึกว่ามันไม่ใช่สาระจริงๆนะดุดันบุกโกเปิดเกมใส่ทุกทีมที่ขวางหน้าเหมือนเม็กซิโกเลย
0: นั่นแหละ
1: นะฮะแต่
0: ด้วยความเขี้ยวของเบลเยียมอ่ะ
1: คือผมว่ามาเจอเบลเยียมถูกเวลาที่เบลเยียมมันเป็นยุคที่มันสิ้นสุดยุคโกลเด้นเจเนเรชันแบบ
0: ใช่ยุคช่วงขาลงละหัวตกละ
1: ก็ไอ้โกลเด้นเจเนเรชันของเขาเนี่ยไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รอบชิงสักรายการเลยได้เต็มที่รอบรองผมว่าน่าเสียดายอ่ะเบลเยียมอ่ะคืออีกกี่ปีอ่ะอีกกี่ทศวรรษอาจจะมีนักเตะระดับนั้นอยู่ในยุคเดียวกัน
0: ขึ้นมาพร้อมกัน
1: ใช่คือโหคุณเล่นซะลูกากูเดอะบอย30จะกลางหมดแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ะเล่นจนกองปณีเลิกไปแล้วมันน่าเสียดายที่เขามีนักเตะขนาดนั้นเนี่ยแต่เขา
0: ไม่ถึง
1: สักรอบชิงสักทั้งยูโรทั้งบอลโลกเลยอ่ะ
0: แล้ว
1: ก็คือควรจะหาระดับสุดยอดโค้ชมาทำทีมอ่ะแต่คุณก็มีแค่มาร์ควิลมอตอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็มีแค่เนี่ยโรเบโต้มาติเนสอย่างเงี้ยคือคุณควรเนี่ยแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละฟุตบอลในยุโรปอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นชาตินิยมอ่ะนะ
0: ใช่
1: น้
0: อยที่จะ
1: ยอมใช้โค้ชนอกมาก
0: แต่หลังๆก็เริ่ม
1: ใช่ไงเนี่ยอิตบังกิดยังมั่วไปเอาตูเคิลมาเนี่ยบราซิลยังไปเอา
0: อันเช่มา
1: เนี่ยมันก็จะเริ่มมันก็ทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปได้หมดแหละ
0: พอมันเริ่มแล้วมันก็ไม่ยากแหละมันยากตอนครั้งแรกเท่านั้นแหละ
1: ก็เหมือน แหมเอาดีไหม
0: ฮะ

0: อย่าเลยผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่เกี่ยว
1: คุณรู้ว่าผมจะพูดอะไร
0: ผมรู้
1: คุณรู้ว่าผมจะข้ามวงการไหม
0: คุณมุ่งเนี่ยคุณมุ่งอ่ะ
1: คุณว่าผมข้ามวงการไหม
0: แน่นอนเนี่ยแน่นอน
1: โอเคไม่เอาก็ได้เอามารู้กันนะฮะอ่ะก็นั่นแหละเขาแต่ผมว่าคนที่จะต้องมาสืบทอดก็คือบางสองคอมพานีนี่แหละคือโค้ชที่เบลเยียมรอคอย
0: ที่เบลเยียม
1: จะปลุกปีศาจแดงยุโรปก็ต้องใช้ปีศาจแดงยุโรปแล้วตอนนี้สัญญาณภาพเกมคู่ระหว่างอเมริกาอ้าวขออภัยโปรตุเกสกับสเปนที่ AT&T Stadium ที่อาร์ลิงตันมาแล้วแล้วก็ผู้บรรยายเกมการแข่งขันคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนก็มาแล้วด้วยพี่จิตเพราะฉะนั้นพี่เจ๋งทรงศักดิ์มารออยู่แล้วกับพี่แป๊กภูนพัฒน์ใจมีอารีเราส่งต่อเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อ้าวก่อนไปผมเอาสหรัฐไปต่อรอบ8คุณเอาไง
0: ผมก็ยังเชียร์เบลเยียมนะ
1: โอเคได้เออเรามาดูก
0: ันไส้สหรัฐด้วยเป็นการส่วนตัว
1: แต่เดี๋ยวดูว่ามาโลกาจะมาไหมตอนนี้สัญญาณภาพที่สนามมาแล้วแล้วก็ใครที่ไม่ได้สะดวกที่จะดูการถ่ายทอดสดก็ฟังวิทยุหรือว่าฟังในออนไลน์ทาง YouTube ก็ได้ทาง A9 พี่เจ๋งกับพี่แป๊กก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในไลฟ์บอลโลกในรอบของเราเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองขอบคุณข้อความทุกข้อความที่ส่งมาคุยกับเรานะพี่นะเยอะแยะมากเลยตอบไม่ทันจริงนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: พอเริ่มคุยปุ๊บคุยกันมันเลย
1: พอแรกไม่อ่านไม่มีไงพออ่านแล้วมาไม่พักเลยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็ผิดพลาดประการใดพี่ดิษฐ์ขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
0: ยินดีครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ดิษฐ์ธนดิษฐ์ประสบเนี่ยกับผมนิกตีตะวันอำลากันไปก่อนโอกาสหน้า
0: เดี๋ยวเพื่อนผม
1: ยังไงฮะ
0: ส่งมาในข้อความฟังอยู่นะจากธีรพรสนนท์นะโห
1: จำได้เหรอ
0: จำได้ครับผมนี
1: ่อาจจะอยู่บนรถ
0: เออ
1: หรือไม่ก็แบบฟังก้าวเป็นขาประจำ
0: ออ
1: นะครับอ่ะโอเคให้พี่ดิษฐ์ทักทายเพื่อนแล้วเราก็ลากันไปเลยพบกันใหม่โอกาสหน้าส่งต่อให้พี่เจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็พี่แป๊กภูนพัฒน์ใจมีอารีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์คัพจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816

0: 0861
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: นาฬิกา57นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงนิตินาไลฟ์บอลโลกนะครับมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกนะครับในค่ำคืนนี้ครับมาเจอกันนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับดาร์บี้แมตช์แห่งคาสมุทรไอเบียเรียนะครับวันนี้ครับทีมชาติโปรตุเกสลงสนามเจอกับทีมชาติสเปนนะครับอยู่กับพี่แป๊กพุ่นพัดใจมิลีและผมทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
3: ครับสวัสดีครับแอนโทนีเทเลอร์นะครับเดินนำลงสนามมาครับแหมคุณหน้าคุณตาดีนะครับตัดสินบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับนี่ครับก็ถือว่าคือรอบนี้แล้วก็บิ๊กแมตช์ทุกคู่นะครับคู่ของโปรตุเกสกับสเปนนี่ก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวปี2030ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยนะครับครบร้อยปี
2: ทีมงานนะผู้ตัดสินนะฮะฮันเนห้องเวียนะครับบาสเตียนดันเกิร์ตนะครับจากเยอรมันนะครับมีอุรุกวัยแล้วก็อิตาลีครับเป็นไงฮะพี่แป้งครับวันนี้ฮะโอ้โหมาเจอกันนะสองทีมบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่เอทีเอสสเตเดียมนะหรือว่าดัลลัสสเตเดียมครับวันนี้ไปเช็คได้ชื่อของโปรตุเกสก่อนนะครับ
3: ใช่ครับสเปนตัวจริงของโปรตุเกสนะครับวันนี้ได้เปลี่ยนตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับไล่ดูกันไปนะครับผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสตานะครับแนวรับนะครับมีโรเบนดิอาสยืนคู่กับเรโตเวก้านะครับแบ็กซ้ายนูโน่เมนเดสทางขวาชาวคานเซโลนะครับมิดฟิลด์เป็นวิตินญากับชาวเนเวสนะครับตัวรุกมีชาวเฟลิกบรูโน่เฟรนันส์นะครับเปโดเนโตแล้วก็กองหน้าเป็นเซียเซเว่นนะครับก็เปลี่ยนตำแหน่งเดียวก็คือชาวเฟลิกเนี่ยแหละครับที่ลงมาเล่นแทนทางราเฟลเรอัลนะครับส่วนฝั่งของทีมชาติสเปนนะครับผู้รักษาประตูเป็นอูไนซีมอนนะครับแนวรับมีอเมริกลาปอกนะครับยืนคู่กับเปากูบาซี่แบ็กซ้ายนะครับมาร์กูกูเรียทางขวาเปโดปอโรนะครับมิดฟิลด์เป็นโรดรีกับเปรีครับตัวลุกนะครับอเล็กซ์บาเอนาดานิโอโมลามินยาเมาแล้วก็มาตินโอยาสบาลมิเกลยาสบาลนะครับ
2: ส่วนหน้าของทีมที่ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับ4-1-2-3นะครับสำหรับทีมลาโรคาหรือว่ากาเทนูสเปนนะครับวันนี้เปลี่ยน1ตำแหน่งครับสำหรับทีมชาติสเปนโอ้ขออภัยนะครับของโปรตุเกสจะเปลี่ยนในตำแหน่งนะครับขณะที่สเปนไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับจากเกมนัดล่าสุดนะครับในรอบที่แล้วครับพาไปที่โรเบโต้มาร์ติเนสครับหัวหน้าโค้ชชาวสเปนนะครับของทีมชาติโปรตุเกสและพาไปที่หลุยส์ เดลาฟอนเต้ครับ
3: ครับผม
2: โค้ชจอมเก่าของทีมชาติสเปนครับวันนี้สเปนมาเจอกันแต่ว่า
3: ทีมชาติ
2: คนละฝั่งนะครับ
3: ใช่
2: วันนี้ในชุดเสื้อสีแดงนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสครับสีแดงทั้งชุดครับขณะที่ฝั่งของสเปนนะครับในชุดเสื้อสีเหมือนสี
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: Pulsa
4: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่าย
4: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
9: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับดูชัยในเกมชนะโครเอเชียในรอบ32ทีมสุดท้ายครับ
3: ครับผม

0: สเปนก็น่าจะได้ทีมที่ลงตัวนะพี่น้องไม่ว่าจะยังขาดนิโก้วิลเลียมก็ตาม
1: ครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับทางทีมชาติสเปนนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่ก็แนวๆนี้เหมือนกันนะครับจะมีแค่ตำแหน่งของเฟลิกซ์แล้วก็เลอัลเนี่ยครับที่สอบกันเล่นครับตัวมาร์ติเนสครับโอ้โหตรงนี้เข้าช้าเยอะเลยครับแต่เป็นยามาลครับเข้าอัดใส่ชาวเนเวส
0: ทีมไหนเข้ารอบจะไปรอพบผู้ชนะของคู่อเมริกานะครับที่จะลงเตะกับเบลเยียม
1: ครับผม
0: อเมริกาที่มีประเด็นดราม่าเนาะ
1: คือ
0: ฟอร์เรลินบาลูกันได้ไหมฮะแม่มีขาดโทษ1ปีด้วยฮะ
1: คือพ่อใหญ่ที่พอยิ่งพูดก็ยิ่งทำดราม่าเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ดราม่าเยอะมาดูจังหวะนี้ลามินยามาลฮะถ้าเราคือก็ฟังต้องเสียเป็นลามินยามาลนะพี่เนาะโอ้ภาพแต่ไปที่มิเชลซาลกาโดคาเลสบูโยนะครับ
1: เฟรนันโดเอียโร
0: ่เอียโร
1: ่คนขวาก็คุ้นนะคนขวาก็คุ้นนะจริงๆนะหรือว่า
0: หน้
1: า
0: โดเรนเต้ไหม
1: มีสิทธิ์เหมือนกันนะ
0: คล้ายนะ
1: เออได้คล้ายๆโอ้โหนี่คือเป็นแบบ
0: ตำนานนักเตะของสเปนเอ้าจังหวะนี้เสียบอลกลางทางครับขอบอลที่แกนแล้วมิเกลยาซาบาลได้ซักด้วยดงทักทายครั้งแรกน่ากลัวครับได้กดด้วยสายครับศูนย์หน้าดาวซัวของทีมชาติสเปนครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ยิงแล้ว4ประตูครับได้กดด้วยสายแต่ว่าบอลเนี่ยตรงตัวของดิโก้คอสตาร
1: ับอยู่เลยครับลูกนี้คร
0: ับ เอาละมาอีกครั้งหนึ่งลามินยามาตบได้เข้ามาแล้วคัดได้กลับมาแหมยังติดและเตะทิ้งไปก่อนครับแหมจะว่าสกัดของวิตินยาครับ
1: ครับตามลงมาพอดีนะครับเนี่ยถ้าวิตินยาไม่ลงมานี่มีสิทธิ์เลยนะครับโดนแน่ๆโอ้โหกดดันได้ดีเลยนะครับสเปนโอ้โหนี่ตัดเข้ามาสวยแต่ว่าไม่บั่นเพื่อนแข็งโป๊กเลยครับโดรี่ครับเบียดบูโน่ลูกนี
0: ้เปิดฉากขึ้นมาเนี่ยสเปนลุยเข้าใส่เลยครับตั้งแต่ต้นเกมครับ
1: คือก็น่าจะเข้าใจได้นะครับสเปนนี่เรื่องการคลองบอลนี่เบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะครับต้องค่อยๆเล่นค่อยๆตั้งหลักนะครับตอนนี้นี่ถือว่าเริ่มเกมมาก็ป่วนไปนิดนึงครับโปรตุเกส
0: เมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันนะจังหวะที่คัทแบ็กกลับมาครับจอคาเซโลย้อนหลังกลับมาครับให้โรเบนดิอาสครับเจ้าตัวได้ออกเสียงว่าเป็นคูเบนดิอาสนะพี่น้องตัว R ของประเทศโปรตุเกสเนี่ยออกเสียงเป็นตัว K นะฮะ
1: ใช่ก่อนเราไปนั่งฟังดูก็ชัดเจนนะ
0: ชัดเจนนะบอลทางซ้ายก็อู้ดูโดเมเนจเอาบอลลงพื้นเหมือนนะลามินยามาลนะครับที่เอาบอลลงพื้นแล้วบอลออกข้างไป
1: ครับเติมมาสวยแล้วนะครับนูโน่เมนเดสลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
0: เจอกันมาทั้งหมด41ครั้งนะพี่นะบอลโลกใน2ครั้งนะครับ
1: ฮะ
0: ครั้งแรกที่เจอกันก็ในรอบ 16ทีมนะครับ
1: ปี2010
0: ที่สเปนชนะไป1-0นะประตูชัยประตูเดียวของเดเมกบียา
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็สเปนนี่ก็ทะลุไปจนเป็นแชมป์โลกเลย
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นก็ปี2018นะครับที่โซเชียลรัสเซียนะครับอันนั้นเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็เสมอกันไปแบบสุดมันเลยนะครับ 3-3
0: ครับ
1: เป็นแฮตทริกของ CR7 นะครับ
0: ก็คงจำภาพได้ที่ปั่นฟรีคิกเข้าไปครับนาทีท้ายนะ
1: ใช่ครับนาที88แล้วประมาณเนี้ยครับหมดเวลาอยู่แล้วครับ
0: หลัวโดคอสัตว์ให้ถิ่นในเกมล่าสุดที่จะกันในศึกฟุตบอลโลกครับแต่ว่าล่าสุดเจอกันจริงๆก็คือเป็นเนชั่นลีกในรอบชิงชนะเลิศนะเมื่อปี2015นะครับซึ่งโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษไป5-3หลายคนนะครับก็อยู่ในชุดนั้นนะครับหลังจากสมการ2-2หลังจบ120นาทีครับ
2: get amongst it all game seems to operate down the other side of the field or in other areas and just can't seem to get
0: บอลของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมเนสไหลมาตรงกลางให้วิตินยาบอลย้อนหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ดูโปรตุเกสก็ยังบุกไม่ขึ้นนะพี่แป้งนะ
1: ก็ยังตั้งหลักไม่ได้เท่าไหร่ครับ
0: ครับเข้ามาคุยกับเราได้นะครับผมแล้วก็แฟนรายการของ FM99

0: นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับบอลทางขวาครับขอบริเกตครับชอคาสโลลุยขึ้นมามีเนโต้แล้วคาสโลโมคุ้มครั่งยิงตัวนี้ข้ามคาน
1: เลี้ยงมามันมีพื้นที่นะครับลากมาคนเดียวครับชอคาสโลครับบอลจากกลางสนามนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่สลับฝั่งมาครับซ้ายขวาแล้วก็ยิงได้น่าลุ้นทีเดียวนะครับน้ำหนักก็ดีด้วยนะครับเจ้าเตะมุมนะครับคาสโลนี่คิดว่าน่าจะโดนผู้เล่นของสเปนนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับ
0: บอกว่าตัดยางฝนไม่ตกนะครับฟังรายการมาด้วยนะครับที่เขาพัดทองชะอวดเหรอพี่นครศรีไหม น่าจะใช่นะ บอลยาครับของกูบาซี่วางยาวขึ้นหน้าไปติดโรเบเนียสเราออกเสียงตามเราดีกว่าเนาะ อย่าไปคุมเป็นไม่เขาเลยนะฮะ
1: ใช่คือพอฟังแล้วอย่างโรนัลโดนะผิดเลยนะ
0: โอ้ผิดไปเยอะเลย
1: เป็นครัวเป็นอะไรตั้งอย่างนึงอ่ะโ
0: อ้
1: คือมันเป็นคอควายอ่ะนะครับ
0: หร
1: ือแม้แต่อย่างเราเรียลก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นคอควายไปเลย
0: แต่ว่าที่ชัดเด่นจะเป็นเนี่ยชอว์ฟิลิปจริงๆด้วยไหมนะออกเสียงว่าชูเอาเนาะ
1: ครับผม
0: พอละนะฮะเดี๋ยวคนมาอ้าวดูจังหวะที่ขอสเปนครับไปหน้าไหลมาดานิเอลโมจอจอมิเกลยาสมาจอจอจอจริงเป็นสัตว์ตัวเดียวก็
1: โอ้โห
0: ไปแล้วมาไหมถ้าไม่มีธงเนี่ยโอ้โห
1: แต่ดูท่าย
0: าสปาวนะครับเสียดายครับเอามือเนี่ยป้องหูทั้งสองข้างนะครับดูจังหวะนี้อุ้ยล้ำไหมฮะ
1: อาจจะพอดีกับทางเรโต้เบก้าแต่ลูกนี้ยิงไม่เข้าแล้วก็ดูท่าที่โอยาสบาวเสียดายเนี่ยอาจจะไม่มีธงเลยครับไม่งั้นไม่น่าจะเสียดายขนาดนี
0: ้ไม่น่าล้ำนะไม่มีธงสะบัดขึ้นมาครับเจ้าตัวเสียดายนะครับ
1: น่านะครับเนี่ยแม่ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โห
0: เอามือเนี่ยปิดหูเนี่ยทั้งสองข้างนะครับโอยาสบาวสเปนกับด้านหนึ่งตัวศูนย์ไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะที่จิ้มให้สวยของเดนิเอลโมเอาดูโปรตุเกสขึ้นมาโรนัลโดเหมือนจะง้างยิงทางขวาอยู่ในกรอบเขตโทษจิ้มตัวนี้ติดครับเดนิเอลมาช่วยแล้วย้อนมาทางฝั่งซ้ายต้องแต่งตัวก่อนครับชอฟลิกซ์ตีโครงมาก่อนนะครับย้อนหลังกลับมาลากจี้เข้าใส่ปอโร่แต่ยังยาวอยู่จะสะบัดเท้าตัวนี้และจ่ายเข้ามาตรงกลางแต่ว่ายังติดทางนะปอคูเบอร์ซี่บอลออกหลังไปแล้วครับออกหลังและเต็มมุมนะครับครั้งแรกของโปรตุเกสครับ
1: นี่จะมาจ่ายลอดขานะครับปีนี้ก็ได้มาเฉิดฉายในเวทีบอลโลกนี่ชอฟลิกก็นะดูดีขึ้นมานะครับอดีตวันเดอร์คิดนะครับแต่มุมครับโปรตุเกสครับนาทีที่9บรูโน่รับหน้าที่ลูกนี้ครับตลาดครับโรดี้นะครับประกบโรนัลโดอยู่ครับรูปร่างนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันครับนี่บอลลงดอทั้งคู่
0: ใช่
1: แต่บุ้มเข้าไปครับบรูโน
0: ่ย่อเข้ามาที่เสาแรกโดดมงสมัติไปก่อนแต่ว่ามีกอมาแล้วโรนัลโดในกรอบเขตโทษผู้สินว่าอะไรครับวันนี้ผู้สินแอนโทนีไทเลอร์นะ
1: ครับผม
0: ผู้สินชื่อดังจากอังกฤษแล้วก็คนบรรยายก็เป็นไทเลอร์ฮะไทเลอร์กับไทเลอร์
1: ฮะแต่บัตติไทเลอร์ได้เชื่อได
0: ้เชื่อได้นะ
1: นะครับระดับปรมาจารย์นะครับแต่ที่เทเลอร์ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างครับตอนนี้ผัดกันนะวีตินยาครับคู่มิดฟิลด์นี่ของทั้งสองทีมก็ได้รับการจับตาดูเยอะครับวีตินยากับเนเวสนะครับเอาลูกนี้เก็บจังหวะสองครับยังบอลของโปรตุเกสครับวีตินยาไปทางขวาครับเปโดเนโต ขอเชื่อบอลตลอดนะครับปีเตียนะครับต้องวิ่งทำเกมผ่านทั่วสนามเวก้าก็ได้เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แจ้งเกิดขึ้นมาครับ
0: ฟอร์มดีนะปกติอยู่ฝั่งซ้ายแบ็คซ้ายด้วยนะฮะ
1: อยู่22เท่านั้นนะครับจากวิลเลียมเขาบอบบีเร็วครับลูกนี้จอเฟริกเสียฟาวนะครับไปอัดใส่ข้างหลังเปโดบอโรเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพช้านะครับว่าโรนัลโดเป็นอะไรครับโอ้โหนี่ดึงเยอะเหมือนกันนะโรดี้พยายามจะสลัดให้หลุดนะครับโรนัลโดโรดี้นี่ดึงชัดเจนนะครับดึงพอสมควรด้วยนะครับแต่ก็ปล่อยมาในที่สุดนะครับเล็กน้อยไปครับก็ไม่ได้มีอะไรลูกนี้โอ้ลูกนี้จ่ายบอลไม่ดีครับเสียบอลเอาละครับ
0: ทางขวาของโรนัลโดครับโรนัลโดมาคนเดียวสับหลอกมาแล้วยิงที่เสาแรกครับแม่อุนายซีบอลนะครับแอบปัดทิ้งออกไป
1: โอ้โหเสียบอลนึงครับเปดรี่แ

เปดรีนะครับลูกนี้ครับโดนตัดบอลมานะครับบรูโน่ที่เข้ามาบีบแล้วก็จ่ายเร็วให้โรนัลโดครับทางขวาซับทีนึงครับแล้วก็ยัดลงไปโอ้โหยิงตรงกรอบด้วยทำความเข้าใจกันครับกับน้องครับชอนเนเวสกับโรนัลโด

0: ที่มาก่อนนะครับสเปนหมดเที่ยวมาบรูโน่เอาบรูโน่ไปเล่นยากจังหวะนี้เจอดักสองเอ้าไม่แฮนด์บอลนะครับโรนัลโดเมเดสจะเกี่ยวมาเอ้าตุบตุเป้ล้มลงแล้วสเปนจะสวนมาบอชิการตรงกลางเอาเปตรีหาบอลไม่เจอโรดี้ต้องมาช่วยครับโรดี้จิ้มให้กับโอโม่ไอหนุ่มผมทองครับเดนิโอโม่บอลทางซ้ายครับของสเปนครับคุกูเดย่านิกจ็อกแอสซินเหมือนกันนะ
1: ใช่นะครับก็มีตัวลุกดีๆนะครับทั้งใบหน้านะครับคุกุระย่าได้แอสซิสต์ไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันบังบอลเอาไว้ครับแหมลามินยามาครับโดนรุมนะครับทั้งชัวร์เดเวสนะครับแล้วก็โนโนเมนเดส
0: บอลนะทางซ้ายนะครับของคุกุระย่าย้อนหลังนะกลับมาตั้งกันใหม่ที่โรดี้ออกขวามาครับเปาคูบาซี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งนะปาคูบาซี่ครับกองหลังดาวรุ่งจากบาซ่ามีตัววิ่งเสียไปครับไปดีจะเสียไปโปรตุเกสดักได้แล้วชอเดเวสให้กับชอฟิลิกไม่ได้ครับบอลตรงกลางเป็นของสเปนคุโคริยาครับหกเข้ามาตรงข้างในโอ้ตอนนี้บอลนะสนุกมากครับผ่านมา13นาทีอยู่ที่สูต่อสวนครับโปรตุเกสกับสเปนขึ้นมาครับที่อเล็กซ์ไบน่าจะจ่ายตัดมาติดและไบน่าขอยิงไกลตัวนี้ข้ามคานะครับนักเตะที่ยิงประตูชัยครับให้สเปนชนะอุรุกวัย1ต่อ0ครับอเล็กซ์ไบน่า
1: ต้องมาทางไหนดูหน้าผู้ใดครับคนนี้คุ้นนะ
0: คือเขาใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นตาดำ
1: แต่มีรอยสักเต็มอาจจะเป็นอเมริกันเกมไหม
0: เออนะเอาเดิมจังหวะนี้น่าจะอเมริกดัลลัสอันนี้คือสนามของ AT&T นะพี
1: ่
0: สนามของดัลลัสคาร์บอยอ่ะ
1: เพราะว่าถ้าเป็นนักกีฬาอาจจะนักฟุตบอลเนี่ยจะไม่สักขนาดนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกันเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติเลย
0: ครับแม่เมื่อกี้เราสองคนรับพลาดไปขออภัยจำไม่ได้ฮะหรือว่าไม่ใช่จำไม่ได้คืออาจไม่รู้คนมาสักครู่
1: บางทีใส่ชุดลำลองมานะครับใส่หมวกใส่แว่นใส่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันคามันก็บังอะเนาะ
1: ขนาดคาเวียบาเดมเนี่ยดารามาจนปิดมาเยอะเหมือนกันกำลังจะเข้า15นาทีนะครับเกมนี่ถือว่าทันกันเลยนะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไม่เสียดายไม่เสียแรงนะที่อยู่ติดกันนะครับประเทศเริ่มเพลาๆลงมานิดนึงนะครับหลังจากที่ใส่กันโอ้โหตะดุดเลยนะครับในช่วงสัก10นาทีแรก
0: ไม่น่าใช่
1: ก็ไม่แน่นะ
0: ดักเมสคอตไหม
1: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: เอ้ยเมื่อเอ้ยพี่น่าจะเป็นคอร์เตอร์แบ็กของสบอยไหมเมื่อกี
1: ้ใช่ว่าเพลสคอตเป็นคอร์เตอร์แบ็ก
0: คอร์เตอร์แบ็ก
1: ก็ไม่แน่นะดูจาก
0: มีรอยสักตรง
1: รอยสักตรงหน้าอก
0: น่าจะใช่ว่าจะผอมลงเยอะนะ
1: ก็มีสิทธิ์นะ
0: เออ
1: มีสิทธิ์มีสิทธิ์
0: น่าจะเป็นจอมทัพของดัลลัสคาร์บอยอ่ะ
1: นะครับ
0: คอร์เตอร์แบ็ก
1: ดักเพสคอต
0: น่าจะดักนะนะ
1: ใช
0: ่น่าจะใช่ดักเพสคอตดูจังหวะนี้จะหยอดขึ้นมาเลยครับ
1: เจ้าของสนาม
0: เจ้าของสนามมาดีไทยเลอร์ก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะผู้บรรยาย
1: ครับ
0: ผ
1: ู้ฟัง
0: คือเขาใส่หมวกแล้วบอลทางขวาครับของลามินยามานแต่งเข้าซ้ายและยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับดิโกกาตาแบกหน้าซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็โอ้โหเซฟ2ครั้งติดต่อกันครับดิโกคอสตาครับเซฟจังหวะแรกของลามินยามานครับแล้วใบหน้าครับจะฟันโค้ไปที่เสาไกลแต่ว่ายังใช้มือขวาเนี่ยปัดทิ้งออกหลังไป
1: ครับดีเซฟแรกนะครับลากมาเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นไปแล้วก็ปัดออกไปครั้งนึงครับทางขวาก่อนที่บอลไปเข้าเท้าของไบน่านะครับโอ้โหลูกนี้นี่แหมยากกว่าลูกของยามาอีกนะครับปัดได้หมดครับโอ้โหดูแล้วนี่มันแน่ๆครับคู่นี้แต่มุมครับสเปนโชว์ฝีไม้ลายมือกันไปทั้งสองทีมนะครับผู้สับประตู
0: ใบหน้าครับบอลทางขวาเตะมุมเข้ามาทางขวาโดนมงที่ไปก่อนนะครับแถวสอดแก้วได้ลามินยามานะไม่ใช่ยามานะคู่คนย่าเข้ามาตรงกลางโอ้โหเอาบอลลึกไปถึงโอโม่ครับบริเวณสุดสลังทางฝั่งขวาไหลมาที่ลามินยามาหยอดมาจังหวะนี้มงทิ้งไปก่อนครับโรเบนเนเวส โอ้โหเป็นเอลโรเมดิอาร์ที่มงที่ออกมาครับแม่สเปนเกือบขึ้นนำครับ
1: คือบอลคอสริมเส้นของสเปนนี่อันตรายนะครับไม่ได้เปิดไปบือหวาน

0: ครับแต่ว่าเปิดไปแม่นนะครับแล้วก็ตรงจุดแต่ว่าก็ยังคุมพื้นที่ได้ดีนะครับเกมรับโปรตุเกส
1: เปเป้
0: ครับคนข้างบนคือ
1: ดูโนโกเมส
0: เออดูโนโกเมส
1: เดโก
0: เดโกเปเป้
1: เดโกซูซา
0: ทางขวาไม่ใช่จอมาควิดนะ
1: จอมาควิดเหมือนจะไปถ่ายโฆษณากับโครเอเชียผมจำได้แต่ไม่ใช่จอมาควิด
0: ไม่ใช่แซวแซวนะโอ้โหนี่ก็
1: ตำนานนักเตะของ
0: มาเ
1: ก็บ
0: เพียบเลยนะ
1: มานะ
0: คือสเปนนี่มาชุดหนึ่งไปแล้วครับโปรตุเกสมาบ้าง
1: เดโก้ก็เป็นผู้บริหารของบาซ่าไงพี
0: ่เดโก้
1: เดโก้ซูซาอยู่สายสุดนะเมื่อสักครู่นะครับภาพตัดไปครับบนอัลจันเอาลุกขึ้นมาครับของโปรตุเกสครับบอลทางขวาโชว์กาเซโลจะพักออกเล่นต่อโดนกุคุริยาดักได้ครับบอลตรงกลางครับวงกลมกลางสนามที่โรดี้ออกซ้ายมาใบหน้าใบหน้าจ่ายตรงๆข้างหน้าให้คูคูเลย่านถึงเส้นหลังตกกลับมาตรงกลางโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับโรยทาดิอาสแล้วเปโดเนโตเนี่ยโดนใบหน้าครับสกัดจังหวะนี้ตัวลอยนะครับยกบอลหนีไปแล้วครับเนโตโดนใบหน้าจิ้มดูนี้ก็ทำฟาวยุ่มยิ้มนะจังหวะนี้ครับตัดฟาวไว้ก่อน
0: ส่งเดียวกันครับลูกนี้เข้ามาสกัดได้ดีครับดูเปดิอาสนี่ครับมีนักแรกนั่นแหละครับที่เป็นตัวสำรองนะครับรูเบนดิอาร์ตนั้นก็กลับมาเป็นตัวจริงหมดนะครับเอผมเอเมทสมิธNFL นะครับ
1: ก่อนดาวดังของ NFL นะพี่นะ
0: พูดนี่เราก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าเราก็ฟังเสียงเอาครับครับเปเด้ครับบอลมาครับแหมลากมาคนเดียวครับโดนรุมแต่ว่าปล่อยบอลมาแต่ไม่แม่นเลยครับเวก้ามาตัดเอาไว้ได้ครับกันเซโล
1: เอมิสมิธเหมือนสกู
0: ปเ
1: ป
0: ีย
1: ร์และนิ่งแบ็กครับของดัลลัสคาวบอยในก่อนแล้วก
0: ็
1: อยู่คานินาด้วยพี
0: ่ครับผม
1: อดีตแชมป์ซูเปอร์โบว์สามสมัยนะ
0: เนี่ยครับก็น่าจะมีบริการเกมนะครับมาดูเยอะ
1: หาเยอะนะเพราะ
0: อย่างคนบริการก็ชอบดูกีฬาอยู่แล้ว
1: ใช่ดัลลัสคาร์บอยนะ
0: เดี๋ยวนี้มาดูเป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างผัดกันบุกคนละประมาณ5นาที
1: บอลทางซ้ายครับของโปรตุเกสครับขึ้นมาชัวเนเวสคือหลังกลับมาครับให้กับดูโดเมนเดสบอลตรงกลางเรโตเวก้าจะบอกนะว่าเจอร์รี่โจนจะมาด้วยเจอร์รี่โจนเจ้าของทีมนะฮะดัลลัสคาร์บอยแต่อยู่ยอดนั้นเจอร์รี่โจนนะครับมาดูภาพตัดไปหรือเปล่าบอลทางขวาครับของโปรตุเกส
0: สวย
1: ให
0: ้โอ้โห
1: เอาตบกลับมาจานิดชอว์กาเซโลครับจะว่าจ่ายให้เพื่อนเนี่ยล้ำหน้าไปแล้วครับแล้วเพื่อนคัมแบ็กกลับมายิงด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามคานไป
0: โอ้ลูกนี้เล่นสวยเลยนะครับทางขวานะครับชอกาเซโลเล่นจังหวะเดียวกับบูโน่เล่นแบบเข้าขารู้ใจกันเลยนะครับแต่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ20นาทีครับอีกสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มท่าครับยังก็น่าจะสนุกแบบนี้แหละนะครับทั้งเกมนะครับน่าจะคาดเดาได้นะครับ
1: โรดี้ครับไดมอนเล่นใกล้ๆกับเปดี้โอโมให้ใบหน้าก็จะเป็นตัวรุกและใบหน้ากับโอโมครับและเปดี้โรดี้จะอยู่ตรงกลางนะครับโอโมจ่ายยัดมาให้กับอเล็กซ์ใบหน้าใบหน้าตรงกลางใบหน้าก็เล่นดีอยู่แล้วนะครับลาสุไปอยู่กับแอดมาดริดเรียบร้อยจากไปอยู่แล้วนะ
0: ครับผมเป็นคนที่เล่นทีมชาติดีนะครับใบหน้าตั้งแต่ชุดเล็กขึ้นมา
1: เอมิเลกลับบ็อกได้บอลขึ้นมาอ้าวล้มไปแล้วอย่างนี้บริสินเนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ให้ฟาวกับสเปนครับใบหน้ากำลังจะวิ่งไปโดนชอคาสโลดึงหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นชอคาสโลไปดึง
0: กอดไว้เลยครับชอคาสโลยังไม่มีใบเหลืองนะรังเอาไว้ชัดเจนนะครับปล่อยไปไม่ได้นะครับโอ้โหมีสร้อยทองเส้นบนเริ่มเลยครับน่าจะเป็นล้านนะเส้นนี
1: ้ทองปลอมนะพี่เบลเลอร์เนี่ยอ้าวฟรีคิ

0: ครับของสเปนอเล็กซ์บาน่าครับจะเปิดเข้าไปครับยืนคำเอลอยู่นะครับข้างในมีเปากูบาซี่ลาป็อกโรดี้ครับอยู่ที่บอลเป็นใบหน้าครับแอนซิเทเดอร์บอกอย่าเพิ่งเปิดนะเคลียร์ในกรอบเขตโทษก่อนนะครับใบหน้าเปิดเร็วเข้ามาตรงข้างในครับที่เสาแรกบงทิ้งไปก่อนโดยบูโดแฟนดาเล็กยิงสวนทันทีของกูบาซี่ครับยิงตรงนี้ก็ฉลับออกหลังเต็มหมดหรือเปล่า
1: ไปโดนกูกูในย่าออกเลยคร
0: ับ อ้าวโดนพูดเดียวกันนะครับเอาไฮไลท์ชั่นเบรกครับพี่
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับฟุตบอลสมัยนี้นะครับขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกหมัดที่แอปโบโนแม็กซ์นะครับให้เราได้มาดูแล้วก็บรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับบอลโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงที่ฟุตบอลพักกันอยู่นะครับก็ไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับสมท.นะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับตรงๆเลยนะครับ cheer.mcot.net ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร mcot super fan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทนะครับได้รับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับรางวัลนี่รางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเดชประสงค์Farizon MPV EV Superwam 1รางวัลนะครับรางวัลที่2นี่เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้ารุ่น UC3 5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับ24รางวัลรวมถึงGo Gift Voucher อีก5รางวัลนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นะของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับก็ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศนั่นแหละครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับ
0: ครับก็เข้าไปได้นะครับก่อนนัดชิงนะครับนัดชิงเตะตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับก็ปิดโหวตกันประมาณสัก15นาที
1: ใช่
0: นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็วันนี้ทางโมโนเนี่ยคู่ของเราจะต้องดูทางแอปนะครับลองสมัครกันได้นะครับไปสมัครกันได้นะดูแบบคมชัดนะครับ Full HD นะแต่ใครที่แบบอยากจะดูฟรีทีวีนะครับวันนี้เขาก็ยิงสดด้วยนะทางช่อง29นะครับคู่อเมริกาเจอกับเบลเยียมตอน7โมงเช้านะครับ
1: 7โมงเช้า
0: แต่ใครที่อาจจะขับรถอยู่ทำงานอยู่นะฮะก็7โมงเช้าฝั่งกัสปาของเราวันนี้พี่บีและพี่เต้แม่กรองนะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยตอน7โมงเช้าเข้ารายการตอน6โมงครึ่งนะครับ
1: ครับผมนะครับเรียกว่าไม่ตกกระบวนแน่ๆนะฮะพักไข่น้ำให้ท่ากันครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ามีโอกาสกันทั้ง2ทีมนะครับช่วงประมาณสัก20กว่านาทีที่ผ่านมานะครับสู้สองประตูก็ได้ออกแรงเซฟได้โชว์กันไป
0: บอกว่าจบควอเตอร์ที่1ครับผมเขาบอกมานะฮะเขาบอกใบหน้าเล่นดีใช่ใบหน้าเล่นดีเลยดีกว่านิโก้ไปเรียกอีกนะนิโก้ไปเรียกเนี่ยคือสภาพร่างกายไม่ฟิตด้วยนะฮะ
1: ก็จะเข้ากับระบบนะ
0: ครับ
1: นะครับคลองบอลได้นะครับเลี้ยงกินตัวนะครับแล้วก็เรื่องของทีมเวิร์คนะครับการจ่ายบอลทะลุช่องต่างๆนานานะครับ
0: แล้วเล่นฉลาดด้วยนะอเล็กซ์ใบหน้าครับ
1: นะครับช่วงที่ฟอร์มอาจจะตกๆไปบ้างก็ติดทีมชาติอยู่คนก็คางแคลงนะแต่บางคนเนี่ยเล่นทีมชาติดีนะครับเข้ากับระบบ
0: ก็ดูอย่างมิเกลยาซาบาหลายคนก็เอ๊ช้าเหลือเกินแต่ยิงไปแล้ว4ประตูนะ
1: ใช่ก็เป็นคนที่เล่นทีมชาติดี
0: ใช่นัดแรกอาจจะฝืดอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าสัมผัสบอลไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะในช่วงมันเครื่องชั่วโมงแรกในเกมเจอเคปเวิร์ดไง
1: เป็นสถิติเลยนะครับแต่ที่บอกนะเป็นคนที่เล่นทีมชาติได้ดีนะครับแล้วก็ผมนั่งอ่านสถิติมาเนี่ย16นัดหลังสุดที่เป็นตัวจริงนะของทางโอยาซาบาลเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูของสเปน23ลูกนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายมันจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบางทีมันก็ต้องดูที่ความไว้ใจอะนะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับที่ทูเคอร์เขาบอกนะครับก็เลือกคนที่ทำงานด้วยกันมาจะรับคัดเลือกนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ติดทีมชาติมา

0: กับทีมชาติอังกฤษ
1: โปรตุเกสไหวไหมนะครับสูสีครับตอนนี้ครับอยู่ที่0ต่อ0ครับ
0: พักไม่ได้เป็นรองนะ
1: ดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับในช่วงครึ่งแรกก่อนเลย0ต่อ0นะครับดูก็ยังไม่ได้เปิดฉากบุกเข้าใส่กันแบบเต็มอัตราศึกนะแบบใส่เกียร์5เข้าใส่กันนะครับก็มีจังหวะก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไปกับทั้ง2ฝั่ง
0: เกมทันกันนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสนะครับใครน่าอาจจะมองว่าสเปนดูดีกว่าเนาะเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเรื่องของทีมเวิร์คแต่ว่าโปรตุเกสไม่เป็นรองนะครับ
1: สเปนขึ้นมาครับที่วิตินญาวางออกทางขวาครับให้ชัวคาเซโลโรนัลโดยิงจุดโทษในเกมชนะโครเอเชีย 2-1 ครับและโรนัลโดนะครับยิงประตูในบอลโลกรอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเลยนะ
0: เป็น
1: น่าเชื่อ
0: ใช่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับก็เหมือนสเปนนะครับที่เขาบอกว่าเกมที่ยิงออสเตรีย3ลูกเป็นการยิงในรอบน็อกเอาท์เกิน1ลูกเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะผมจำไม่ได้แล้วคือแม้แต่ปีที่พวกเขาได้แชมป์โลกอ่ะตั้งแต่รอบน็อกเอาท์มาที่ชนะมาชนะ 1-0 ทุกนัด
1: ครับ
0: เออนะก็แปลกเหมือนกันนะครับทีมบุกอย่างสเปนนะครับ
1: บอลนะย้อนหลังนะกราบ้าครับขอโปรตุเกสครับบอกว่าฟังอยู่ครับจาก8เร็วนะครับบรรยายได้อรรถรสมากขอบคุณมากนะครับมีหวานมันเค็มเดินโดดดิโอโมจะจัดทะลุช่องโอ้โหยังเกี่ยวไม่ได้ครับแม่ขายาวครับเลโทเวก้าโอ้เลมินยาอย่าผมจะออกเสียงตามเขายามานตลอดนะเลมินยาเบาแล้วกันเนาะเด็กยาลาใช่ไหมพี่
0: ใช่ปุ๊บ
1: นะไม่ใช่เหรอ
0: ต้องถามแฟนๆไม่เคยเห็นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะเด็กยาลานะเป็นโตที่สเปนไม่ใช่ก็เป็นคนสเปนนะฮะแล้วเป็นยาเมาจังหวะนี้วางยาวมาทางฝั่งขวาแล้วเอามือพักบอล นะครับไปโดเนโตผู้สินบอกอืมไอเห็นยูมาตลอด
0: ครับ
1: ตั้งแต่ยูอยู่เชลซีแล้วเนโตบอกผม
0: เหมือนจะไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะ
1: โดนนะพี
0: ่
1: พักอกแล้วเหมือนโดนบริเวณก็ได้บริเวณซอกคอสบริเวณในบริเวณหน้าอกกันเนาะ
0: นิดนึง
1: เป็นจะมาเยอะมาทางฝั่งซ้ายเอาสเปคขึ้นมาครับโอโมโอโมจะอยู่ตรงกลางคอยออกบอลซ้ายขวาเลยครับแล้วมียาบ้าให้ปอโร่แล้วเปิดเข้าม
0: า
1: ต้องชมครับขายาวเหมือนกันโดโน่เมนเดสแค่ยาวทุกส่วนนะครับขาก็ยาวครับ เกี่ยวลูกนี้ออกข้างไปครับจังหวะโอ้โหบังดีครับ
0: นิดเดียว
1: ออกหลังนะครับเตะมุมครับของสเปน
0: คือดูจากจังหวะที่แทงทะลุมาเนี่ยนึกว่าจะหลุดแล้วนะครับแต่จังหวะเขาเรียกว่าจังหวะตัดสินใจพุ่งสไลด์เนี่ยทำได้ดีนะครับโดโน่เมนเดสบล็อกทันเวลา
1: บอกว่านิโก้วิลเลียมเนี่ยเล่นกับบิลเบาเล่นไปเจ็บไปครับฟอร์มตกด้วยอเล็กซ์เบย์หน้าดีกว่าครับอ่ะก็ใบหน้าก็ดีจริง
0: เล่นดี
1: เล่นดีเลยสเปนนะครับเล่นบอลสั้นๆครับเตะคอร์เนอร์สั้นมาบอลจากขวาไปซ้ายครับแล้วไปดิ้นจ่อเข้ามาที่เสาแรกแล้วได้บอลไหมโอ้โหดานิโอโมครับบงจ่อๆพุ่งตัวไปโดนบงแต่ว่าไม่เข้าครับแอบจะมาที่เปิดโดยรอยมาของเปเดรี่แล้วนี่ก็คอสตาเนี่ยผวามาเพราะมีผู้เล่นของสเปนเนี่ยมากอู
0: ๋เดี๋ยวโอโมนี่อาจจะล้ำหรือเปล่า
1: คือกูโบซี่เนี่ย
0: ไม่ล้ำแน่ๆ
1: ไม่ล้ำแน่ๆครับจังหวะที่วิ่งขึ้นไปครับแล้วมือไปเหมือนบางทางครับนี่ก็คอสตาเนี่ยใช้ขาซ้ายสกัดมาและเข้าทางของดานิเอลโมมงจอๆลูกนี้แล้วไม่เข้า
0: ใช
1: ่โอ้โหไม่มีธงขึ้นมาด้วย
0: คือจังหวะมงจังหวะ2ของดานิเอลโมก็น่าจะหลุดจากจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะแต่ถ้าหากโมงแล้วไปโดนกูบาซี่ก็จะล้ำอยู่ดี
1: แต่ว่ากูบาซี่ก็หลบให้แล้วนะว่าโอโม่ดิครับพุ่งต่อไปโดนโมง
0: มันใกล้ไป
1: ใช่ฮะแล้วดีโอโกซาดิครับประตูของโปรตุเกสยังลุกไม่ขึ้นเลยครับ
0: ใกล้ไปนะครับแต่ต้องชมปฏิกิริยาของทางคอสตาเลยนะครับที่ใช้ขานะครับบล็อกลูกเอาไว้นะครับแม้ว่าจะโดนกูบาซี่เนี่ยมาแบบเหมือนบังวิสัยทัศน์อ่ะนะ
1: ครึ่งชั่วโมงผ่านครับอยู่ที่สูตรต่อสูตรโอ้โหสเปนลูกนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยไม่น่าล้ำเลยพี่เนาะ
0: ไม่ล้ำแน่ๆ
1: เพราะว่าเดนิโอโมเนี่ยยังอยู่ในแนวอยู่นะครับยังอยู่ในลายอยู่ครับโอ้โห
0: โอกาสวานเสียวเยอะกว่า
1: คือประตูของโปรตุเกสดิโก้คอสตาเนี่ยสกัดลูกเปิดมาแล้วเหมือนยกตั้งให้เลยครับสกัดด้วยเท้าซ้าย
0: มาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วโรดี้ชิงเบียดไหลต่อไหลกับบรูโน่แฟร์นันแมนซิตี้เจอแมนยูครับอ้าวจังหวะนี้เอ็มเด็กลาป็อกเตะแช้งครับเหมือนกอล์ฟเลยครับแต่แช้งลึกไปถึงเนี่ยอุนาซิมอนรับได้ครับโปรตุเกสโวยไหมไม่โวยครับส่งขึ้นหลังหรือเปล่าใช้เท้าส่งขึ้นหลังไม่มีครับอุนาซิมอนวางบอลมาตรงกลางสนามให้เปดรี่ปาวกูบาซี่กับจ่ายยัดมาตอนนี้พยายามที่จะจ่ายแนวลึกนะสเปนพี่
0: ใช่
1: แ

0: นะครับก็เห็นหลายจังหวะแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยได้ลุ้นด้วยนะครับคือใจดีครับทีละพาส
1: สเปนจะมีโตเปโดบกนะฮะใช่ฮะดานิโอโมโตเปโดบกดูนี้โอ้มงจ่อๆไม่เข้าครับระยะประมาณ6หลาในกรอบเขตโทษเส้นเขตโทษ6หลามงไม่เข้าครับจะมองไปที่เสาไกลกูเบอร์ซี่ก็เบี่ยงตัวหลบให้แล้วครับโอ้นักเตะสเปนงงอยู่ในดงกระทิงดุเลยครับไม่เข้าได้ไง
0: มันเหมือนบังคับทิศทางไม่ได้นะครับดานิโอโม
1: สเปนหมดยุคปีญาตอเลสก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนหน้าคมๆใช่ไหมอยู่นั้นก็ไล่เทมทานเนาะ
0: จัดทุกตัว
1: ยูโร2008แล้วป้องกันแชมป์2012ได้แชมป์โลกปี
0: 2014แชมป์โลกถือว่าเป็นยุคทอง
1: ในการเมเจอร์ยุคทองนะของลาโรคาโอสเปนตอนนี้ขอบอลมากกว่าครับโปรตุเกสบุกไม่ขึ้นกับบอลทางขวาที่แล้วเมนยาบ้าเจอกับดูโรเมเนสเมเนสไหลเข้ามาตกกลางจังหวะนี้แล้วตกเข้ามาตรงแม่ให้ฉลาดมากครับเลยเป็นยามาครับโอโมเดลวิ่งทะลุช่องเข้าไปบริเวณสุดสุดล่างครับตรงเสาแรกและตบเข้ามาข้างในโอยาสปาเข้าชาร์จไม่ถึงครับโดนแต่ที่มาก่อนครับนาทีทอครับของสเปนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่เปตรีดันเข้ามาสู่ครับตัวนี้คุสตาแบกครับเปากูเบซี่ครับลาป็อกจะง้างมันยิงแต่จ่ายให้ใบหน้าดีกว่าครับบริเวณเส้นกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายโดนล้อมกรอบก่อนคือหลังกลับมาที่คุโคเรียให้ลาป็อกออกซ้ายมาใบหน้าเนี่ยดึงเข้าขวาได้เปิดแน่นอนครับหยอดเข้ามาตรงกลางมองที่ไปครับเวก้าเก็บได้ที่เปโดโปโรครับหุบเข้าไปเล่นข้างในครับโอ้ตอนนี้มองหน้ากันแล้วนักเตะของโปรตุเกสแล้วใจยัดมาตัวโมเดนหัวกระโดดครับโอยาซาบาลโรดี้โรดี้เข้าขวาหงางไม่ยิงครับให้ปอโรออกขวามาแล้วมินยาเบาจ่ายขวาชนะมาที่เปดรีจ่ายให้ครับแล้วเป็นยาเป้าอย่ามาเข้าซ้ายจะแหวก2ไม่ไหวครับจอฟินิกโอ้ยโดนเสียบคว่ำครับแล้วเป็นยาไปเสียบเสียฟาครับแล้วเป็นยาเมาดัดฟันด้วย
0: สำคัญนะตรงนี้หรือจะแหวกเข้าไปนะครับแต่ว่าโชฟินิกจะมาช่วยนะครับสกัดโดนบอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันแหมเหมือนกับฟาวตักไปนิดนึงนะครับจังหวะเข้าเสียบมุมอะไรครับเมื่อสักครู่
1: โอ้โหดูโดนเมเดสจ่ายขวาสนาม
0: อันตรายนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันตรายครับโอ้โหจ่ายลูกนี้ข้ามฟ้าครับ
0: ดี
1: ครับที่มั่นให้ชอฟลิกโอ้โดนไล่ล่ามาครับเลโตเวก้าสเปซบีบสู่ครับโอโมบีบหน้าเขียวนะครับแล้วเวก้าก็ต้องเตะทิ้งออกข้างไปโอ้โหบิ้วเกมขึ้นมาไม่ได้ครับฝั่งของโปรตุเกสครับตอนนี
0: ้โอ้โหก็ได้บอลแป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับกลับมาใหม่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตรงกลางโปรตุเกสก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะต้องทีมด้วยนะครับเรื่องของการคลองบอล
1: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับให้ตรงกลางครับสเปนโรดี้โอ้หาบอลไม่เจอครับผู้เล่นของโปรตุเกสแล้ว
0: นี่ครับ
1: จะหยอดขึ้นมาครับบอลเลือกเกินไปครับให้โอยาซาบาลเลือกไปถึงเดโก้คอสตาต้องหนึ่งช้าๆครับแล้วก็หลายบอลให้เวก้าต้องลงมารับบอลตับโอ้โหบอลกระเด็นกระดอยควินตินยาจับบอลยังไม่ติดเท้าครับบอลมันติดตะแคงกันต้องขึ้นหลังกับให้คอสตาแล้วดูจังหวะนี้บีบสูงขึ้นมาจ่ายไม่เจอบอลนะครับโรนัลโดตัวนี้นี่ครับเริ่มผายมือใส่กันเลยครับผู้เล่นของโปรตุเกส
0: ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงกลางโปรตุเกสก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะครับควินตินยาชัวร์เดเวนแล้วก็บรูโน่นะครับ
1: บอกว่ากองหลังของโปรตุเกสไม่มีดีแล้วนะครับเวก้าก็ขยับเหมือนเซ็นเตอร์ก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้เนาะอาจจะดูจังหวะของสเปนก่อนขึ้นมา
0: ดึงสวย
1: แล้วจะสัวอาโต้กลับมาได้ไหมอ้าวผู้เล่นที่จะเริ่มไปสนุกเกอร์ซะนั้นฮะไปว่าสนุกใส่ผู้เล่นของโปรตุเกสจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้
0: สวยครับ
1: เดี๋ยวยกมาสวยครับให้วินิจ้าไหลมาให้โรนัลโดรับบอลต่ำครับโดเนี่ยต้องลงมารับบอลต่ำครับโรนัลโดเอาทางซ้ายมีพื้นที่ว่างแต่โด41แล้วนะครับไหลมาให้ชอฟลิกมาได้สวยโอ้ยคว้าไปแล้วครับชอฟลิกบอลตรงกลางของโปรตุเกสครับผู้สินให้เล่นต่อไปเป็นบอลจะได้เปรียบนะครับของทีมลูกหนังแดนไฟทองบุโน่แฟนันได้บอลบอลข้างในเหมือนจะเปิดดึงจังหวะก่อนนะครับทางขวาไหลให้เนโต้เกี่ยวเข้าสายแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางที่เสาสองได้บอลลูกนี้แหละก้าวโอ้ยแล้วโรนัลโด้ยิงโอ้โหคันหลังยิงลูกนี้แต่ว่าไม่ผ่านอูนายซีมอนแม่ตัวโฉบที่เสาสองเป็นชอฟลิกครับที่ได้มงแต่ว่าจังหวะนี้อูนายซีมอนปัดทิ้งออกไปได้และโดจะซ้ำเรื่องนี้ก็อูนายซีมอนก็ยังผวาโอ้โหเรื่องนี
0: ้บ่งชง
1: ติดหัวไหล่ของอูนายซีมอนครับ
0: แม่แล้วจังหวะโรนัลโดเล่นยากนะครับแต่ยังทำได้นะนี่ครับจังหวะตวัดบอลกับหลัง

0: ลูกนี้ครับของโรนัลโดครับโอ้โหคือถ้าประตูโล่งๆเนี่ยเข้าครับลูกนี้แต่ว่าแม่ลูกยากก็ยังทำได้ลุกขึ้นมาได้ครับเฟลิก
1: เหมือนเฟลิกจะไม่ไหวครับพี่เหมือนจะบอกกับทีมงานว่าเขาไม่ไหวครับ
0: หัวไหล่
1: เจ็บไหล่เปล่าหรือว่าไงมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีท็อปเลทหรือว่ามีพวกสติ๊กเกอร์ลงมาวะพี
0: ่
1: พวกจอมปวดลงมาหรือเปล่าหรือว่าใครอ๋อเนโต้ถอดรองเท้าอยู่เจ็บครับถอด
0: เจ็บ
1: รองเท้าฝั่งขวาออกครับเจ็บโอ้นี่ตัวหลักของโปรตุเกสนะเปโดเนโต้ลากเรือทางฝั่งขวานาทีที่38นะครับโปรตุเกส0สเปน0เฟลิกในเจ็บหัวไหล่ซ้ายโดนอะไรเข้าไปน่าจะโดนปลายสตาร์ทหรือเปล่าพ
0: ี่ดูอีกทีนึง
1: นะครับ
0: บอลแรงมาเสาสองนะครับโอ้โหเป็นกระแทกนั่นแหละครับกับป้ายสปอนเซอร์ข้างหลังโกครับชอว์เฟลิกซ์แล้วก็เปเดโรเนโต้ก็ลุกขึ้นมาได้ครับ
1: ถือรองเท้าข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าข้างหนึ่งถือรองเท้าข้างถือเนี่ยรองเท้าขวาของแกนะก็ยี่ห้อดังนะครับรองเท้าสีชมพูครับSpain's direction. It's a lot easier to get them boots on nowadays, Martin, isn't it? ฟังอยู่นะครับจากคุณเทนลงทุนนะครับฟังไปตั้งรูปไปครับเจทีมนาโดครับอยากให้นาโดไปถึงแชมป์โลกจะได้จบสวยๆค่ะจากคุณเทนลงทุนแฟนนอตล่าสุดโดก็ยืนยันว่าบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะเหมือนกับเนย์มาร์นะครับ
0: เขาบอกว่าโดสลิงแตกแต่ผมว่าก็ไม่สลิงแตกนะที่เพท้าผู้ตัดสินให้นักข่าวนะให้สัมภาษณ์นะ
1: แต่เขาก็ยังใจเย็นนะเขาบอกว่าไงแต่ละข่าวว่านักข่าวคนนี้เนี่ยไม่เคยชม
0: ม
1: าเลยครับแต่ผมจะคุยดีกับเข
0: า
1: คุณถามมา
0: ผมว่าไม่สลิงแตกเลยเพราะว่าเขามีสตินะ
1: ใช่เขาก็ในงานแถลงข่าวก็มีสติแล้วก็คือวางตัวดีอะโดอะในงานแถลงข่าวแต่ว่าที่หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอังกฤษชนะเม็กซิโก 3-2 ครับเสียงของแฮร์รี่เคนหายไปไหนเนี่ย
0: ได้ยินว่ามันมีเสียงว่ะอุ้ยครับๆๆเฮ้ย
1: ก็บอกเฮ้ยทำไมเสียงแบบนี
0: ้คือผม
1: เสียงเล็กเลยนะ
0: คือพี่นั่งดูนี่คือแบบมันถามตลอดอ่ะ
1: เสียงของแฮร์รี่เคนครับ
0: สภาพไม่เลิกกันทีด้วยนะ
1: โมโนยังเอาไปตัดเป็นคลิปนะฮะ
0: ใครที่ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอย่างเงี้ยลองไปหาดูเลยครับ
1: ลองฟังว่าเคนว่าแฮร์รี่เคนอินเทอร์วิวนะครับเสียงหลงเลยอ่ะ
0: มันหมด
1: ขนาดเคนยังบอกว่าขออภัยครับเสียงผมเป็นอย่างนี้ฮะเฮ้เอานับเกคนให้แกหน่อยนะพี่นับเกคนร้อนๆพี
0: ่คือมันตลกจริง
1: เพราะอากาศเบาบางอากาศมันหนาวด้วยฝนตกด้วยไง
0: เสียงแหบ
1: อากาศเบาบางด้วยเสียงแหบเสียงหมดเลยนะคือผู้สื่อข่าวผู้หญิงเนี่ยของอังกฤษเขาจะถามว่าเฮเดอร์สันไปฉลองแล้วเจ็บเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้ยผมก็ไม่เห็นเลยครับ
1: เฮเดอร์เคนเสียงหลงเลยอ่ะ
0: เฮเดอร์สันก็ตลกอีกเดี๋ยวดูเต็มมุมกัน
1: ดูเต็มมุมก่อนครับบอกว่าโดไม่สลิงแตกหรอกครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะบางตัวดีอยู่แล้วโดฮะแต่เหมือนเปโดเนโต้จะเป็นปัญหาเรื่องเท้าโอ้ยรองเท้าขาดพี่บริเวณเอ็นร้อยหวาย
0: เอ็นร้อยหวายของรองเท้า
1: เอ็นร้อยหวายของรองเท้าพี่
0: เป็นรูเลยอ่ะ
1: เป็นรูฮะ
0: โด
1: นแกไม่ได้ตัดเหมือนถูกเท้าไงไม่ใช่ไหมเอาเต็มมุมสั้นนะครับของโปรตุเกสครับชอฟลิกเล่นกับดูโนเบเดสมีมุมเปิดมากขึ้นดูโนเบเดสขอเข้าสายแล้วปั่นดูนี่แล้วก็ชนคาน
0: บอ
1: ลชาร์ปและชนคานโอ้ดูโนเบเดสครับแม่เคยยิงใส่อุสเบย์มาแล้วนะที่โดบอกน้องยิงเลยพี่ไม่ยิงครับฟรีคิกแล้วยิงเข้ามาเลยนะครับดูโนเบเดสโอ้คือจังหวะนี้เล่นเตะมุมสั้นดูโนเบเดสเป็นคนจุดเริ่มสารตั้งต้นนะเตะมุมทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไหลให้ชอฟลิกฟรีคิกเนี่ยแตกตัวก่อนนะครับแล้วเปิดมุมครับให้โดนัลด์เมเดสได้ซัดตรงนี้บอลฉลับศีรษะแล้วชนคานเต็มๆครับโปรตุเกสเกือบขึ้นนำ 1-0
0: ไปโดนหัวของเปโดปอโร่นะครับอาจจะดีที่มันไม่เข้าเลยครับมันไม่เสียบใต้คานแต่มันไปชนคาน
1: ฉลับน่าจะเป็นนะเปโดปอโร่เมื่อกี้
0: ใช่
1: ฉลับศีรษะสกินเฮดของเปโดปอโร่นะครับบอลนะชนคานเต็มๆแม่ถ้าลูกนี้ถ้าเปโดปอโร่ไว้ผมยาวบอลหน้าจะลดทอนความเร็ว
0: นี่
1: ไปใช้บรรเทาความเร็วเดี๋ยวจะมีคนแซวพวกนี
0: ้
1: ลดทอนความเร็วดีกว่าบอกว่าฟังจากเลพูลนะครับสวัสดีคนเหนือด้วยนะเจ้าเอาเตะมุมนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุบทางฝั่งซ้ายดูด้วยมาเดสเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วชิงกันจอฟลิกบอลนะจังหวะสอเป็นของลามินยาวเอ้าหนีตัวมาสวยครับ

0: แล้วเมียาบ้าหนีมาแล้วโปรตุเกสก็พยายามที่จะไล่ล่าไปออกซ้ายมาก่อนให้เบย์นาแต่บอลมันย้อนหลังครับเบย์นาจะไปจะดิ้นหนีไปแล้วไม่ยอมครับไม่ยอมครับทางโมโนแฟนนันขึ้นแล้วกระมาได้ครับเบย์นาไหลเข้ามาตัวกลางโรดี้ไหลมาเลยเมียาบ้าแต่เข้าขวาจะไปโอ้โห
1: โด
0: นก่อนแม่โชฟลิกเนี่ยจิ้มจากด้านหลังแล้วก็เข้ามือนะครับของเดียโก้คอสตาเลยครับ
1: โอ้โหคือยามาลากมาดีน่าจะหาช่องเพื่อที่จะเล่นเองแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเลยไม่ทันดูนะครับว่าโชฟลิกเนี่ยมาจากข้างหลังนะครับแล้วก็ลูกนี้สกัดได้ดีด้วยครับคือถ้าสกัดพลาดไปนิดเดียวเนี่ยก็ฟรีคิกระยะอันตรายแน่ๆครับ
0: เคนเขาร้องเพลง Wonderwall ของ Oasis หรือเปล่าใช่ฮะพอจบเกมเขาร้องเพลง Wonderwall ใช่ไหมพี่ของ Oasis ไง
1: ถูกครับ
0: กับแฟนบอลอังกฤษนะครับ
1: แล้วคืออะไรโคศกสนามเพื่อจัดให้อย่างง
0: ี้เออรู้งานเน
1: า
0: ะ
1: รู้งานนะครับที่เพิ่งชนะทีมของตัวเอง
0: แต่ว่าจบเกมเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับที่ Azteca Stadium จุดบิลลิงแฮมนะครับที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับเจ้าตัวก็ไปแลกเสื้อกับเจ้าคิมเบอร์ตัวโมร่านะไอ้ดาวรุ่งของโปรตุเกสวัย18ปีพี่ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่ะไอ้โมร่าแลกเสื้อกันนะอ่ะนาทีที่44ครับ44ครับอยู่ที่0-0ครับคูเบนดิอาสนี่เป็นไงหาเรื่องโดนด่าซะแล้ว
1: เอาคูเลยนะ
0: โรเบนดิอาสครับไหลมาทางขวาเนโต้การนั้นยังไม่เปลี่ยนรองเท้าเลยพี่รองเท้าขาดนะครับบริเวณเอ็นร้อยวายครับรองเท้าขวาแกเฮ้ยแกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอาโปรตุเกสขึ้นมาครับบูโน่ฟานันไหลให้เวก้าที่ขึ้นมาสู่ครับเวก้าหนีกินตัวมาสวยครับไหลออกซ้ายมาให้นูโน่เมเดสเมเดสพยายามที่จะไปโดนเกี่ยวไว้แล้วเมนยามามาช่วยเอาจิ้มลูกนี้ติดเวก้าหลอกเลยเมนยามาสวยครับ
1: ไม่ขยับ
0: เพื่อนไม่มีครับเมเดสริมเส้นทางฝั่งซ้ายเปิดเร็วเข้ามาตรงกลางจะให้โรนัลโดครับอุนาซีมอนรับติดมือครับเปิดด้วยกันไปครับลูกเปิดของนูโน่เมเดส
1: ก็รออยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าเปิดไปได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโรนัลโดนี่ก็มาตามจุดนัดพบละวิ่งยอยๆมาโรนัลโด
0: ถ้าย้อนกลับไปเล็ก 4-5 ปีน่าจะโดดสูงกว่านี้นะโรนัลโดอ
1: าจจะเข้าอาจจะ
0: หลักสี่แล้วฮะหลักสี่ก็จะเข้าสะพานใหม่แล้วฮะ
1: อาจจะตัดหน้าซีมอนได้
0: โอ้โหลูกนี้แกเดินมันเดินไปหาลูกบอลแล้วโรนโด
1: ต้องให้บอลในกรอบแกโทษแกเยอะๆ
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้เนี่ยคือประเด็นคือโปรตุเกสมันไม่ได้ครองบอลนวดแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันมาเป็นช่วงๆนะครับอย่างนี้โรนโดก็ไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะ
0: บอกว่านี้โซมันนี้ส่วนๆนะครับมีโอกาสนะอ่ะดูกันครับนาทีสุดท้ายครับอยู่ที่ทศกิจนาทีจ่ายยัดมาตรงกับโอโมไหลให้โอยาสบาเข้าซ้ายไหมโตเกียวเข้าซ้ายโอ้โหคือบอลมันเข้าขวาเกียวเข้าซ้ายก็เลยโดนดักได้และยิงทันทีครับบอลทะลักมาเป็นโรดี้ครับได้กดลูกนี้ข้ามคาน
1: แล้วก็ทดเจ็บครึ่งแรกนะครับ6นาที
0: อ้าวเข้าหาราอูมาเลยหรือเปล่าฮะไม่ใช่นะ
1: บอลเนี่ยครับแถวสอนครับโรดี้ครับแต่จังหวะยิงนี่โอ้โหเตะเปลี่ยนเลยลูกนี้
0: เตะเปลี่ยนเห็นเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลไม่ได้ครับ
1: แต่ว่า
0: เปลี่ยนเลย
1: สเปนนี่เล่นพื้นที่แคบๆดีเลยครับจังหวะไฮไหลบอลกันนะครับหลุดไปนี่คือสร้างอันตรายได้นะครับเป็นจุดที่โปรตุเกสต้องดูหน่อย
0: ดูบอลอ๋อดูทางโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดอยู่นะครับ ตั้งใจฟังมากครับผมเ ชียร์ฝอยทองครับอยู่พิจิตรครับ น้องกระทิงอยู่สุราษฎร์ภาคสูงมากครับขอบคุณมากนะครับเอาขอบคุณมากนะครับมาทักทายกันได้นะบอลของโปรตุเกสครับที่ชอนเดวิสมีตัววิเศษไปโรนัลโด
1: มา
0: โดบอกอยากจะย้อนเวลาสัก 4-5 ปีลูกนี้วิ่งเล่นกับลายแนวรับของสเปย์ครับแต่ว่าบอลลึกเกินไปครับจะว่าจ่ายข้ามแนวมาเข้ามือของอุนาซิมอนแล้วสเปย์จะย้อนทางมาที่อเล็กซ์ไบน่าไบน่ามีคูคุริยาวิ่งอ้อมให้แต่ว่าไม่จ่ายครับอ่ะจ่ายแล้วให้คูคุริยาอ้าวคูคุริยาจ่ายโดนคาเซโลแม่มีผักที่หนึ่งครับจากซ้ายมาขวาโปโรหยอดให้ลามินยาเบาเข้าสารนั่นยิงโอ้โหลามินยาเบาแม่เอาบอลลงพื้นสวยแล้วปัญญาที่จะยิงด้วยซ้ายลูกนี้แต่ว่าบอลโอ้โหหลุดไปไกลยิงเข้าก็ไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้ว
1: ล้ำหน้าครับนี่ครับคือเป็นบอลที่สเปนเล่นเยอะมากครับจังหวะแบบนี้ครับคือก่ายข้ามแนวรับไปเลยครับเพราะจังหวะโอ้โหบอลแรกสวยมากนะครับยาเมาแต่ยิงไม่ดี
0: บอกว่าเชียร์โปรตุเกสนะครับชลบุรีโอ้โหฟังจากชลบุรีนะพี่ฝนตกหรือเปล่าชลบุรีครับช่วงนี้ฮะ
2: หลุดไป

0: อีกแล้วครับนะได้ฟาวครับแหมแอนโทนีเทเลอร์เลยครับเป่าย้อนหลังให้นี่ครับบอลสั้นบอลตามช่องของสเปนครับ
1: โอ้โหโดนเข้าจากข้างหลังครับดานิโอโม
0: ถึงกับต้องหันมาดูเลย
1: ว่าใครเสียบ
0: ใครเข้า
1: แกตัดผมทองแล้วแกไฮไลท์ผมทองดานิโอโมอะเลือกแกผมทองอยู่แล้ว
0: แต่แกชอบนะ
1: เออ
0: มันคุ้นกับแกผมทองมาตลอดเอาเด้อครับเดอะรีเจนต์เนี่ยเดอะฟิวเจอร
1: ์รีเจนต์คือโรนัลโดครับ
0: ครับ
1: เดอะฟิวเจอร์คือคนที่จะยิงฟรีคิกครับลามินยามาล
0: ระยะก็ยิงได้นะครับลูกอย่างเงี้ยคร
1: ับ ระยะค่อนข้างไกลครับใบหน้าเป็นจอมปั่นฟรีคิกอยู่แล้วครับเป็นเจ้าพ่อลูนี่อยู่แล้วครับอเล็กซ์ใบหน้ายามาลถอนตัวครับถอนตัวให้ใบหน้าเป็นคนเปิดฟรีคิกระยะไกลครับประมาณ40ลาน่าจะเปิดเข้าไปหยอดมาที่เสาไกลครับให้กับทางล้ำหน้าไปแล้วครับโรดี้ครับวิ่งไปลูกนี
0: ้ไล่เลยครับอันนี้เทเลอร
1: ์โอ้ล้ำหน้า
0: ครับ
1: ล้ำหน้าโรดี
0: ้คนที่ตามไปเก็บจังหวะ2นั่นแหละครับตรงเสา2ก็ทดเจ็บแล้วนะครับตอนนี้ครับอีกครึ่งทางนะครับผ่านมา3นาทีเศษนะครับทดเจ็บ6นาทีก็จบครึ่งแรก 0-0 ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเลยแต่โปรตุเกสจะต้องไปทำกันบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าบอลเกมบุกค่อนข้างจะน้อยนะครับบางครั้งนี่ได้บอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าพื้นที่อันตรายครับแล้วก็เสียบอลง่ายด้วย
1: ส่งเข้ามากันเยอะนะครับเก่ากว่าครับทุกสถิติ 3-3 หน่อยไหมครับโอ้โหแต่ 0-0 อยู่แล้วนี่นะจากการบอลโลกครั้งล่าสุด 3-3 ครั้งนี้ยัง 0-0 อยู่นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาก็สเปนกาเซโลดักไว้ได้ครับดิอาสให้กับโดโดเมนเดสบอลทางซ้ายครับหลุยขึ้นมาครับชอเนเวสส่งให้คล้ายกับวินิญญานะชอเนเวสกับวินิญญาตัวเล็กเหมือนกันนะครับ
0: 170กว่า
1: จอฟริกโอ้ยอดออกซ้ายจะให
0: ้วันนี้บรูโน่เนี่ย
2: ใช่บรูโน่เงียบ
0: ถูกครับเป็นครึ่งแรกที่เงียบเลยครับของบรูโน่ครับแทบไม่ได้บอลเลยครับ
1: บอลนะตรงกลางครับที่โอยาซาบาลงมาแล้วบอลต่ำคุคุเรย่ายืนไล่เส้นอยู่ครับจ่ายออกซ้ายมาร์คคุคุเรย่าโอยาซาบาลคืนกลับมาอ้าวเอเมเรกลาป๊อกครับจะโดนเล่งมาแกก็เลยเหมือนเตะทิ้งออกข้างเลยครับอาเซียนเรามีโอกาสจัดบอลโลกหรือเปล่าครับก็ลำบากอะ
0: เหนื่อยนะ
1: เอเชียนะพอไหวญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เคยจัดมาแล้วครับร่วมกันปี2002ถ้าชาติที่จัดได้นะผมว่าจีนเนี่ยอนาคต
0: ก็ได
1: ้เออ
0: คือมีความพร้อมทุกอย่าง
1: ถูก
0: ยกเว้นทีมที่อาจจะยังไม่ดีมาก
1: ไม่ถึงเอเชียตะวันออกนะแต่ถ้าตะวันออกกลางก็ซาอุก็ได้จัดบอลโลกเลยใน2ครั้งถัดไปทดเวลา6นาทีนะครับทดมาแล้วนาทีสุดท้ายอุนายซีมอนครับจะเปิดเข้าไปบอลวางยาวข้างหน้ามาครับอุนายซีมอนวางมาทางฝั่งซ้ายเอาแล้วบอลไม่ออกนะครับใบหน้าบอลอยู่ริเซทาฝั่งซ้ายและไหลโอ้โหจะไหลตัดไหนเข้ามาให้โอยาซาบาลไปติดโรเบนดิอาสโบสินแอทิเทเลอร์กระเป๋าจบเกมในครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมโปรตุเกสกับสเปนยังเสมอกันอยู่ที่สูงต่อสูงภาพแต่มาที่ดูโน่เมนเดสครับ
0: ใช่นะครับมีจังหวะที่ลูกเตะมุมสั้นแล้วก็โน่เมนเดสนี่รับมานะครับแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลไปฉลับศีรษะของเปโดโปโรชนคานน่าจะเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดนะของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาก็งานหนักนะครับผู้สัมประตูของโปรตุเกสเซฟลูกยากๆไปหลายลูกเหมือนกันนะบางทีต้องเซฟ2จังหวะติดด้วยนะครับโรนัลโดก็มีจังหวะยิงนะครับในช่วงต้นเกมนะนะครับลูกหลุดไปทางขวาแล้วก็ยิงยัดเข้าไปตรงเสาแรกนะครับแต่ว่าอูนายซีมอนได้ยืนคุมเสาอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกนะครับแม้ว่าจะยิงไม่ได้กันก็ตามนะฮะ
1: ใช่ฮะก็ศูนย์ศูนย์นะครับโอกาสครองบอลของสเปนเนี่ยมีมากกว่านะครับในครึ่งแรกแต่ว่าเจาะไม่ได้เท่านั้นเอง

0: นะครับ
1: มีจังหวะหวาดเสียวคือมีจังหวะยิงแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูกัน
0: ก็สเปนค่าเอ็กโกในปีหน้าหรือว่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะครับถึง 0.98 นะเกือบ1ลูกนะครับส่วนโปรตุเกส 0.26 ครับครองบอลก็มากกว่าเล็กน้อยครับ 55% โอกาสยิง8ครั้งครับตรงกรอบไป3ส่วนโปรตุเกสโอกาสยิง5ตรงกรอบไป2ครับ
1: สูสีเลย
0: ครับ
1: สูสีเลยนะครับโอ้โหมันนะ
0: ก็โอ้โหเป็นไงพี่ครึ่งแรก
1: ก็สมมติถ้าหากเราต้องตื่นมาดูก็ถือว่าไม่เสียดายนะ
0: อาจจะสูสีก็จริงแต่ว่าเกมคุณภาพ
1: คุณภาพ
0: ดีกว่านะครับสู้กันตรงกลางสู้กันในพื้นสุดท้ายนะครับก
1: ็คุณภาพ
0: กันบุกช่วงต้นก็เป็นฝั่งสเปนก่อนเนาะแล้วก็โปรตุเกสนะครับก็มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะลูกยิงไกลของโดนัลด์เมนเดสครับยิงด้วยซ้ายด้วยนั้นโอ้ท่าว่าโดนหนากว่านี้นะเหมือนว่าศีรษะของเปโดโปโรนะโดนหนากว่านี้บอลมีสิทธิ์ที่จะพุ่งเข้าหาประตูได้เลยนะ
1: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: พอมันโดนบางเนาะ
1: มันก็เลย
0: โดนบางก็เลยฉลับ
1: ครับ
0: ชนคานเต็ม
1: ๆมันเจิดขึ้นไปเหินไป
0: ครับ
1: นะครับ
0: สวัสดีนะครับพาคนเดียวหรือเปล่าครับผมมีพี่แป๊กมาด้วยนะนะครับแล้วดูเอสไปหน่อยพี
1: ่ครับ
0: ฟังอยู่ฟังไปแล้วนะครับนั่งฟังไปกินกาแฟไปครับฟังเสียงบังแล้วอร่อยครับเต็มๆมันๆดีฮะ FC เจมเขียงหมูสนวันวิจิตและจุนคิมสกุลพริบไหวโอ้โหครับผม
1: รวมหมดเลย
0: รวมหมดเลยนะ
1: รวมหมดเลย
0: ขอบคุณมากครับ
1: ตีสามแล้ว
0: ตีสามแล้วนะนะครับก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะที่รับฟังนะครับผ่านวิทยุของสปทนะทั้งเซสเปสถานีด้วย
1: ครับผม
0: ทั่วประเทศไทยนะ
1: ทั่วประเทศนะ
0: ภาคเหนือภาคกลางภาคกลางก็รวมตะวันออกด้วยนะตะวันตกด้วยนะฮะแล้วก็ภาคใต้ด้วยแล้วก็ภาคอีสานครับ
1: ครับผม
0: ศูนย์ศูนย์ครับพี่สองศูนย์ใช่ฮะสองศูนย์เรียบร้อยพี่โดยืนค้ำด้านหน้าคนเดียวนะครับเหมือนทุกครั้งหรือเปล่าครับเป็นไงพี่
1: ก็เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมนะ
1: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรตุเกสนั่นแหละนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรคือมันก็ต้องป้อนให้โรนโดเนาะนะครับจะบอกว่าโรนโดแบบต้องให้ทีมแบกมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนโรนโดด้วยนะครับไม่งั้นเนพีแกก็เล่นยาก
0: แต่ว่าก็ต้องยอมราวันโดเนี่ยตอนนัดล่าสุดเจอโครเอเชียเจ้าตัวก็ยอมรับการเปลี่ยนตัวนะถอดเขาออกแล้วก็
1: ท้ายเกม
0: ยังให้ราฟาเอลเลอร์นะครับอยู่ในสนามเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วเลอร์ก็เป็นคนที่เปิดบอลให้
1: ตัวสำรองที่
0: ลงไปแทนลาโมสมงประตูชัยไงเพราะมันกองหน้าเล่น2คนไม่ได้ไงสไตล์ของโปรตุเกสต้องหน้าเดี่ยวนะฮะ
1: พอมันก็เรียกว่าท้ายเกมก็ต้องเอาตัวสดลงไปอ่ะนะยิ่งโครเอเชียท้ายเกมวันนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะ
0: ใช่ฮะบอกว่าปีกไม่ดีครับต้องเปลี่ยนครับจอฟริกกับเปโดเนโตเมนเดสแบกมานี้เนาะแต่ฟิลิปก็วันนี้ก็ดรอปนะเดี๋ยวเลอเอาคงลงมาลากเลื้อยเลอเอาน่าจะมีจังหวะกระชากลากเลยเพราะสปีดต้นของเลอเอาดีกว่าชอฟิลิปแต่ผมมองว่าโรเบอร์โตมาเดเนสน่าจะมองว่าฟิลิปเนี่ยเขามีประสบการณ์เล่นกับแอดเบนดิกไงพี
1: ่กับสเปน
0: สเปนไงตอนนี้ไปเล่นในลีกซาอุกับโดอัลนาเซอร์ฮะก็อาจจะประสบการณ์ในการเล่นกับผู้เล่นของสเปนมีวิธีที่การเจาะยังไงเนี่ยอ
1: าจจะคุ้นเคย
0: ส่งฟิลิปลงก่อน
1: ครับใช่นะครับแต่ปัญหาคือโปรตุเกสมันคองบอลแล้วก็คองเกมสู้ไม่ได
0: ้
1: นะครับเฟลิกก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรมากด้วยนะแต่ถ้าหากเป็นเลเยอร์เนี่ยอาจจะทะลุทะลวง
0: ใบแดงในบอลโลกรอบนี้ไร้ค่าค่าผมดูกันอเมริกาเขาก็บอกว่าเป็นกฎที่สามารถทำได้เขาบอกมาตราอะไรของเขาอ่ะ
1: คือมันดราม่าก็เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ออก
0: โดนัลด์ทรัมป์ทำไมทวิตเนี่ยก็ไม่รู้หรอกฮะครับ
1: นะครับแล้วมันมีบทสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่บอกว่าเขาโทรไปหาอินฟานติโน่จริง
0: ๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์กลับไปทวิตเตอร์ไปทวิตลงในเอ็กซ์ไง
1: พอผลตัดสินออกมาก็ไปทวิตอีกที่บอกว่าแบบทำถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าโดเนี่ยก็เคยมีกฎแบบนี้นะพี่นะ
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ที่สามารถที่จะให้คณะกรรมการพิจารณาวินัยโทษเนี่ยสามารถที่จะฆ่าโทษได้
1: ฆ่าโทษไว
0: ้โดเนี่ยไปชักศอกใส่ผู้เล่นไอร์แลนด์จำได้ไหมพ
1: ี่
0: แล้วโดนใบแดงในเกมนั้น
1: ครับผม
0: ใบแดงเนี่ยสามใบสามนัดนะพี่นะ
1: โดนใบสามนัด
0: โดนใบสามนัดในรอบแรกของบอลโลกครั้งนี้ฮะแต่ว่าเขาฆ่าโทษไปหนึ่งปีโดก็เลยสามารถเล่นฟุตบอลโลกในนัดแรกได้พี่
1: ได้แต่เขาโดนแบนไปนัดหนึ่งก่อน
0: โดนไปแล้วหนึ่งนัดเนี่ย
1: โดนไปแล้วหนึ่งนัด
0: ในอุ่นเครื่องไหม
1: ใช่ไห
0: ม
1: ก็เลยมาเล่นในรอบสุดท้ายเนี่ยไม่มีปัญหา
0: อันนี้ก็เราพูดในเรื่องของข้อมูลนะโดก็มีกฎแบบนี้เหมือนกัน
1: ก็มีนะครับแต่โรนโดคนเขาบอกว่าโรนโดเขาเพิ่งโดนใบแดงอ่ะเล่นมาแบบทีมชาติทั้งชีวิต

0: ิตเขาอะ
1: ใช่ใช
2: ่นะครับส่วนบรุกันเนี่ยเขาก็ออกแนวเห็นอกเห็นใจ
1: บรุกันก็เหมือน
2: ใบแดงแบบ
1: เท้าไป
2: ไปย่ำลงไปโดยที่ไม่รู้ตัว
1: แล้วไปครูดได้กันได้ไหมเนาะไปครูดบริเวณน่องของบอสเนียไงมันก็เลยเหมือนรุนแรงอะเนาะ
2: ใช่นะครับแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวอเมริกาจะลงเจอเบลเยียมตอนเจ็ดโมง
1: เบลเยียมก็ไม่พอใจแน่นอนฮะ
2: ใช่
1: ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้เขาบอกว่าฟีฟ่ามีกฎที่ระบุไว้ว่าไม่ให้คนในประเทศนะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมาแทรกแซงการทำงานของฟีฟ่าได
2: ้แต่นี่อันนี้เหมือนจะโดนอยู
1: ่แบนอินโดนีเซียแบนหลายประเทศ
2: หลายประเทศในแอฟริกาก็โดน
1: แอฟริกาโดนหลายประเทศเลยแต่พออเมริกาครับมาแทรกแซงแบบนี้
2: ใช่ไหม
1: เป็นไงมันก็ทำให้ฟีฟ่าโดนลดทอนความน่าเชื่อไป
2: ใช่คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์คือนอกจากทวิตเนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะไม่รู้ว่าเจ๋งได้ดูหรือยังที่เขาบอกว่าเขาก็รู้เรื่องกีฬานะครับแต่ตอนดูฟุตบอลเนี่ยที่เห็นใบแดงเนี่ยเขายอมรับว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่พอมารู้ว่าใบแดงนี่คือโดนแบนโดนซัสเพนชั่นเขาก็เขียนว่ามันไม่ถูกต้อง
1: ครับ
2: เขาก็เลยถูกหายฟาตินโน่คือเขาพูดอย่างนี้ไงประเด็นเออฟาติโน่ก็เลยต้องผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงแต่ฟาติโน่ก็ยอมรับ
1: ครับ
2: คุยกับโดนัลด์ทรัมป์จริงๆแต่ว่าคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าเนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่สามารถควบคุมได้
1: ใช
2: ่นะครับเขาไม่สามารถไปมีส่วนนะครับต่อการตัดสินของคณะกรรมการวินัยแต่ว่าร้อยวันพันปีมันไม่เคยเห็นการมาฆ่าโทษใบแดงอะเนาะนะครับส่วนใหญ่มันต้องโดนแบนหนึ่งนัดอัตโนมัติอะนะครับแล้วอยู่ๆมามีอะไรอยู่ๆคณะกรรมการวินัยดันมาแบบเดินมาฟรีดอมเอาตอนเนี้ย
1: แล้วมาก่อนเกมเจอ
2: เบลเยียม
1: เจอเบลเยียมไม่กี่วันเดียวด้วยและ US Today เนี่ยพี่ซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของอเมริการายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรหาอินฟานติโน่จริงครับ
2: ก็ใช
1: ่ก็ผมงงตั้งแต่ตอนที่ให้รางวัลโนเบลสันติภาพกับโดนัลด์ทรัมป์แล้ว
2: Peace Prize Peace Prize
1: แกยิ้มเลยฮะ
2: ยิ้ม
1: โดนัลด์ทรัมป์ยิ้มเลย
2: ครับ
1: สันติภาพมากเลยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
2: ก็นั่นแหละก็เลยเป็นว่าอ้าวฟีฟ่าโดนการเมืองมาครอบงำหรือเปล่านะครับยูฟ่าก็แถลงว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ไปรวมถึงพวกคนในวงการหลายคนนะครับก็ด่าฟีฟ่าไปจบ
1: ครับ
2: เออมันหมดความไม่เชื่อถือเน
1: า
2: ะ
1: น่าสินะ
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: กุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสคาโลนี่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่มีเลโอเมสซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคป้าอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024

0: ถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อม

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาครับ3นาฬิกา5นาทีครับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับระหว่างโปรตุเกสกับทีมชาติสเปนนะครับก็ครึ่งแรกยังอยู่ที่0-0น
3: ะ
2: เกมที่สนามดัลลัสสเตเดียมครับในรัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐครับเมื่อกี้ก็ช่วงพักเครื่องมีกิจกรรมนะพี่เนาะ
3: ครับผม
2: ในช่วงฮาล์ฟไทม์นะครับฉลองให้กับแฟนบอลที่มาชมเกมฟุตบอลโลกคนที่50ล้านเหรอถึงไหม
3: อาจจะถึง
2: เออ
3: ถึงก็ได
2: ้เออเมื่อกี้ก็ดีใจใหญ่นะฮะห้าสิบล้านแล้วนะแลนด์มาร์ค50ล้านเลยก็บอก
3: ก็จัดดี
2: จัดดีนะ
3: นะครับบรรยากาศก็โอเค
2: ครับ
3: นะครับเกมประเด็นคือเกมสนุกมันเยอะด้วยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยเกมทีมลงทีมเล็กก็ดันเตะสนุกอีก
2: เกมนี้เป็นเกมที่93นะจากทั้งหมด104นัดครับก็เหลือเท่าไหร่พี่เหลือ11นัด
3: 11นัด
2: เหลือ11นัดแล้วนะ
3: ดูมันไกลเหมือนกันนะ
2: โอ้ยฟุตบอลโลกเร็วจังเลยอ่ะเอาอยู่กันยาวๆขอบคุณแต่ว่าเหนือสิ่งใดก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะที่ติดตามของเรานะครับทั้งบ้านแดงบ้านฟ้านะ
3: ครับทุก
2: บ้านดำด้วยแล้วก็ทั้งแอป Mcot Connect ของเรานะครับ
3: ครับผม
2: แล้วก็แฟนรายการที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศนะนะครับผ่านทาง FM 99นะครับ
3: ครับ
2: ที่กรุงเทพมหานครนะครับทักทายไปยังทุกภาคเลยที่รับฟังนะครับผ่านทางวิทยุอสมททั้ง4สถานีครับบรรยากาศที่รัสเซียครับ

0: ว่า AT&T Stadium ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสู่สนามนะครับ
1: สเ
0: ปนเดินลงมาก่อนครับนักเตะโปรตุเกสเพิ่งจะลงมาครับ
1: ต้องดูว่าโปรตุเกสจะแก้ได้ขนาดไหนนะครับ อย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของการครองบอลครองเกมทำเกมเนี่ยเป็นรองสเปนนะครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะมีจังหวะโต้กลับจังหวะฉาบฉวยนะครับก็ยังสร้างโอกาสได้นะครับสำหรับทางโปรตุเกสนะครับก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันยังดูแบบออกได้ทุกหน้าอยู
0: ่ครับ
1: นะครับแต่อย่างที่เราคุยกันว่าบูโน่ได้บอลน้อยมากนะครับ
0: ใน
1: คร
0: ึ่
1: งแรก
0: บูโน่แทบจะไม่ได้บอลเลยเอาเปิดฉากมานะครับเริ่มเขี่ยมาบูโน่ก็เลยสาดโดดขึ้นหน้าไปเลยครับติดทั้งฝั่งสเปนครับสเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในชุดเสื้อสีไข่เนาะมันเดือดกับสีขาวเนาะ
1: แนวนั้น
0: นะฮะส่วนโปรตุเกสนะครับมีถามว่าใส่ชุดสีเขียวหรือสีแดงสีแดงนะสีแดงน่าจะก็สีแดงนะพี่เนาะ
1: สีแดงนี่แหละ
0: แดงทั้งชุดเลยนะครับทางฮะเสื้อกางเกงและถุงเท้าเอาโอกาสของโปรตุเกสครับไปโดเนโตเปลี่ยนรองเท้ามาแล้วครับรองเท้าขาดในครึ่งแรกเนโตหาเพื่อนอยู่ไหลเข้ามาตัดในมาตรงกลางให้วิทยาบูโน่ได้บอลครับหยอดออกขวามาคุโคเรย่าลูกนี้ปล่อยบอลตกแล้วออกหลังไปครับ
1: ลูกนี้จ่ายไม่ดีเลยครับบูโน่นะครับคือถ้าจะจ่ายให้โรนัลโดเนี่ยก็แรงไปนะครับหรือว่าจะจ่ายตัวออกริมเส้นเนี่ยก็ไม่ได้นะครับก็กลายเป็นลึกไปอีกก็ต้องให้ได้บอลเยอะๆหน่อยนะครับตัวสร้างสรรค์เกมนะครับบูโน่นะครับเพราะว่าวิตินญากับชัวเดเวสก็จะเป็นพวกตัวห้องเครื่องอยู่แล้วนะ
0: ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเนาะ
1: ยังไม่มีแรงมา
0: ขอบคุณทุกคนนะครับบอกว่ารับฟังจากหลายที่นะครับขอบคุณมากทั่วสารทิศเลยนะนะครับก็คนไทยนะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยเนาะฟังของเรานะครับการสปอร์ตของเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe หน่อยนะกดติดตามกันหน่อยนะครับทุกช่องทางของการสปอร์ตของเราครับอ้าวมาชมกันต่อครับยังอยู่ที่0ต่อ0จบจากคู่เราก็พักแป๊บนึงนะฟังรายการนะรอบโลกกีฬานะครับวงเล็บเวอร์ชันไลท์ในทีมไลท์บอลโลกนะแล้วก็หกโมงครึ่งนะครับฟังกันต่อนะครับคู่อเมริกากับทีมชาติเบลเยียมครับ
1: ครับผม
0: ในรอบ16ทีมสุดท้ายในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับแต่ค่ำคืนนี้ไม่ใช่นะช่วงเช้าเนาะ
1: เช้าแล้วมีสถิติน่าสนใจของอูไนซีมอนด้วยนะก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยทำสถิติไม่เสียประตูในฟุตบอลโลกใน519นาทีทำลายสถิติตลอดกาลนะครับของวอลเตอร์เซงก้านะครับ517นาทีในปี1990
0: วอลเตอร์เซงก้าก็อดีตผู้เล่นประตูชื่อดังของทีมชาติอิตาลีแต่ก่อนหล่อมากไว้ผมทรงบ๊อบเทนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ตายหมดแล้ว
1: ครับ
0: วอลเตอร์เซงก้าอดีตนักกวางชื่อดังของอิตาลีและอินเตอร์มิลาน
1: ครับนี่เป็นออลไทม์เรคคอร์ดเลยครับแล้วก็นี่คือนับยาวมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะนะครับจาก519นาทีนะครับก่อนเริ่มเกม
0: เพราะว่าสเปนก็ไม่เสียประตูนะบอลโลกครั้งนี้ทั้ง4แมตช์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: พาตามาที่โรนัลโดครับได้ฟาวจังหวะที่เลี้ยงออกมาด้านนอกครับเจอเดนิโอโม่ไปผลักโดบอกอย่าผลักพี่พี่อายุเยอะแล้วโอโม่เอ้ย
1: ก็เหนื่อยนะคือร่างกายเนี่ยสู้เด็กไม่ได้แน่ๆนะครับคือเวลาแบบปะทะกันแต่ละครั้งเนี่ยรู้ว่าแกพยายามจริงๆนี่ครับคาเวียร์บาเดมครับ
0: โอ้แฟนสเปนนะ
1: ดาราออสการ์นะครับใครดูไอ้โนคาทรีฟอร์โอมโอเมนหรือโอแมนนี่แหละอ่ะโอ้โหน่าจะตราตรึงนะครับกับบทเขาเรียกว่าเป็นวายร้ายที่แบบน่ากลัวที่สุดนะครับของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะ
0: เป็นซีรีส
1: ์เป็นหนังที่เขาหิ้วไอ้ถังเครื่องยิงปั๊มน้ำไอ้ปั๊มลม
0: เออ
1: ครับต่อคร
0: ับ ผมต้องไปดูแล้วครับเรื่องอะไรครับเนี่ยพี่
1: No Country for
0: อ๋อที่ถือนะใช่ไหม
1: เออที่เขาถือเครื่องปั๊มลมไปไล่ยิงชาวบ้านเขานั่นแหละ
0: ดูจังหวะนี้โอ้ชอคาสโลไม่ยิงพ่อคุณเลยไปชิป
1: จะยก
0: โอ้ยจะชิปไปที่เสาไกลครับรอบนี้เพื่อนไม่เข้าจุดครับบอลหลุดออกหลังไปเลย
1: คือทุกคนยืนอยู่แถวจุดโทษนะครับแต่ว่าลูกยกของคาสโลเนี่ยแม่ยกแรงเกินไปครับก็เริ่มเกมมาดีอีกแล้วนะครับสำหรับทางโปรตุเกสคือเป็นฝ่ายที่บุกเข้าใส่โปรตุเกสสเปนก่อน
0: โอ้ถ้าหนังเก่าแล้วนะพี่
1: เก่าครับหลายปีไปดูดิเขาได้รับโบว์เลยนะเป็นผู้ร้ายเป็นแวร์ร้ายที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดอะเพราะว่าเขาหน้านิ่งๆมาแล้วเขาแบบแต่มันฆ่าได้อย่างเลือดเย็นไง
0: เนอะคาเบียบาเดม
1: โอ้โหคาเบียบาเดมครับโอ้โหดูที่โตขึ้นมาครับเบรดี้ทางซ้ายแหมอุจจาระวิ่งฉีกไปแต่ออก

0: าครับยามาเหลียงจี้เข้ามาเข้าซ้ายโอ้ลูกนี้ล็อกดีมากครับนูเมนเดส
1: เมนเดสแม่จะเก็บกวาดเหมือนเก็บใส่กระเป๋าเหมือนซาร่าหรือเปล่าฮะตอนซาร่าเจอนูเมนเดสเมนเดสก็เก็บซาร่าเก็บใส่กระเป๋าไว้นะนัดนี้ก็เล่นดีครับเก็บลามินยามาได้หลาย

0: วิหารแดงสระบุรีเหรอเอาเหรอ
1: ผมก็ไม่รู้
0: ไม่รู้โ
1: อ้เออนะ
0: เอามาชมกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับเดี๋ยวก็ไม่ใช่แล้วจากเช้าอยู่แล้วนะอ้าวสเปนครับเลยมาทางซ้ายอเล็กซ์ไบน่าไหลเข้ามาตรงกลางไปติดวินิญาวินิญาจิ้มขึ้นหน้ามาอ้าวทางขวาไปโดเนโต้ครับมากัน3ต่อ4ครับเนโต้สับหลอกมาออกด้านนอกแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางเลยโอ้โหโดบอกพี่41แล้วน้องเอ้ยใจแรงเกินไปครับดูแฟนบอลของโปรตุเกสบอกคัมออน
1: คัมออนคัมออนลูกนี้สวยครับจังหวะหลุดขึ้นไปทางขวานะครับวินิญานะครับจัดตัดบอลนะครับจากในแดนตัวเองแล้วก็ทางยาวหลุดมาให้ไปโดเนโต้นะครับตรงกลางสนามเลี้ยงจี้มาเรื่อยๆนะครับตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ปาดไปหน้าประตูแต่ว่ามันลึกเกินไปครับสปีดตามมาแล้วนะครับโรนัลโด้นะครับไปรอตรงเสา2แต่ว่าบอลมันลึกเยอะนะครับลูกนี้ยังไงก็ไม่ทัน
0: ถ้าภาษาฟุตบอลก็คือจะearly cross early pass
1: แต่ก็ต้องรีบอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: จะจ่ายเร็วไง
1: ไม่งั้นนี่อาจจะไม่ได้เปิด
0: ใช่เปิดเร็วเกินไปครับโด้ยังไม่เข้าจุดเลยครับดูสเปย์ขึ้นมาแล้วเป็นยาบ้าให้ดานี่ออโม่โอ้โหโดนต้นไม้เดชออกตัวหลังดานี่ออโม่แต่ว่าแซงเฉยแล้วก็บังให้ออกข้างไปเลยเอาบอลออกข้างไปแล้วครับโอ้โหโดนต้นไม้เดชแกแข็งแกร่งมากครับวันนี้ครับ
1: สุดยอดนะสุดยอดสุดยอดนะครับโดนต้นไม้เดช
0: อุ้ยคริสเตียนบาโบวิเอรี
1: ่ไม่เห็นหน้าต้องนึกวิเอรี่ครับ
0: มาเดชไทเลอร์ก็นึกอยู่นะเพราะว่าโหแบบงอกหมดแล้วแล้วผมไปหมดแล้วหนวดเดือดเนาะ
1: โดไม่ทันอีกแม
0: ่วินิญาจะให้โดก็กำลังวิ่งอ่ะเข้าลายให้ครับจ่ายมาโดไม่เห็นครับบอลย้อนหลังเสียบอลให้สเปนครับบอลออกขวามาเลยไม่ยอมเอายืนไล่เส้นอยู่เอาหนีโดไม่ได้จะหนีหนีไปได้ครับหนีได้ครั้งแรกแล้วเข้าขวาตรงมาตรงกลางไม่มีใครครับโจกาเซโลครับหกมาเล่นตรงกลางครับบริเวณจุดโทษแต่ทิ้งออกข้างไปนี่คือครั้งแรกที่เห็นนะเลมิยามาครับกับชากหนีนูโนเมเนสได้
1: ใช่ก็คือมีพื้นที่ให้เลี้ยงจี้เข้าใส่แล้วก็ใช้ความเร็วนะครับนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับสปีดต้นแล้วก็ได้เปรียบนูโนเมเนสลงไปนอนนี่ว่าจะเจ็บนะครับเมเนสได้ลุกขึ้นมาได
0: ้บอลทุ่มครับทางขวาของสเปนครับเปโดโปโรย้อนหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ที่ปาวคูบาซีเปเดรีสเปนลุกขึ้นมาในฝั่งของโปรตุเกสครับข้ามแดนมาดานิเอลโมตบเร็วมามิเกลโอยาซาบาลโรดี้มีเพื่อนวิ่งทะลุแนวไปครับแต่ว่าย้อนหลังกลับมาก่อนครับทีมกระทิงดุอเล็กซ์ไบน่าโรดี้ขวาสนามไปครับปอกูบาซี่ขึ้นมาครับล้ำมาในแดนของโปรตุเกสครับกูบาซี่ทีมออกขวามาเปเดโรปอโรปอโรเล่นคอลิโซเอ้าโอ้เลยมันจะมาให้แรงเกินไปครับแล้วไปติดเท้าของเปโดปอโรและปอโรเสียตำแหน่งไปแล้วโปรตุเกสขึ้นมาบูโน่แฟนดันให้กับโรนัลโดโรโดต้องเลี้ยงแหวกหนีไปก่อนโดจะแหวกไปจะแหวก2 3ลืมอายุตัวเองครับโดโดนเสียบข้อมือนี้ผู้เสียนไม่ให้ฟาวโอ้โหเปโดปอโรครับไปเสียบตัวนี้โอ้เป็นโอยาซาบาพี่ไปเสียบขออภัย
1: วิ่งตามลงมา
0: วิ่งตามลงมาครับแล้วมีผู้เล่นของสเปโอ้โดโนเมเดส
1: เจ็บจริงด้วยแหมคือจังหวะลุกขึ้นมาเนี่ยตอนที่บอลตายไปแล้วที่โดนยาเมาสลัดไปอะนะแกไปกลุ่มตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยนะ
0: โอ้ถ้าเสียโดโนเมเดสเสียหายนะ
1: เรียกว่าเล่นได้ครับลุกขึ้นมา
0: โอ้จังหวะกัดโอ้โดนกระชากหนีแล้วโอ้ไปขวางลูกเปิดของลาเมนยาเมา
1: ตามมาสไลด์ได้จังหวะสุดท้ายแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วเจ็บ
0: ตอนแรกโดนยาเมากระชากหนีก่อนเนาะ
1: ใช่ลุกมาเรียกว่าเล่นได้นะครับแต่ลุกมานี่เจ็บนะครับอาจจะเป็นสปรินต์มาเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือต้องเหยียดขาสกัดลูกเปิดของยาเมาด้วยนะครับเจ็บก็อาจจะถึงเวลาของลูกโล
0: ่แบ็ค5แผ่นดิน
1: 7ครับ
0: แบ็ค7แผ่นดิน
1: รวมทุกโค้ชนะฮะ
0: โค้ชแมนยูใครจะมาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะโดนเด้งใครจะมานะฮะแต่เขาก็ยังอยู
1: ่ลูกโล
0: ่แบ็ค7แผ่นดินใช่ไหม
1: ครับใช่แบ็ค7แผ่นดินแล้วก็ซุปเปอร์บอดี้การ์ดของโรนัลโดไหวหรือเปล่าครับเนี่ยเมนเดส
0: เดินออก
1: มาน
0: อกสนามไม่น่าไหวครับแบบนี้ก็จะเปลี่ยนตัวครับ
1: คือมันไม่ใช่แค่เกมรับนะครับเกมบุกก็ดูก็เอาด้วยเลยครับเมนเดสเนี่ย
0: เดี๋ยวซาเซเมโดเปล่า

0: เนลซันเซเบโด
1: คุณมองข้ามลูกโล่ได้ยังไง
0: เฮ้ยมองข้ามแบ็คเจฟเฟนดินของผมได้ไงดิโก้ดาโล่นะ
1: โอ้จริงดิ
0: โอ้น่าจะเอาไอ้ชอร์กัสโลไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็ให้เนลซันเซเบโดครับไปเล่นฝั่งขวาเอ๊ะหรือว่าเซเบโดเล่นฝั่งซ้ายเลยตอนนั้นจะสลับแล้วเหรอพี
1: ่ครับเปลี่ยนตัวครับ
0: โอ้ได้วอลหรือเปล่าเนลซันเซเบโด
1: ค่อนข้างกระตันหันนะครับลงมาครับเซเบโดครับเป็นยืนทางซ้ายเลยครับเซโลอยู่ขวาเหมือนเดิมไม่ได้ให้ดูภาพช้าโรนัลโดเลี้ยงตะลุยกันไปหน่อยก็ยังเรียกว่ายังมีของอยู่ครับโรนัลโด
0: นี่ว่าสู้ฮะโรนัลโดยังไม่สู้นะทีนี้ยังไม่มีท่ากระโดดสู้เซเบโดไปยืนฝั่งซ้ายเลยนะพี่
1: ไม่ต้องสลับตำแหน่งครับ
0: ไม่ต้องสลับนะแต่คาสิโลก็เล่นซ้ายได้นะครับบอลนะย้อนหลังกลับมาครับขอโปรตุเกสครับให้เดียโก้คอสตาวางยาวขึ้นหน้าไปเปโดรโปโรขึ้นหม่งแล้วออกข้างไปครับโอ้นูโน่เมเดสก็ต้องเดินวนจากอีกฝ้านะครับอ้อมหลังประตูของโปรตุเกสมา
1: ฮะ
0: เบโดซิวาครับต้องปลอบน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังเข่านะพี่เนาะ
1: มีสิทธ
0: ิ์แฮมสตริง
1: แต่ดีก็คือยังเดินดูเดินได
0: ้อืม
1: ต่อฮะเกมเริ่มเหนื่อยลงไปนิดนึงนะครับนี่ครับเซเบโดครับน่าจะยังไม่ได้วอร์มเลยนะต้องมาเช็คดูนะครับเนลสันแมนเดลาเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะถ้าหากโปรตุเกสที่ผ่านไปได้ตั้งหลักที่เดียโก้คอสตาครับโปรตุเกส
0: บอกว่าโดเนี่ยพอเข้ากรอบเขตโทษพุ่งล้มเลยนะยังไม่เข้ากรอบเขตโทษนะเมื่อกี้ฮะ
1: ล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าโรนัลโดอีกครับดูแล้วถ้าผ่านสัก 60-70 นาทีเนี่ยโดอาจจะโดน
1: เปลี่ยน
0: ลามอสจะมาแทนแล้วล่ะ
1: ใช่
0: เปเดรี่จะทิ้งยาวข้างหน้าให้แดนนี่อัลโม่ครับที่วิ่งทะลุขึ้นไปจะวางแนวลึกครับบอลหลุดข้ามือของเดโก้คอสตาวันนี้แฟนบอลทั้งสองฝั่งก็มาเยอะนะที่น
1: ะ
0: ที่สนาม AT&T หรือว่าสนามของดัลลัสคาร์บอยครับ
1: ก็ความจุระดับ 70,000 ที่นั่งอ่ะนะ
0: ก็เป็นสนามที่เหมือนสปอร์ตคอมเพล็ก
1: ครับ
0: สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: รวมทุก
0: จัดคอนเสิร์ต
1: จัดอีเวนต์นะ
0: จัดอีเวนต์ต่างๆฮะดัลลัสคาร์บอยเป็นทีมที่มูลค่ามากสุดนะในเรื่องของมูลค่าทางการกีฬานะครับเอาโบโดแฟนานเอาจิ้มหนีเปโดโปโรมาครับบรูโน่ย้อนหลังกลับมาครับกระชากหนีมาแล้วไม่ไหวฮะหอบนิดนึงฮะ
1: ไม่มีตัวมาช่วยด้วย
0: ใช่ต้องดึงออกมาให้เซเบโดโอเซเบโดก็ไปยืนฝั่งซ้ายจริงนะ
1: ฮะ
0: เบอร์สองเดี๋ยวเล่นแบ็คซ้ายนะครับบอลนะขณะกลับมาก่อนครับโปรตุเกสครับโรเบนดิอัสตรงกลางสนามให้กับวิดิญญาสเปนก็ถอยลงไปตั้งรับหมดเลยนะครับบรูโน่ปล่อยให้ชวาเนเวสจ่ายทะลุช่องมาทางซ้ายชวาเฟลิกซ์สองชวาเล่นกันหันหลังอยู่นะครับชวาเฟลิกซ์แล้วหยอดเข้ามาตรงกลางให้โรนัลโดยิงลูกนี้โอ้โหลูกนี้บอลมันยาวเกินไปครับพยาวที่ยาววิ่งไปตวัดกลับมาลูกนี้บอลเบาเกินไปครับเข้ามือของอูนาซิมอน
1: ก็ยังเล่นได้นะครับลูกนี้ครับโรนัลโดครับลูกเปิดของชวาเนเวสนะครับบอลเนี่ยมันเลยไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังกระโดดไปตวัดยิงตามน้ำได้นะครับคือมันอย่างน้อยเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าขอให้บอลถึงตัวนะครับโรนัลโดนะครับต้องพยายามสวิตหน่อยคือจะบอกว่าแบกก็ได้อะนะครับแต่ถ้าคุณต้องการประตูนะครับต้องพยายามเอาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็พยายามหาโรนัลโดให้เจอนะคร
0: ับมาคูคูเดียได้บอลของสเปนโอ้โหครึ่งหลังดูเหมือนโปรตุเกสจะวางเกมมาดีนะดูเกมนั่นขึ้นแล้วมีโอกาสบุกเข้าใส่สเปนมากคือสเปนเนี่ยเจาะไม่ได้นะครับตอนนี้ครับ
1: คือเกมเนี่ยไม่ทะลุทะลวงเหมือนในครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี่มีจังหวะแบบโอ้โหยกข้ามนะครับทะลุตามช่องนะครับแทงตรงยาวๆสวยๆหลายครั้ง
0: เรายังไม่เห็นแนวลึกจ่ายแนวลึกของสเปนนะที่เห็นในครึ่งแรกบ่อยครั้งในครึ่งหลังหายไปเลยนะ
1: มาช้าลงอ่ะเกมช้าลงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเพรสไม่ค่อยอะไรเท่าไหร
0: ่กุมบัซซี่ครับออกขวามาให้เลวินยาเมาตบในเข้ามาให้เปโดโปโรย้อนหลังกลับมาครับบ

0: เอากูเบอร์ซี่ขอแก่ไกลเปตรีกูเบอร์ซี่ดันเข้ามาสู่นะครับไหลออกขวามาเลยเป็นยาเบ้าเจอกับเซเมโดโดนดักสองจะจ่ายเข้ามาตรงกลางติดชอฟลิกแล้วลาเบนยามาพยายามฟาวชอฟลิกแม่เวลายามาได้บอลเนี่ยซ้อนสอตลอดครับผู้เล่นของโปรตุเกส
1: ก็ถือว่าเป็นแท็กติกที่ได้ผลนะครับนี่ครับลูกนี้ชอฟลิกนี่มาช่วยซ้อนเซเมโดนะครับแล้วก็แย่งบอลไปได้
0: ก็ยังพลิ้วไม่ออกครับลามินยามาในช่วงครึ่งหลังเอาบอลจิ้มกันตรงกลางแล้วโรดี้ทิมให้กับดานี่โอโมแต่งเข้าขวาไหลมาให้กับทางไปที่ได้สักโอ้โหมาบริเวณหัวกะโหลกครับเจ้าตัวเสียดายครับจังหวะที่โปรตุเกสเสียบอลกลางทางไปที่สักลูกนี
1: ้ฉลับไหม
0: เวก้าออกหลังไปครับในมุมของสเปน
1: มาดูครับโอโมนะครับเลี้ยงมาแล้วก็ไหลคืนมาให้เปดี้ครับแหมตรงเนี่ยครับหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่ายิงไปฉลับเบก้าเหน่งๆเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเตะมุมครับของสเปน
0: ใบหน้าหยอดเข้ามาที่เสาแรกโดนมงเทมิก่อนแล้ววิเดียเตะเข้ามาแต่ไม่พอแล้วยิงสวนอธิบอลฉลับเลยเป็นยามาครับยิงไปฉลับชอฟลิกแหมฉลับบอททอมของฟลิกออกหลังเลยครับ
1: เอาอย่างนั้นเลยนะ
0: สเปนไม่มาหนูกินมาม่านะฮะกินยำๆด้วยกันนะฮะ
1: เตะมุมอีกครั้งนึงครับติดๆกันเลย
0: ใบหน้าครับเตะมุมทางซ้ายอีกครั้งนึงยอดเข้ามา
1: โอ้โหสวย
0: รับเข้าเมืองครับของเดโก้คอสตาเหนียวเหมือนกันครับเดโก้คอสตา
1: วันนี้ยังไม่มีความผิดพลาดนะครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของตำแหน่งผู้เล่นประตูหลายคนนะโวซินยาโวกาบายาชิด้วยนะฮะของเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดล่าสุดได้กลับบ้านแล้วนะครับได้รับการต้อนรับเยี่ยงฮีโร่เลย
1: ใช่นะครับมีแฟนๆมารอต้อนรับนะ
0: ต้อนรับบริเวณแค่ในบริเวณริมทะเลเนาะ
1: ครับเป็นเกาะเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเกาะแล้วก็ริมทะเลมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาเพียบนะชาวเคปเวิร์ดครับมาต้อนรับฮีโร
1: ่ฮีโร่
0: บรูโน่ข้าฟากขวาโอ้โหหยอดมาน้ำหนักไปเลยครับช่างมาเมื่อตอนเกือบตีสี่เลยไหลให้จอคาเซโลชอเนเวสให้กับเนโต้พื้นที่กับแคบจับไปดูนี้คูคุเนย่าดักไว้ได้ครับของสเปนโอมเอาบอลลงพื้นเอ้าเสียบอลโยนหน้าว่าตัวเองครับแล้วทิ้งเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่เคาะใกล้ๆกับวิทินยาบรูโน่ดึงช้าๆเอ้าโดนเตะจากข้างหลังได้ฟาวเปตรีบอกผมแล้วเปตรีบอก
1: เปตรีบอกอะไรอุตส่าห์จะไปย่องตอดออกมาเสียฟาวครับไปดึงพี่ขึ้นมาเลยครับเปตรีก็ไปดึงบรูโน่ขึ้นมาถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับโปรตุเกสที่ครึ่งหลังมาเรียกว่าปรับเกมมาดีด้วยแหละนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือสเปนเนี่ยไม่ดุเหมือนครึ่งแรกครับก็เลยทำให้เล่นง่ายขึ้น
0: บอกว่าพี่แป๊กทำไมสับยอกโดเยอะจังครับพี่แป้งในแฟนแมนยูนะ
1: ผมชอบเชียร์โรนัลโด
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ผมเชียร์โรนัลโด
0: บอลหน้าเบื่อก็ไม่ถึงกับหน้าเบื่อนี่เนาะมันแค่สูสีเท่านั้นเอง0-0
1: มันทันกัน
0: ใช่
1: นะครับแต่ครึ่งหลังนี่โอเคจังหวะยิงประตูแหละจะน้อยกว่าครึ่งแรก
0: 0-0นะครับที่ถามมานะครับ0-0นะครับสเปนกับโปรตุเกสไม่มีอะไรฮะนี่แฟนบอลสเปน
1: คือครึ่งหลังนี้อาจจะมีเกรงๆบ้างแหละนะครับยิ่งเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดูทรงแล้วลูกเดียวอาจจะพอ
0: เนาะทีมไหนได้1ประตูน่าจะเพียงพอในการที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมต่อไปโรเบนเดโอ้เป็นโรเบนดีอาสครับแม่ชิปลูกนี้ขึ้นหน้าไปติดเปดรี่ได้บอลคอกับโรดี้ดูเปรดี้หนีเอาตัวรอดได้ดีเลยนะครับคืออย่าไปแย่งบอลนะครับกับผู้เล่นที่ผลิตมาจากแคมป์ลามาเซียนะ
1: ฮะคือเลี้ยงวนหนีวิทยาในเสียงปรบมือดัง
0: โอ้โหก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในเจอราดนะครับบอกว่าเขาเคยจะคิดแย่งบอลจากเซอร์จิบุสเกตยุ
1: ค
0: และเทียมพานะครับ
1: ครับ
0: โดนบุสเกตหักหลบแล้วก็เลี้ยงหนีเนี่ยหลังจากนั้นเจอราดบอกไม่หนีไม่ไปแล้วพอละตั้งรับดีกว่าเอาสเปนขึ้นมาครับไหลออกมาทางซ้ายให้ไบน่าได้กรอบแก่โทษจะจ่ายเข้าไปข้างในติดชอคาสโลแล้วเอาได้ครับที่ไบน่าไบน่าเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบดเกินไปครับแกเซโลไปเล่นไม่เข้าใจกับเพื่อนครับแล้วโดนตัดใต้ครับบอลทะลักมาหา เล็กซ์เบน่าม้วนตัว

0: วและยิงลูกนี้ด้วยสายบอลบดกันไปครับข้อมือของดิโก้คอสตาย
1: ิงไม่เต็มนะครับแต่ก็ถือว่าเป่าปากลงอกไปนะครับกันซาโลเล่นยากนะครับตัดบอลได้แต่มันเลี้ยงเข้าหาหน้ากรอบเขตโทษตัวเองนะครับไม่เสียบอลไปปลุกสเปนขึ้นมาหรือเปล่า
0: เหมือนสเปนจะเริ่มเปิดก๊อก2ครับเกมรุกมีชุดชวายครั้งหนึ่งครับเปดี้ครับเลี้ยงขวาสามมาออกขวาเลยเป็นยาเมาเจอเซเมโดเฟลิกก็เข้ามาช่วยครับซ้อน2แล้วยาเมาทิมให้กับปอโรตบได้เข้ามาคะแนนโอ้โหแม่คัดแบ็กกลับมาข้างในครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของสเปนนะครับมีแค่โชคาสโนครับที่วันนี้คาสโลเนี่ยหุบมาเล่นตรงกลางบ่อยครั้งแล้วก็สกัดได้เยี่ยมเลยนะ
1: ครับนี่ก็มาช่วยรองเนี่ยแหละครับนี่ครับขาดแค่คนเข้ามาเข้าฮอตแค่นั้นเองโอ้เล่นเข้าขากันมากนะครับปอโรแล้วก็ราบินยามาลนี่ครับแต่คือถ้าหากสเปนเริ่มเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเหนื่อยนะครับโปรตุเกสเกมรับ
0: คือทีมตั้งรับบ่อยๆนานๆพลังที่ใช้มันก็หมดไปเหมือนกันนะ
1: แล้วก็พร้อมๆกับสมาธิโฟกัสนะครับมันจะเริ่มล้านะครับ
0: สเปนขึ้นมาครับตอนนี้ลาป็อกกับกูบาซี่ขยับขึ้นมาเหมือนเป็นมิดฟิลด์นะครับคอยจ่ายบอลออกซ้ายขวาไหลออกขวามาครับสเปนแล้วเมย์ยามาเจอกับเซเมโดจะเข้ามาตรงกลางจะพุ่งลบผู้สินบอกไม่มีอะไรให้เล่นต่อแล้วเซเมโดจะแหวกไปไม่พ้นครับดักไว้ได้ครับบอลอยู่ที่ปากูบาซี่ไหลให้โรดี้ขวาสนามมาอเล็กซ์ไปหน้าเบย์หน้าเจอโดวิ่งไล่มาดึงไว้ก่อนนะครับไหลให้โรดี้ก่อนครับสเปนขึ้นมาโอ้โหสเปนครองชุดนี้นานครับยามาอีกแล้วครับตอนนี้บอลของสเปนหนักขวาแต่ยามาได้บอลเนี่ยฟลิกกับเซเมโดก็เข้าคู่ด้วยกันตลอดนะครับหรือว่าเข้าแซนด์วิชอัดใส่เลยต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับสเปนกูเบอร์ซี่ไหลออกขวามาสเปนขึ้นสูงมาหมดเลยครับยกเว้นแค่อูนายซีมอนโรดี้ตรงกลางสนามครับขวาสนามไปคูคูเลย่าออกซ้ายมาพลิกไม่ได้ก็กลับมาที่ลาป็อกโรดี
1: ้ของบอลไปครับสเปนหาช่องไปเรื่อย
0: ๆใบหน้าครับมาสอดอยู่ข้างในครับใบหน้าเลี้ยงแหวกมาและไหลมาจังหวะนี้บอลกิกกักมาเลยครับกระเด็นกระดอนมาเข้าทางของโปรตุเกสชอเนเวสจ่ายตัวนี้หักหลังฮะชอฟริกครับ
1: มีเปลี่ยนตัวไหมนี่แฟนโปรตุเกสโรนันโด
0: ผมฟังได้ใช่เบรก
1: อ๋อพักเบรกแม่นะก็ถือว่า
0: สักครู่ครับ
1: พักถูกช่วงด้วยนะครับสเปนนี่กำลังบดเลย
0: ที่3ครับผม
1: นะครับนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับนะฮะดูบอลโลกกันให้จุใจนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางอสมทนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก่อนขั้นตอนนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับจากนั้นเลือกซื้อแพ็คเกจ Mcot Super Fan นะครับที่ตัวเราชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan นี่มีถูกสุดราคา20บาทเท่านั้นนะครับได้รับ10โหวตก็เรียกว่าได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับส่วนของรางวัลของเรานะครับรางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาร์ดิซอน MPV EV Super Van นะครับ1รางวัลนะครับจากนั้นก็มีรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น U435 รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็มี Gold Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดมีกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนักชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับโหวตวันนี้เลยยิ่งดีนะครับ
0: ครับก็ฝากด้วยนะนะครับกิจกรรมดีๆของ Mcot ของเรานะครับก็เข้าไปหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์นะ
1: ครับผม
0: ของ Mcot ของเรานะครับ cheer.mcot.net ครับเกมก็พักดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับไฮเดรชั่นเบรกประมาณ3นาทีครับ
1: ครับ
0: ในระหว่างพักโรเบโต้มาร์ติเนสครับก็จบจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะอำลาทีมนะ
1: นะ
0: มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจ

0: กลับไปคุมระดับสโมสรนะโรเบโต้มาร์ตินเนสหลังจากที่มาริมรถการคุมทีมชาติเน
1: า
0: ะ
1: ตั้งแต่
0: เบลเยียมและมาโปรตุเกสคุมโปรตุเกสตั้งแต่ปี2023นะ
1: ใช่
0: กุนซือชาวสเปน
1: ครับยุคทองทั้ง2ทีมทั้งเบลเยียมแล้วก็โปรตุเกสไม่รู้ทำบุญมาด้วยอะไรนะครับโรเบโต้มาร์ตินเนสนี่ครับต้องดูหน่อยนะครับนี่เข้านาที70แล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะครับแนวรุกนี่ยังดูตื้อๆตันๆอยู่นะครับมีตัวที่พอจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างลาเวลเรอัลนะครับรวมถึงกองหน้าอย่างกอนซาโลรามอสเนี่ยครับเอาพูดถึงมาเลยครับเอาดาโลมาแล้วครับเนี่ยครับกอนซาโลนะครับแหมแวบเดียวที่ผมเห็นนี่เหมือนเขาเจ็บนะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับก่อนพักเบรกเนี่ยแหละครับ
0: เปลี่ยน2ครับ
1: ใช่ครับฟูลแบ็คทั้ง2ข้างแล้วนะครับคนแรกนี่ทางนูโน่เมนเดสนี่ออกไปนะครับแล้วส่งเนลสันเซมันโดลงมานะครับแล้วก็ทางกาซาโร่ก็ไม่ไหวนะครับเป็นดิโก้ดาวโร่ลง
0: ลาเฟลเลอนะครับลงมาเล่นแทนชอฟลิกด้วยนะครับเปลี่ยน2ครับโปรตุเกสครับ
1: ก็รูปแบบเกมบุกก็จะแตกต่างไปเลยครับทีนี้พอเรียวลงมานะครับความเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพวกปีกตัวทะลุทะลวงนะครับอาจจะเข้าทางโรนัลโดก็ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายถ้ายังศูนย์ศูนย์อยู่ก็ไม่แน่นะครับรามอสอาจจะได้เล่น
0: จะได้ลงแต่ประมาณ15นาทีสุดท้ายนะก็น่าจะเป็นเกมของมาร์ติเนสครับที่ให้เลย์เอาลงมาในช่วงนี้ครับคอยกระชากลากเลยในช่วงที่ผู้เล่นสเปนเริ่มอ่อนล้าก็เป็นผู้เล่นที่สปีดต้นดีนะครับจิ้มแล้ววิ่งแข่งนะครับแล้วเฟเลอแต่ดูจังหวะนี้ครับเซเบโดไปดึงใส่ลาเมนยามาโอ้ยเกือบหลุดเข้า
1: ครอบเ
0: ข
1: ตโทษเหลืองฟรีคิกระยะอันตรายครับตรงมุมกรอบเขตโทษทางขวา
0: ก็ยังศูนย์ต่อศูนย์นะครับถามมานะครับบางคนเพิ่งตื่นนะศูนย์ต่อศูนย์อยู่นะครับผ่านมา72นาทีครับโปรตุเกสกับสเปน
1: ครับ
0: ที่ดัลลัสสเตเดียมครับผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจออเมริกาหรือเบลเยียมที่จะลงเตะตอน 7:00 นในเวลาบ้านเราครับในเช้าวันนี้ครับ
1: ครับผม
0: ฟรีคิกไปไงพี่ช็อตนี้ฮะ
1: ยิงได
0: ้
1: ไม่แน่นะลูกนี้ละไก่ยิงได้นะครับตรงมุมเลยนะครับกรอบเขตโทษทางขวาครับยามาครับเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้ครับ
0: โอ้ยิงได้นะครับ
1: คือโอกาสน้อยเนี่ยอาจจะยิงเลยก็ได้นะครับ
0: ยิงจริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็คอสตายิงดีครับยิงตรงตัวนะครับของคอสตาต้องใช้มือขวานะครับปัดทิ้งออกหลังไป
1: ยืนตำแหน่งดีนะครับมุมเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับคือมันเป็นมุมกรอบเขตโทษพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปั่นมาเนี่ยพื้นที่มันเยอะนะครับเป้าใหญ่พอสมควรแล้วก็ยิงได้ดีด้วยครับเท้าซ้ายของยามาแต่มุมครับอเล็กซ์ไบเอน่าเปิดด้วยขวาเข้าไปครับปัดออกมาก่อนครับคอสตาซิมโดครับไปเล่นกุกุริยาตามมาประกบครับสาดออกมาก่อน
0: แม่ผมเลยจะบอกว่ายิงเหมือนในซิดนีย์โลเปสกาบาแบ็กซ้ายของแคปเวิร์ดที่ยิงใส่เจตินาคล้ายกันเลย
1: โอ้นั่นยิงอย่างสวยนะ
0: ยิงคล้ายกันเลยฮะยิงเหมือนอเดสเบเม่ที่ยิงใส่เนเธอร์แลนด์นะครับบอลโลกปี90รอบ2แต่ว่ายิงดูนี้ก็คอสตายืนถูกตำแหน่งครับยืนตรงกลางพอดีแล้วก็ปัดไม่ถึงกับต้องกระโดดเนาะก็ใช้มือปัดทิ้งออกไปนะครับเฟเลอโตเรสครับของสเปนจะถูกส่งลงมา
1: ครับผมจะลงมาแทนใครโอโม่ไม่เงียบเหลือเกิน
0: ใช่น่าจะเป็นโอโม่นะ
1: ครับบอลอยู่กับฟังโปรตุเกสนะครับปาตั้งหลักที่คอสตาครับมองไกลแล้วก็หัวออกไปทางซ้ายแหมแต่ไม่แม่นเลยครับเหมือนส่งคืนไปให้สเปนบุกใหม
0: ่ดูแล้วน่าจะต่อเวลาพี่เอ้โอ้ยดีว่านอนมาเต็มฮะครับนอนมามากถ้าไม่นอนเรียบร้อยถ้ามันหยองเรียบร้อย
1: ไม่นอนอ่ะ
0: หยองไม่นอน
1: เหรอแต่เขาเป็นพวกข้างข่าวนะ
0: ข้างข่าวมนุษย์ข้างข่าวนะพิโตชิลิติชิโร่ก็มาอ้าวลามิญาบาวครับรับบอลจากโอโม่บอลทางขวาครับมีเพื่อนข้างใน2คนไหลมาให้ใบดาวโอ้โหจากขวาสามาติดแบ็คเจ็ดแผ่นดินนะครับอย่างนี้ก็ดาโล่เป็นไงให้ผมสำรองเหรอผมดักได้นะดีก็ดาโล่
1: ของจริงของจริง
0: ของแท้ของแท้อันนี้พี่แป้งในสัปยอกดาโล่แล้วอันนี้ของแท้แล้วใครจะมาใครจะอยู่เขาก็ยังอยู่ต่อไปกับแมนยูบอลทางขวาของทางนิโก้ดาโล่ครับแม่แกจะสลับขาและควายลูกนี้ผมนึกว่าโรนัลโดแม่นิโก้ดาโล่โดนจับหน้าไปก่อน
1: แม่แต่ว่าดอดขึ้นไปสวยนะครับดาโล่ครับย่องขึ้นไปครับเปลี่ยนตัวครับสเปนเฟรานโตเรสครับลงมาแทนอเล็กซ์บาเอน่าครับ
0: ก็ตามตำแหน่ง
1: ใช่

0: ก็เฟลานรอบไอ้นัดแรกเนี่ยเป็นตัวจริงพอฟอร์มไม่ค่อยยิงจ่อๆไม่เข้าไงเกมเจอแคปเวิร์ดเลยหลุดเลยฮะให้ใบหน้าลงมาเล่นแทนบอลของโปรตุเกสครับวินิจยาคอบยิงตรงนี้ติดชาโรนี่ลึกมาที่บูโดได้ยิงโอ้โหเข้าข้างตะข่าย
1: ไม่น่าจะมีธงด้วยนะครับ
0: มีธง
1: มีไหมแม่แต่ดูความเก่าของบรูโน่นะครับคือแกเอาคือบอลเนี่ยกระเด้งมายิงไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าแกเบียดบังกูกูริยาก่อนนะครับรอจนกระทั่งบอลตกมาแล้วก็หวดขวาเข้าข้างตะข่ายภาพช้านี่ตัดมาเราไม่เห็นนะครับว่าจังหวะของบรูโน่มันล้ำหน้าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
0: ดาโลผมชอบมาร์ติเนสไม่ยอมส่งได้ไง
1: เห็นไห
0: มเอาเดลิซ่าเล่นดีนะเกมเจอแคปเบิร์ดยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะ
1: เอาดิซ่า
0: หน้านี้โอโมจะจ่ายยัดลูกนี้ในกรอบเขตโทษเลยครับไม่ถึงครับยังได้ครับมาเข้าหน้าบ้านของโปรตุเกสครับทีมชาติสเปนโรดี้เล่นกับเปเดรี่เปเดรี่บนไหลใกล้ๆให้โรดี้โอโมจ่ายกันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะ
1: โปรตุเกสก็คุมแน่นเลยครับคือสเปนยังหาช่องจ่อไม่เข้าอ่ะ
0: คือตรงกลางเนี่ยแน่นมากครับจะเข้ายังไงครับหนาเนี่ย 4-5 ชั้นในกำแพงของโปรตุเกสแล้วเดินเนี่ยคือขยับเข้าหาบอลทุกคนนะครับ
1: เป็นสเต็ปนะ
0: ใช่แล้วหยอดมาให้เฟรนโตเรสวิ่งเสียไปถึงเส้นหลังแล้วบอลมันจวนตัวไปแล้วครับตวัดกลับมาก็เข้าข้างตาข่ายครับพยายามจะเล่นแนวลึกครับสเปนช็อตนี้
1: คือเฟรนโตเรสก็อาจจะมีความเป็นกองหน้ามากกว่าเล็กใบหน้านะครับลูกนี้หาพื้นที่ดีแล้วนะครับบอลไม่ออกนะจังหวะที่เฟรนโตเรสเนี่ยได้ถึงบอลนะครับแต่ว่ามันสุดปลายเท้านะครับตวัดมาก็ออกไป
0: เล่นสั้นๆครับเวก้าให้ดาให้ดีโก้คอสตา
1: ทำอะไรอ่ะ
0: โอ้จ่ายหาอิราชิมอนเลยครับ
1: ไม่มีใครเลยนะครับในแดนของสเปนเลยครับลูกเปิดของดีโก้คอสตาม
0: าแบบเซ็งๆเลยฮะ
1: โอ้โห
0: 0-0ครับนาที78แหมส่งนี้น่าจะต่อเวลาเลยพี่ส่งนี้ฮะกูบอซี่ครับไหลมาตรงกลางให้โอยาสบาโอ้โอยาสบาแทบไม่เดือดเชื่อที่ทำในครึ่งหลังเฟรานตอเรสไตบอลครับไหลออกซ้ายมาโกคูเรย่าเปเดรี่ให้โรดี้ที่มาสวยครับโอยาสบาโอยาสบาถอนเรียงมาตามเข้าซ้ายด้วยและไหลมาโอโมพลิกมาเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้มีหน่วยกล้าตายมาโรเบนดีอาสครับ
1: สุดยอด
0: แม่มาขวางเอาไว้ลูกนี้หลุดออกหลัง
1: ครับโรเบนดีอาสก็ถือว่าเกมนี้นี่เด่นนะครับจังหวะแบบนี้นี่สกัดได้หลายครั้งนะครับไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพลิกมาเข้าขวาแล้วยิงจังหวะ2แล้วก็ดูเบดียาเนี่ยตามมาบล็อกเอาไว้ได้แต่โมมีอีกแล้วครับ
0: นาทีที่78ครับเหลเบนยามาครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลจะโค้งเข้าหาประตูครับยกมือ2มือขึ้นมาครับยอมมาที่เสา2คอสตาเอาผ่าหวาปัดเที่ยวไปบอลเข้าทางของโรดี้โรดี้หามุมอยู่แล้วหยอดมาอีกครั้งนึงจังหวะนี้โอ้โชคดีไปครับดิโก้คอสตาไม่มีใครครับแถว2เป็นของสเปนโอโม่ทีมให้เลยไม่ยาเมาอย่าเมาไม่เปิดหามุมเปิดอยู่มุมยังไม่เปิดนะครับโรนัลโดชี้บอกว่าให้เพื่อนขยับให้แล้วเฟรนโตเรสตบมาข้างในโอ้โหแล้วบอลไม่ล้ำครับจังหวะที่จ่ายของเลยไม่ยาเมาเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เฟรนโตเรสถึงเส้นหลังและตบมาตรงกลางคัดได้กลับมาแล้วตรงนั้นไม่มีใครครับ
1: ครับจะเอาแฮนด์บอลนะครับบอลอาจจะไปโดนมือของเรโตเวก้าหรือเปล่าครับจังหวะที่สไลด์ขวาง
0: ไม่
1: โดน
0: ไม่โดน
1: ลอดแขนไปเลยครับแต่ว่าเซเมนโดเนี่ยบอลมาทางไหนไปทางนั้นนะครับโอ้โห
0: ทีไปก่อน
1: ยังดีที่ไม่โดน
0: ไปทันเอาเตะมุกอีกครั้งนึงสเปนบุกหนักแล้วครับตอนนี้ใส่เกียร์5แล้วเตะมุกอีกครั้งของเลยเป็นยามาครับทางขวาโอ้เมื่อกี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยคอสตาต้องผวาปัดทิ้งออกไปครับส่งสัญญาณยก2มืออีกมาอีกราวนี่ครับเปิดเข้ามาฉลับมาเข้าทางของโรดี
1: ้
0: โดนจับแฮนด์บอลแอนดี้เทเลอร์บอกว่าเห็นเองหลายครั้งแล้วเล่นในพรีเมียร์ลีกเจอกันบ่อย
1: บอลเด้งพื้นเลยมันแหมกระดอนตามตัวขึ้นมาโดนแขนนะครับโรดรีถ้าเดียโก้คอสตาวันนี้เยี่ยมนะครับลูกเซฟก็ดีนะครับลูกกลางอากาศก็ดีครับ
0: จะเปลี่ยนตัวลูกสองคนลงมาครับโปรตุเกสครับ

0: เบโดซิวากับฟาซิโกคอนเซซา
1: ครับช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเตรียมลงมาอีก2คนครับกัวโตรุกทั้งคู่ครับทั้งเบโดซิวาแล้วก็ฟาบิโอคอนเซซาฟานซิสโกนะครับไม่ใช่ฟาบิโ
0: อลูกชายของเซอร์เจียวคอนเซซาครับก็ทั้งคู่จะได้รับการลงสนามในช่วงประมาณนี้นะครับคอนเซซากับเบโดแต่สเปนขึ้นมาครับโอ้โหเกมตอนนี้เป็นของสเปนครับแล้วมินยาเมาไหลเข้ามาตรงกลางให้ฟาเลนซ์จะเคาะ1 2 3 4จะให้เลมันยามาอีกครั้งเดินโดนดักได้แล้วโปรตุเกสจะสวนมาเปโดเนโตไหลให้โรนัลโดโรโดบอลมันชะลอนิดนึงครับโรนัลโดดึงจังหวะก่อนไม่เร่งครับขึ้นหลังกระบากรตามกันใหม่ที่ดาโลไหลมาที่วินญาตรงกลางโหพอทำเร็วไม่ได้ก็ต้องขึ้นกลับมาครับโปรตุเกส
1: คือโรนัลโดไม่ได้อยู่ในจุดที่เปรียบเลยครับแล้วพอเขาทำเองไม่ได้ก็ต้องคืนหลัง
0: ดูเลยเอาเนี่ยท้าทายเข้าหานะครับสปีดต้นได้อยู่แล้วครับหนีมากินตัวได้สวยแล้วโอ้โหหนีไปโดนบอลโร่มาเลยครับแต่ว่าจังหวะเปิดเนี่ยบอลมันจูนตัวครับจะจ่ายลูกนี้ล้มไปก่อนแล้วเข้าทางของเปโดรบอลโร่ครับบอลฉลับเข้ามือของนายซีบอนครับสเปนขึ้นมาทางซ้ายที่เฟรันไม่เร่งครับขึ้นกลับมาที่เปตรี
1: เอา
0: โอโม
1: ไม่มีใครเข้ามาบีบอะไรเลยครับได้บอลสบายๆเลยโอโม
0: เปดรีคืนกลับมาครับโรดีโอยาสเบาไหลออกขวามาครับให้เลมิเยเมากระชากเข้าหาเซเบโดเล่นกับทางโอยาสเบาจะเคาะลูกนี้ติดเวก้าโมโน่ไหลให้ลาฟิเลอนหนีปอโร่หลุดตำแหน่งไปแล้วครับแล้วให้กับบรูโน่ทางขวามีแล้วเหมือนโอ้โหต้องชมกูเบอร์ซี่ครับที่บีบมาเร็วครับแม่โมโน่กำลังจะข้ามฟากให้โรนัลโดอยู่ทางฝั่งขวาไปติดกูเบอร์ซี่ก่อนนะครับบอลออกข้างไป
1: ก็เป็นลูกเก่งเลยนะครับของโมโน่นะครับคือรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวพี่โดเนี่ยไปรอตรงจุดนัดพบแน่ๆนะครับจะเล่นจังหวะเดียวครับจังหวะแรกแต่ว่ายังไปติดบล็อกของสเปนเปลี่ยนตัวครับเปโดเนโต้ครับออกมาแล้วก็คอนไซซาครับลงมาเล่นแทนส่วนตำแหน่งของเบรนโดซิลวาครับโอ้เอาวีตินยาออกครับเองจะออกเองจะออกไปดีๆหรือเปล่าแอนโทนีเทเลอร์เลยครับเดินมากระซิบบอกวีตินยา
0: ก็ปิดฉากกับแมนซิตี้นะพี่นะตำแหน่งนักเตะของแมนซิตี้ครับเบรนโดซิลวา
1: ก็ไปอยู่กับเรอัลมาดริดเลยครับกับมูรินโญ่มีเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับนี่เดี๋ยวมีทดเวลาบาดเจ็บอีกนะครับอีกนานแน่ๆเหมือนกันเปลี่ยน2คนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมจะเป็นยังไง
0: ดูแล้วน่าจะสิงตัวนำโชคพี่ ต่อเวลาได้ไหม อย่าปล่อยให้ฉันอะไรสักอย่างอะเพลงเขาอะ
1: อะไม่แน่นะครับยังไม่แน่
0: โจนิเซเบโดจ่ายแล้วโดนเตะนะครับได้ฟาว
1: สเปนก็เตรียมส่งเหมือนกันครับเบริโน่ครับเกเบริโน
0: ่มีเกเบริโน่ก็ติดมาก็โดนวิจารณ์นิดหนึ่งนะพี่เพราะว่าเจ็บไงเจ็บกับอาร์เซนอลไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าเดลาฟอนเต้ก็ยังเชื่อใจเนาะปล่อยทุ่มทางซ้ายครับนาทีที่84ครับบรูโน่วางลึกมาโอ้โหเสา3เลยครับหลุดออกข้างไปเลยโอเปียน2นะพี
1: ่ฟาเบียนบรูซอีกคนหนึ่งครับ
0: โอ้เปลี่ยนกลางครับสเปนเตดี้ออกไหมอ่ะตัวแบบนี้ครับเพราะว่าฟาเบียนลุยลงมา
1: ครับก็อาจจะต้องคิดเผื่อด้วยนะครับยาวไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ทั้งสองทีมนี่ผมว่าเริ่มมีเกรงอ่ะนะ
0: ก็ไม่อยาก
1: บุกก็อาจจะไม่สุด
0: ใช่บุกแบบไม่สุดๆไปเลยนะพี่เนาะไม่นิวโวเลยอ่ะสุดๆไปเลย
1: สุดๆไปเลย
0: บุกแบบเหมือนมีกั๊กเน
1: า
0: ะ
1: มีไหมมีเพลงไหมไม่มี
0: มีมีพิเศษโรโซพี่
1: อะไรฮะ
0: อ๋อบินมอเตอร์ไซค์ไงมอเตอร์ไซค์รับจ้างไงมีกั๊ก
1: มีกั๊ก
0: เสื้อบิน
1: เป็นที่สองชั้นเป็นที่ออกครับก็ฟาบินบรูซก็อาจจะบุกมากกว่านะแล้วก็เรื่องของลูกสอดเข้าไปยิงด้วยนะครับอีกคนนึงเป็นแดนนี่โอโม่ครับออกมาเกียวเมเดโน่ครับลงมาเล่นแทนตามตำแหน่งเหมือนกันครับกำลังจะเข้าช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับของเวลาปกตินะครับ

0: ครับเป็นบอลทุ่มของโปรตุเกสนะครับดาโ
1: ล่ไอ้ถอยดาโล่แล้วพี่ยิ้มอะดาโล่เนี่ยเอ้ยเขาเล่นดีนี่เขามีม้วนมีอะไรนะแต่ลีลาการเล่นเขาคล้ายโรนัลโด้ไว้กันนะพี่
0: เขาชอบเซฟโอเวอร
1: ์ลามินยาวมากระชากหนีมาครับโดนรูเบนเนเวสเป็นจอร์เนเวสซะไหมผมก็สับสนกับรูเบนเนเวสยังไม่ได้ลงนะบอลทางซ้ายครับฟาเบนลุยเข้าซ้ายด้วยหยอดมาจังหวะนี้ไม่ยิงครับเปิดลูกนี้ฉลับบอลก็บรรเทาความเร็วอีกแล้ว
0: บรรเทาความเร็ว
1: ลดความเร็ว
0: มีคนใช้ใช่ไหมครับเ
1: ข้ามือของดิโก้คอสตา
0: คอสตาเล่นดีมากเลยครับทั้งลูกเซฟแล้วก็การตัดสินใจ
1: อ่ะแมตช์โมเมนตัมยังไงพี่โอ้ดูสเปนในช่วงนี้ครับ
0: สเปนก็จะคือมันก็สลับกันนะแต่ว่าสเปนเนี่ยจะเยอะกว่านะครับจะมาเป็นชุดที่แบบทีกว่าของฝั่งโปรตุเกสนะครับที่จะมาเป็นช่วง
1: ๆเขาบอกยิงไม่ได้แน่นอนครับพี่เสมอกันแน่นอนมีโอกาสต่อเวลาเลยครับดูพวดดูทรงก็ไม่กล้าบุกเนาะ
0: ไม่เต็มตัว
1: อ้าวแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ลุยขึ้นมาครับสเปนทางซ้ายมาร์คโคเดย่าไหลมาที่ฟาเบนลุยส์ให้โอยาซาบาครับโอยาซาบาบอลมันใกล้ตัวเกินไปครับต้องทิ้มกลับมาให้เปโดโปโรกูบาซีออกสายมาครับลาป็อกเทลานตอร์เรสคืนไหนกลับมาโอ้ขึ้นไม่ได้ก็ตากันใหม่ที่อยู่ในซิมอนครับสเปนโปรตุเกสก็เวลาขึ้นก็จะขึ้นทั้งหมดเลยครับไปมีโดครับคอยนำทางคุณเดซิมอนแหมจ่ายตัดหน้าโรนัลโดออกขวามาให้โรดี้วางยาวข้างหน้าไปติดเซเมโดทีมเข้ามาเอาฟาเบลุยดักได้ตรงกลางไหลให้มิเกลเมเดโดได้บอลขวาตัวไกลมีลาเมนยามาลครับไม่มีใครประกบด้วยแต่ว่าไม่จ่ายให้ครับคือหลังกลับมาก่อนที่ฟาเบลุยส์โรดี้คืนกลับมาครับที่เปโดโปโรลาเมนยามาลจ่ายตัดมาเฟลาตอเลสพลิกหนีมาสวยครับแล้วแต่งเข้าซ้ายตรงกลางมีแต่หาเลยมันยามา
0: โอ้โหเล่นยาก
1: เล่นยากครับแหมจะจ่ายตัดหลังตรงนี้เลยมันยามาไม่ได้วิ่งไปครับบอลไปเข้ามือของดิโก้คอสตา
0: แต่เกมทางขวาเนี่ยเล่นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะครับจังหวะที่ยามาเนี่ยฝากไปตรงพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษแล้วให้เพื่อนเนี่ยโฉบขึ้นไปรับแต่ยังหาจังหวะแบบจังหวะสุดท้ายไม่ได
1: ้ศูนย์ต่อศูนย์ครับนาทีที่88ครับโปรตุเกสกับสเปน
0: นี่ลงมาเอาบอลเองเลยครับเปโดซิลวาครับในกรอบเขตโทษ
1: ต่อเวลาแล้วพี่ดูทรงไม่เป็นไรเราอยู่ถึง5อยู่แล้วพร้อมอยู่กับแฟนๆรายการนะครับทุกท่านเลยรวมทั้งแฟนรายการที่ฟังผ่านอสมทนะครับเครือข่ายวิทยุ41สถานีนะเดโก้ดาโล่หักในขมาโอ้จะให้คอนไซเซาแม่ถลำไปแล้วครับแล้วสเปน
0: โอ้โห
1: เปโดซิลวา
0: แม่
1: เป็นว่าโมดิเชคใช่ไหมอ้าวเหลืองแรกออกครับ
0: โดนครับเปโดซิลวาคือ
1: ซิวาม
0: ีแขนด้วยนะครับซิวาเข้าลูกนี้ดูครับนี่ครับปากเต็มๆเลยครับแหมเข้าไปพร้อมท่อนแขนซ้ายครับอัดเข้าไปที่สี่ข้างครับของมิเกลเบดิโน่นี่ครับแบบแหมไม่ได้ทำอะไรเลยครับซิวาก็บ่นไป
1: คือเบดิโน่เนี่ยออกบอลไปแล้วนะครับแล้วเบดิโน่ซิวา
0: เขาช้าเยอะ
1: ไปกระแทกใส่เบดิโน่ครับ
0: เขาเป็นคนที่อายุเลข3แต่ว่ากำลังดีนะครับพลังดีเอเนอร์จี้เยอะนะครับเปโดซิวา
1: แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ชอบตอนนี้เอาลิเวอร์พูลได้แชมป์ไงเขาตั้งแถวเปโดซิวาไปการ์ดออเนอร์ใช่ไหมพี่ไปตั้งแถวเหมือนไม่ตั้งใจตั้งให้ฮะปอบมือแล้วก็หนีไปเลยโอ้โหจังหวะนี้บอลขึ้นกลับมาของสเปนดัวโดแม่เกือบตัดหน้าได้ครับดีครับลาป็อกมงน้ำหนักเป๊ะครับกลับไปให้อุนาซิมอนได
0: ้อาจจะไม่รู้ว่าโรนัลโดมาด้วยนะครับลาป็อกเนี่ย
1: นาที89แล้วครับโอกาสต่อเวลาสูงแต่สเปนจะขอมีหมัดน็อกไหมเหมือนนะสมานะสอจะตะโดนนะครับที่ น็อกใส่โอโบโตกอสซาเลสครับ
0: ไปถึงนู่นได
1: ้ไปถึงโน่นแล้วไปถึงมวยแล้วผมเอาเลยไปยามาทางขวาเจอกับเนเซอร์เซเบโดมีเลอามาสอดซ้อนอยู่นะครับจะยึกยักอยู่ดึงเข้าซ้ายไหลฝากให้เฟรันเล่นสามเหลี่ยมพื้นที่แคบๆตรงทางขวาขึ้นมาได้ครับเปโดโปโรกลับมาที่ปาวกูบาซี่

0: นะวันนี้มาดูดูเนทไม่ได้ลงนะพี่หน้าตาเหมือนเปโดรโปโร่คร
1: ับครบ8นาทีเฮ้ย6นาทีครับแหมขออภัย
0: เฟรนด์เอ้าไล่มาสวยเน็ตยิงดูนิด1ต่อ0ครับโอ้โหมิเกลเมดิโน่ครับยิงให้สเปนขึ้นนํา1ต่อ0และไม่ล้ําหน้าด้วยครับ
1: แหมเดินไปเก็บบอลแล้วนะครับลูกนี้ไม่ล้ําหน้าครับโอ้โหเนี่ยครับบอลทะลุช่องของสเปนแล้วมาอีกแล้วครับนาทีบาปครับโอ้โหเกมเนี่ยครับที่เราคาดการณ์ว่าอาจจะต้องต่อเวลาครับตอนนี้นี่สเปนนําแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บไปได้ยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลยนะครับไม่ถึง30วินาทีเลย
0: นักเตะโปรตุเกสยอมรับโรนัลโดเนี่ยเดินอาจต้องไปม้วนหมุนรอบทงก่อนนะครับมิเกลเมริโน่นักเตะโปรตุเกสยอมรับเลยนะครับว่าลูกนี้ไม่ล้ำครับ
1: เดี๋ยวดูครับนี่ครับไปฟาวนะครับอาจจะเสียสมาธิไปเล็กน้อยนะครับจังหวะฟาวของมาโดซิวาครับสเปนนี่เล่นเร็วครับโรนี่ครับแทงมาให้เฟรานแล้วก็โอ้โหเฟรานก็แหมมันเข้าขารู้ใจนะได้บอลปุ๊บพลิกไหลตามช่องทะลุให้เมริโน่เลยครับโอ้คอสต้าครับแม่น่าสงสารนะคอสต้าเนี่ย
0: โดนโอ้โดนยิงที่เสาแรก
1: โอ้ยโดนแบบนี้แม่ยิงดีมากเลยครับมิเกลเมเดโน่ครับซุปเปอร์ซับสุดๆ
0: คือจังหวะนี้สเปนได้ฟาวพอได้ฟาวแล้วเมเดโน่เป็นจุดเริ่มต้นด้วยครับเขาเอาบอลกดลงพื้นแล้วเล่นต่อทันที
1: เล่นเร็ว
0: เพราะสั้นๆเล่นเร็วผู้เล่นของโปรตุเกสยังหลงอยู่เลยนะครับหลงตำแหน่งอยู่เลยครับยังจัดกระบวนทัพไม่ดีครับแล้วเมริโน่ครับให้กับเฟรานเฟรานก็เลยจ่ายตัดนะครับทะลุช่องไปเลยครับเมริโน่เนี่ยอยู่ในแนวนะครับไม่ล้ำครับโหเหลือชัดเจนเลยแล้วยิงสวนตัวนะครับของดิโก้คอสตาเข้าไปครับยิงเบียดเสาแรกเข้าไปโอ้โหนาทีบาปครับสเปนครับขึ้นนำ1ต่อ0เหลือเวลาอีก4นาที
1: ครับผมโอ้โหแล้วแหมเล่นมาดิโอกาสยิงก็น้อยมากเลยครับโปรตุเกสนี่
0: ใช่
1: แล้วจะมายิงได้ไหมครับเนี่ยครับในช่วงกดดันแบบนี้ครับต้นเวลา
0: ซุปเปอร์ซับครับมิเกลเมเดโน่โอ้โหแล้วจะมาบุกตอนนี้ครับโปรตุเกสแล้วจะโดนส่วนนะครับเฟราตอเรสได้บอลมาอ้าวโอ้จิ้มได้สวยครับโอ้โหดีโก้ดาโล่ครับเสียบบ้านเลยแล้วโปรตุเกสจะสวนมาที่ดิอาสออกขวาให้กับคอนเจเซาไหลเข้ามาตรงกลางครับรูโดมูโน่แฟนนั้นให้ลาเฟลเลยเอา
1: เอา
0: อุ้ยโดนนะเปเดอร์ปอโร่ครับมงสมัติทิ้งออกข้างไปก่อนทดมาแล้วครึ่งทางนะครับ3นาทีครับจากทั้งหมด6นาทีโปรตุเกสจะเร่งแล้วครับบอลนะของโปรตุเกสต้องเร่งนะครับตอนนี้ครับเซเมโด
1: โรนัลโดไปอยู่ในกรอบเขตโทษดีกว่าไหมครับแหมจะลงมาขอบอล
0: เอาบอลคลุกคลิกมาแล้วสเปนได้บอลเลมันยามาเอาหนี
1: ดึง
0: โอเวก้าไปดึงลูกนี้เหลืองนะครับเหลืองอ่อนนะครับ
1: ก็ใบเหลืองที่สองนะครับของเกมแล้วก็ของโปรตุเกสทั้งสองคนนะครับไม่ไหวแล้วครับเร็วกันเยอะนะครับยามาครับโอ้เวก้านี่ต้องดึงเสื้อไว้เลย
0: ดึงคอเสื้อครับเสื้อแทบขาดเสื้อหลายๆตัวนะเขาก็ทางผู้ผลิตเขาก็เหมือนให้แบบสามารถที่จะมันขาดได้ง่ายนะเพราะว่าถ้าเหนียวเกินไปมันมีผลต่อนักเตะนะพี่เนาะมันอันตรายต่อนักเตะไง
1: ไปล้างเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหม
0: ล้างไว้แล้วมันล้างตัวด้วยอ่ะ4นาทีครับเหลืออีก2นาทีโปรตุเกสเร่งนะครับจะทันไหมลาเฟลแล้วโดทับทางให้แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนลาเฟลเลยเอาทิปออกซ้ายมาบอลยังไม่ออกครับเจอกับเปโดโบโรถึงบริเวณสุดสลังลาเฟลแล้วจะมีเอทิทิอะไรหรือเปล่าครับเลยเอาคือหลังกลับมาย้อนหลังกลับมาคร
1: ับ เซ
0: ม
1: ิ
0: โดเปิดเข้ามาตรงกลางโดนมุกที่ไปก่อนแล้วยังได้ครับที่บันโดซิวา4นาทีแล้วนะครับไหลให้คอนเซเซาเจอคูคุเรย่าคอนเซเซาตบกลับมาที่บรูโน่แฟนนันยอดมาที่เสาสองแรงเกินไปครับลึกไปถึงราเฟเอลบริเวณมุมทงครับเจอกับเปโดบอโรพยายามที่จะดิ้นหนีมาราเฟเอลโดนดักอยู่นะครับเซเมโดโดนดักได้อย่างได้ครับเซเมโดไหลให้ดิอาสสายมีราเฟลให้ใครครับโอ้โหไปเลือกเลยเอาต้องรีบเปิดครับเปิดเข้ามาตรงกลางโดนมงที่ไปก่อนให้กูบาซี่แล้วฟาเบียตรุยเตะด้วยเท้าขวาข้ามัทดาเตะจุดพลุขึ้นหน้ามา นาทีครึ่งครับตอนนี้ครับโปรตุเกสคอสตาไหลให้กับเวก้าบูโน่ฟานันให้กับดิอาสไหลออกขวามาครับที่คอนเทเซา

0: คอนเดเซาหักเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่บรูโน่กระชากมาตรงกลางและให้เซเมโดเปิดไม่ได้ครับนาทีสุดท้ายแล้วครับของการทดเวลาดิอาสให้เวก้าหยอดออกมา
1: เอ้าไม่มีใครเล่น
0: แล้วกูไปเลยครับเวก้าตัวนี
1: ้คือบอลมันแรงเยอะเลยครับบรูโน่ก็เล่นไม่ได้เลยเอาก็เล่นไม่ได้เลยครับไม่คงไม่ได้แล้วแหละ
0: บอกครับเกเรเซียสส่งกองหน้าเรามาครับสเปน
1: แล้วลงมาฆ่าเวลาอีกคนนึงครับแต่ก็อาจจะมีทดเพิ่มให้นิดนึงนะครับมันมีประตู
0: นาทีสุดท้ายแล้วครับเหลืออีก40วินาทีโอ้เหลืออีก20วินาทีนะพี
1: ่ครับ
0: น่าจะมีเพิ่มให้ครับแอนโทนีเทเลอร์
1: ก็จะจังหวะสุดท้ายนะ
0: บรูโน่ไหลให้กับชอเนลเวสบรูโน่ได้บอลตบบริเวณ
1: เปิดแล้วครับ
0: ไฟนอลเติร์ดหยอดออกขวามาครับให้คอนเทเซาเจอกับคูเรียฟาซิโกคอนเทเซาแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางได้ได้บอลเลยเนี่ยโอ้โห
1: ข้ามคานาโด
0: เบโดซิวาได้บอลแต่ว่าข้ามคานโปรตุเกสที่เสมอไม่ได
1: ้โอ้โหเอามีเรื่องกันครับแม่โรแม่โรดี้กับเบโดซิวาเพื่อนกันว้าดูครับลูกเปิดของฟาซิโกคอนเทเซานะครับแล้วโรดี้แปดันโทนะครับสะบัดโมงตัวเล็กนะครับแต่บอลในข้ามหัวโรดี้มา
0: โอ้ไม่บ่งรู้นี่บ่งสะบัดข้ามคานนิดเดียว
1: แล้วข้ามหัวลาป๊อกมา
0: ในกรอบเขตโทษ6ลาครับโอ้มาเดเนสเสียดายครับโอ
1: ้
0: โปรตุเกสตีเสมอไม่ได
1: ้โอ้โห
0: ทดเวลาครบแล้วนะครับเกินมาแล้วครับ6นาที
1: นิดเดียวเท่านั้นเองต่อเปลี่ยนตัวครับส่งทางบอกว่าอีกเกเซียสครับลงไปแทนมิเกลยาสเบาก็ปอหมดเวลาได้ทุกนาทีครับทุกเมื่อครับแอนโทนีเทเลอร์เ
0: จ็ดนาทีเลยครับภาพตามที่โรนัลโดครับจะได้เห็นเขาครั้งสุดท้ายในฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับเอาเปิดออกมาโอนาซีมอนครับบอกว่าอิเกเรเซสเล่นไม่ได้บอลออกข้างไปบอลทุ่มครับตรงกลางสนามเอาผู้สินดูเวลาแล้วนะครับเทเลอร์ดูเวลาแล้วเบโดไหลให้ดิอาสเบเดโดต้องไปแล้วครับ
1: เปิด
0: ยังอยู่ฝั่งของโปรตุเกสครับต้องไปแล้วโมเมนต์กลางสนามวงกลางสนามเบเดโดโอ
1: ้
0: ไม่เปิดผู้ตัดสินดูแล้วนะครับดูเวลาแล้วครับไอ้นี่เดเทเลอร์เบเดโดซิว่ากระชากมายังเปิดไม่ได้ครับเอาเห็นเลยเอาไหมเอาเลยเอาโอ้โหจ่ายตรงนี้ติดแล้วผู้ตัดสินยังไงครับผู้ตัดสินเอายังไม่เป่าครับยังไม่เป่าแต่ยังไม่เปิด
1: แต่ก็ยังไม่เปิดนะ
0: เปิดออกขวามาเอาแมนครับให้คอนเทเซาคนได้ซาอู
1: เอาเอาแล้วครับ
0: ครับ
1: ของจริงเลยครับทีนี
0: ้เฟร์นาโตเรสเป็นฟาวคอนเทเซาฟรีคิกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายโอ้เฟร์นาโตเรสโดนใบเหลืองไปด้วย
1: ครับแล้วก็ทดเจ็บมาที่เข้านาทีที่8แล้วนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมจริงๆเลยครับลูกเปิดฟรีคิกลูกนี้นะครับของโปรตุเกสได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็กลับบ้านครับ
0: 8นาทีแล้วครับทด6นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้เกินมาแล้วนะครับ2นาทีอ้าวเดโก้คอสตาขึ้นมาเลยครับประตูของโปรตุเกสครับเพราะว่านี่ลาสไรด์แล้วนะพี่
1: ใช่ครับ
0: ลาสไรด์นะครับครั้งสุดท้ายเลยครับ
1: คือจบจังหวะนี้ก็น่าจะเป่าแล้วครับแอนโทนีเทเลอร์
0: ไปนะทางบรูโน่แฟร์นันด์หยอดเข้ามาตรงกลางได้บอลชนโอ้โหเสาแรกโอ้โหลุเสาออกไปครับเป็น
1: ชัวร์เนเวส
0: ที่ตัวแรกที่สุดนะครับชัวร์เนเวสบอลสมัครลุยแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับสเปนเฉียดชนะโปรตุเกส1-0ครับ
1: มิเกลเมริโน่นะครับเป็นซุปเปอร์ซับนะครับลงมายิงในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บตั้งแต่นาทีแรกเลยครับสเปนครับเฉือน1-0นะครับเฉือนโปรตุเกสไปนะครับแล้วก็เข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลได้สำเร็จครับกระทิงดุโอ้โห
0: คือเรามองในครึ่งหลังยังไงก็ต่อเวลา สเปนต่อไปต่อมาครับต่อบอลกิ๊กกักกิ๊กกักไปเรื่อยๆแล้วเมริโน่ครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับตัวสำรองนาที90+1ครับส่งให้สเปนนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปและพลาดไปที่ซาเซเว่นครับคริสเตียโน่โรนัลโด
1: ก็อย่างที่ตัวให้สัมภาษณ์ไว้นะครับฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับก็ยิงไป3ลูกนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับของโรนัลโดคาเบียบาเดมครับถ่ายรูปกับแฟนๆครับทีมชาติตัวที่เข้ารอบ
0: คาเบียบาเดมนะครับเขาเกิดที่สเปนนะมีที่ลาสปาลมาสนะ
1: ฮะ
0: ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง
1: ครับหลุยส์เซอร์ฟูเอนเต้ครับได้ไปต่อครับในเกมที่สูสีอึดอัดแหละนะครับ

0: ว่าถ้าเราดูเรื่องของจังหวะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องโอกาสเนี่ยก็สเปนก็มีมากกว่านะครับ
1: แฟนบอลโปรตุเกส
0: ซึมเศร้าไป
1: เซ็งเลยครับโอ้โหเกมนี้เหมือนจะต่อเวลาก็ทั้งสองทีก็ไม่กล้าบุกอย่างที่เราบอกไปนะ
0: ครับ
1: แต่บทจะได้ก็ไม่ได้จากจังหวะที่ได้ฟาวหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วเคาะกันสั้นนะครับเอาบอลกดลงพื้นแล้วผู้เล่นของโปรตุเกสยังไม่พร้อมเล่นเลยครับ
0: ครับ
1: เมริโน่เอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อทันทีแล้วบอลไปถึงเฟรานก็จ่ายลอดขานักเตะโปรตุเกสมาทะลุช่องไปถึงเมริโน่ยิงสวนตัวของคอสตาเข้าไปครับที่เสาแรก
0: ก็ถือว่าเป็นประตูตามสไตล์ของบอลสเปนเนี่ยแหละนะครับเป็นบอลจังหวะเดียวนะครับบอลไหลทะลุช่อง
1: มาเจอคุณโดเนสไปตะไคร่ครับไปเดอปอร์โร่หน้าตาเหมือนกันเด็ดเลยฮะสองคนนี้ฮะแต่คนละชาตินะ
0: ครับ
1: ครับโอ้โหแต่ว่าโอกาสของโปรตุเกสก็มีนะ
0: ก็มีมา
1: เมเรโรซิวาได้มงโล่งๆลูกนี้ข้ามคานและอีกครั้งหนึ่งที่ชอนเนเวสได้มงสะบัดที่เสาสองโอ้โหไม่เข้า
0: ใช่ก็คือพอเรามองแบบนี้เราก็จะมองว่ามันก็เป็นแท็กติกที่โปรตุเกสก็ควรที่จะเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือการครอสบอลหรือทำยังไงก็ได้ครับให้บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับเพื่อที่จะได้ลุ้นกันนะครับเพียงแต่ว่าคือระหว่างเกมอะเนาะเวลาบุกมันก็ไม่ได้โหมเต็มตัวนะครับเวลาเปิดเข้าไปก็อาจจะมีโรนัลโดอยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่คือช่วงทุกเวลาบาดเจ็บมันต้องโหมหมดแล้วอะนะครับก็โหมตัวผู้เล่นเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ได้ลุ้นขึ้นมา
1: โอ้ตอนนี้แมนออฟเดอะโมเมนต์นะครับผม
0: มิเกลเมเรโน่
1: มิเกลเมเรโน
0: ่สิ่งที่เขาทำกับอาร์เซนอลมาตลอดนะ
1: คริสเตียโน่โรนัลโดนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลุยส์ เดลาฟอนเต้ถึงยังเลือกใช้มิเกลเมเรโน่
0: ก็คนที่เชื่อใจได้
1: ใช่ฮะเมเรโน่เดี๋ยวโดนวิจารณ์นะฮะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเจ็บนะพี่ลงสนามให้กับอาร์เซนอลไม่กี่นัดก็มีปัญหาเรื่องของการมาเจ็บด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่หลุยส์ เดลาฟอนเต้ก็ยังไว้ใจและก็เชื่อใจนักเตะที่เขายึดมานะครับ
0: ครับ
1: ที่ได้แชมป์ยูโรที่ผ่านมาและเมเรโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที
0: ่
1: เขาเลือกมาและยิงประตูชัยได้นะครับโอ้โหไอ้เราก็เลือกต่อเวลาผมนึกต่อเวลาแล้วครับผมเออก็คิดเอ้าต่อเวลาก็ตีห้าก็น่าจะคุยได้พอดี
0: กำลังดี
1: กำลังดีเลย
0: เดือดร้อนเลยทีนี้
1: เดือดร้อนเลยทีนี้จะคุยอะไรแล้วฮะเออเป็นไงพี่มองว่ายังไงฮะเกมนี้ฮะ
0: ก็ถ้าดูจากสถิติเนาะถ้าเราดูจากคือถ้าเกิดเป็นคือตอนนี้มันเป็นสเปนมันชนะ1-0ไปแล้วแหละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าดูจากสถิติต่างๆนานาการคลองบอลนะครับเรื่องโอกาสการทำประตูต่างๆนานาการสร้างโอกาสอะไรพวกนี้สเปนมันก็ดูเหนือกว่าแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนือกว่าขนาดที่ว่าโอ้โหบทโปรตุเกสจะทำอะไรไม่ได
1: ้
0: นะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเกมก็ค่อนข้างที่จะแบบเล่นแบบระมัดระวังนะครับกลัวที่จะมันก็ไม่ถึงกับกลัวว่าจะแพ้นะแต่ว่าเล่นระมัดระวังนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยการเป็นบอลตามช่องนะครับบอลแบบขีดเลือกพาสต่างๆนานาเวลาบุกขึ้นมาแต่ละครั้งของสเปนเวลาที่พวกเขาได้โอกาสเนี่ยก็ทำได้น่าหวาดเสียว
1: คือบอลของสเปนเนี่ยคือไม่เหมือนในยุคที่ได้แชมป์3เมเจอร์ติดต่อกันแล้วเนา
0: ะ
1: ยูโร2สมัยแล้วก็บอลโลกปี2010ที่ได้ไปนะครับจะเป็นติกิตาก้าเนาะบอลสไตล์ตุ้มนาฬิกา
0: ครับ
1: TikTok จ่ายสั้นอันนี้จะบอลแบบคิลเลอร์พาสเยอะมากอย่างที่พี่แบ็คเปลี่ยนไปและลูกยิงลูกผ่านของเฟลตตัวนี้ก็คิลเลอร์พาสของแท
0: ้
1: จ่ายลอดขา
0: บอลตรงเข้าไปเลย
1: ของโปรตุเกสมาคือบอลทรูไปเลยนะพี่น้อง
0: คือตั้งแต่กดบอลอ่ะ
1: กดบอลปุ๊บเล่นต่อ
0: เลยตรงขึ้นไปเลยแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยนะครับคือเวลาเข้าทำเนี่ยก็ทำเร็วก็เหมือนกับรู้ด้วยเนาะว่าเออจังหวะเนี้ยมันควรที่จะฉกฉวยโอกาสนะครับกดบอลปึ๊บเล่นเร็ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พวกนะคร
1: ับ
0: หลุดเข้าไปยิงเลย
1: โอ้
0: แล้วก็ยิงดีย
1: ิงดีมากยิงคือเผชิญหน้ากับเดโคสตานะครับมิเกลเมเรโน่และยิงด้วยเท้าซ้ายคาถนัดแล้วเบี่ยงตัวยิงด้วยนี่เบียดเสาแรกเข้าไป
0: สุด
1: ๆคอสตาว่าเหนียวๆนะครับไม่ไหวครับเพราะว่าลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วจังหวะนั้นก็ไม่ล้ำหน้าจริง
0: ไม่ล้ำครับ
1: ยังอยู่ในแนวแบบโหพื้นที่เหลือประมาณ2ช่วงตัว
0: ครับ
1: เหลือเฟือมากฮะเหลือเฟือจกมกด้วยนะ
0: ยืนซ้อนกันได้อีกหลายคนก็ไม่ล้ำหน้า 2-3 คนอ่ะตรงนั้นนะครับจังหวะที่ทะลุขึ้นไปของมิเกลวาเรโน่
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ก็นี่เขาส่งมาบอกว่าต่อเวลาแล้วครับพี่นี่ฮะแล้วก็สุดท้ายอ้าว
0: ไม่ทันแล้ว
1: เรียบร้อยฮะโดร้องไห้แล้วครับผมข่าวที่แล้วก็เดินเข้าโมงเลยใช่ไหมครับโรนโดใช่ไห
0: ม
1: อ๋อตอนนั้นโดเขาโดนปิดตัวออกไง
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็เป็นเฟรเดโดซานโตใช่ไหมพี่โค้ชเก่าอ่ะที่เอาลามอสลงเล่นแทนเนี่ยไอ้กอชลาบอลลงเล่นแทนเนี่ยในรอบตัดเชือกอ่ะเอ้ยในรอบน็อกเอาท์อ่ะแล้วแกเป็นสำรอง
0: ครับ
1: แกก็หน้ามุ้ย
0: ก็สำรองเลย
1: แล้วก็แพ้เลย
0: อันนี้ก็นะ
1: นี่ก็มีคนบอกว่าต่อเวลาครับดูสิฮะ

0: ผู้เล่นโปรตุเกสเนี่ยเดินคอตกกลับไปเลยครับ
1: ครับ
0: ตินเกาก็เซ็งครับไม่ได้ลงเลยส่วนที่ดัลลัสเซียตอนนี้สเปนก็ยังฉลองความดีใจก
1: ับ
0: แฟนๆแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับนักเตะสเปน
1: สเปนก็ชุดนี้ก็ยังไปได้ต่อ
0: ครับ
1: ในการที่โปรตุเกสก็หลายคนก็ไปได้ต่อแล้วแต่ว่าแน่นอนนะครับก็จะเป็นบอลหลังจากยุคของโรนัลโดละก็ต้องดูทิศทางว่าจะเป็นยังไงนะครับยิ่งถ้าหากมาร์ติเนสไม่อยู่แล้วด้วยนะครับ
0: ถูก
1: สถิติขึ้นมานะครับครองบอลเนี่ยครับใกล้เคียงกันนะครับโปรตุเกสที่ 41% สเปน 47นะครับอันนี้คือเวลาที่ครองบอลเพียวๆนะครับโอกาสยิงประตูสเปน15เข้ากรอบ6โปรตุเกสยิง10เข้ากรอบ2นะครับเอ็กโกหรือว่าค่าควรที่ได้ประตูของสเปนนี่ 1.35 นะครับโปรตุเกส 0.63นะครับส่งบอลใกล้เคียงกันนะสเปน470กว่าโปรตุเกส360กว่านะครับคู่ขี้อะแหละ
0: เออ
1: มันคู่ขี้สูสี
0: มันต้องต่อเวลาฮะโอ้โหแม่ทำเอาเราเอ้าหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายยังไงฮะสงสัยต้องดูเอสเบนแล้วก็ข้อความที่ส่งมาทาง4689899เอาเส้นทางพี่รถทัวร์ไฟนอลเป็นยังไง
1: ใช่นะครับก็เดี๋ยวสเปนนะครับเดี๋ยวจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมนะครับที่แต่กันตอน7โมงเช้าส่วนคู่อื่นๆนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็มีฝรั่งเศสที่เจอกับโมร็อกโกนะครับแล้วก็นอร์เวย์ที่เจอกับอังกฤษนะครับ
0: อันนี้คือทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนสายล่านะครับในวันพรุ่งนี้ครับอาร์เจนตินาเตะกับอียิปต์เวลา5ทุ่มนะครับ
1: ครับ
0: และสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เตะตอนที่3
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามได้ทาง FM 98ของเราในงานสดเหมือนเดิมนะครับนั่นสายล่างนะ
1: ครับ
0: นะครับโอ้แม่นึกว่าจะต่อซะแล้วพี่นี่ไงมีคนบอกว่าต่อวันนะเอ้าสัมภาษณ์โรดี้ไปพี
1: ่โรดี
0: ้ก็โดดเด่นนะวันนี้นะโรดี้พี่ไม่รู้สัมภาษณ์เป็นภาษาสเปนหรือภาษาอังกฤษฮะโอ้สเปนอะไรเนี่ยสเปนพี่แป๊กก็ได
1: ้เคยเรียน
0: อ๋อเคยเรียน
1: แต่คืนหมด
0: โอล่ะ
1: ครับได้แค่อูโนโดสเตรสกันเนี่ย
0: เหรอ
1: สี่ก็ไม่รู้แล้ว
0: เหรอ
1: ได้แค่หนึ่งสองสาม
0: ไอติอาโมนี่คือภาษาอิตาลีอะไรพี่ติอาโมฉันและคุณอิตาลีใช่ไหมน่าจะใช่ละแต่โอล่าเนี่ยแน่นอนนะ
1: น่าจะอิตาลี
0: โอล่าก็สวัสดี
1: คร
0: ับ
1: เฮลโลก็เฮลโล
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกาย

0: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: กลับเข้ามาครับในเบรกสุดท้ายแล้วกันนะพี่เนาะ
4: ครับผม
3: ชั่วโมงสุดท้ายตอนแรกจะเปิดเพลงแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับกลับมาคุยกับแฟนๆดีกว่า
4: ต
3: อนนี้บรรยากาศที่กระดัสสเตเดียมนะครับก็พูดคุยกับโค้ชแล้วก็นักเตะเนาะ
4: ถูกต้อง
3: นัดสุดท้ายของ
4: บรูโน่ที่ร้องไห้แล้วเนี่ยมาร์ติเนซเพิ่งไปเมื่อกี
3: ้
4: นี่บรูโน่นะตาแดงเลย
3: ครับ
4: นะครับเผื่อฟังออกรู้ภาษาอะไรเหมือนกัน
3: ฟังออกพี่มีฟังอังกฤษไหมหรือว่าโปรตุเกส
4: ไม่ใช่ครับเห็นมุนเดียวมุนเดียวอะไรประโยชน
3: ์
4: ไม่ใช่
3: นะ
4: ไม่ใช่อังกฤษ
3: ไม่ใช่อังกฤษนะ
4: โปรตุเกสเลย
3: น่าจะภาษาโปรตุเกสนะพี
4: ่ครับผมบรูโน่นี่ร้องไห้ชัดเจนเลยนะ
3: มันก็โหถ้าเป็นเราก็เจ็บปวดนะพี่แพ้ 0-1 นั้นแพ้นาทีบ่าวอีกแล้วอ่ะ
4: ครับ
3: แล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทีบ่าวหรือว่ายิงประตูนาทีท้ายๆเกมนะครับนาทีสุดท้ายหรือว่าทดเวลาบาดเจ็บเยอะมาก
4: เยอะๆๆ
3: ก็ต้องนึกต่อเวลาคือมาเร่งในช่วงท้ายพอโดนยิงนาที90+1ทดเวลาแค่6นาทีมันก็ไม่ทันแล้วล่ะ
4: ครับ
3: มาเปิดเกมบุกในช่วงเวลา5นาทีสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วครับและโปรตุเกสก็ไม่ได้เล่นเกมบุกอยู่แล้วในครึ่งหลัง
4: ครับ
3: ค
4: ือจากรูปเกมเนี่ยโอกาสยิงประตูก็ค่อนข้างจะน้อยนะในครึ่งหลังนะครับ
3: โปรตุเกสโอ้ไกลสุดน่าจะบอลโลกปี2006ไอ้พี่ไปถึงรอบรองอ
4: ่
3: ะ
4: ได้ที่4
3: ใช่ไหมที่ชนะอังกฤษจุดโทษชนะอังกฤษอ่ะบอลโลกปี2006อ่ะ
4: อันนั้นน่ะคือไกลสุด
3: ของโปรตุเกสนะ
4: ครับจากนั้นมาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจอดรอบ16รอบ16ทีสุดท้ายอ
3: ่
4: ะ
3: น
4: ะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
3: เนาะก็เข้ารอบมาตลอดนะโปรตุเกสนะครับตั้งแต่2022
4: รอบควอเตอร
3: ์ฮะ
4: ใช่ไหมครั้งที่แล้วควอเตอร์ป่ะ
3: 2022รอบ8ทีสุดท้าย
4: 8ทีสุดท้าย
3: ครับตอนนี้ก็สถิตินะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไฟนอลเตอร์หรือว่าเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเลยพี่โหดูสเปนเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย69 นาทีเลยพี่นะ
4: ค่ะ
3: โอ้เยอะมาก
4: แล้วก็หนักขวาด้วย
3: หนักขวาก็ทางเลยเป็นยามาไง
4: ยามากับปอโร
3: ่ครับ
4: เล่นเข้าขากันดีนะครับ
3: สเปนก็หนักขวาเลยพี
4: ่
3: เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกส
4: โปรตุเกสก็เหมือนกัน
3: เข้าไปที่สุดท้ายเนี่ยถึง19 ครั้งนะครับอ่ะก็จบไปนะพี่นะเฮ้ยนึกว่าจะต่อเวลาฮะอ้าวดูสถิติ
4: ใช
3: ่นักเตะทั้งสองทีมนะครับโรนัลโดกับมิเกลเมริโน่
4: ไม่ได้เทียบกันเนาะ
3: ครับ
4: นะครับเมริโน่นี่ลงมายิง1 ประตูนะครับจะโอกาสยิงครั้งแรกครั้งเดียวตรงกรอบเลยเป็นประตูเลยนะครับโรนัลโดนี่ยิงไป3 ครั้งเนาะตรงกรอบไป2 ครั้งนะครับจะได้บอลน้อยนะดูโอ้โหโรนัลโดครับพาสคอมพลีทเนี่ยส่งบอลสำเร็จนี่แค่10 ครั้งเองนะครับแต่ว่าคัฟเวอร์เยอะนะครับวิ่งไป 9.2 กิโลมีจังหวะสปินด้วยนะ29 กิโลเมตร
3: แต่โดโอกาสก็น้อยจริงครับโอ้โรนัลโดร้องไห้ครับบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับเจ้าตัวยืนยันแล้วนะ
4: ในการแถลงข่าว
3: ครับ
4: ก็ไม่ไหวแล้วแหละ
3: ครับ
4: คือเรื่องของความเป็นมืออาชีพเนี่ยโอเครู้อยู่แล้วแหละนะครับโรนัลโดแต่ว่าเราก็เห็นนะเนาะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพูดง่ายคือโรนัลโดเนี่ยถ้าหากบอลไม่เข้าจริงๆไม่ถึงตัวจริงอ่ะแกเล่นยากนะ
3: คร
4: ับแกเล่นยากมากนะครับเวลาได้บอลก็พยายามที่จะครองบอลให้มันน้อยเวลานะก็พยายามที่จะหาเพื่อนส่งต่อให้อย่างเงี้ยนะครับ
3: แล้วบรรยากาศในสนามเนี่ยแตกต่างกันนะครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับนักเตะสเปนก
4: ็มีความสุขกันนะ
3: หัวร่อกันนะฮะนี่มิเกลเมเรโน่ทำท่าเหมือนเป็นเจ้าถุยด้วยนะ
4: เจ้าถุย
3: มีเขา

0: ช้มือเป็นเขานะฮะแล้วก็ทำท่าหยอกล้อกับแดดดี้โอโม่ครับ
1: น่ารักเลย
0: โปรตุเกสก็มีโอกาสนะพี่เนาะ
1: มี
0: ลูกยิงของโดโดเมเดสที่ฉลามแล้วก็ชนคานเต็ม
1: ๆครึ่งแรกนะครึ่งแรกอะโอเคเลยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจจะรับเยอะไปนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับมันก็ประจวบเหมือนกับที่สเปนก็ไม่ได้โหมแล้วก็ทะลุทะลวงเหมือนครึ่งแรกนะครับเพียงแต่ว่าด้วยสไตล์บอลสเปนที่เราคุยกันแหละนะครับพอเวลาเขามีจังหวะขึ้นมาเนี่ยมันแทงทะลุมันนู่นนั่นนี่มันสร้างอันตรายได
0: ้
1: นะครับผิดกับโปรตุเกสนะครับที่พอมันไม่พยายามที่จะบุก
0: ครับ
1: จริงจังอะเนาะโอกาสก็มันก็เลยน้อยลงไปอีกนะครับ
0: ครับสเปนชนะต่อเวลาไหมชนะในเวลาครับผมบางคนเพิ่งตื่นมาชนะ 1-0 ครับนาที90บวก1
1: ทดเวลาไปไม่ถึงครึ่งนาทีอ่ะ
0: ถูก
1: นะครับ20กว่าวินาทีก็ยิงแล้วมิเกลเบเรโน่เลย90นาทีไป
0: ใช่เชื่อใจสเปนครับมั่นใจว่าจะชนะภายในเวลาปกติได้โอ้นี่เดาถูกนะพี่
1: ฮะ
0: เรามาตอน 3:22 บอยกำลังเตะอยู่นะครับในครึ่งหลังสวัสดีครับพี่บางพี่แป๊กครับยังไงก็เอาหน่อยโปรตุเกสที่คุณบอยแข่งไม่ทันแล้วนะโปรตุเกสไปแล้วฮะตกรอบเรียบร้อยเวลา 3:22 ไม่ได้อ่านเราขออภัยพอดีเราก็บรรยายอยู่เนาะแล้วมาเก็บตกข้อความกันนะครับเอาทางเฟซมีในทักทายกันมาบ้างหรือเปล่าพี่เดี๋ยวดูหน่อยเป็นยังไงสเปนบาดเจ็บครับนาทีบาปอีกแล้วครับพี่นั่นน่ะสิฮะ
1: โปรตุเกสก็ยิงโคเอเชียนาทีบาปนะ
0: ใช่คอสโตรามอสไงโดนเหมือนกันถ้าสเปนโดนก่อนน่าจะสุกเนาะลูกยิงของโดโดเมเดสดันไปชนขาดนะฮะสบายดีนะครับจากสปปลาวเขาบอกมาขอบคุณมากนะครับ FC อุดรอยู่อุดรธานีนะอุดรธานีไม่เคยไปนะอยากไปอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารเวียดนามอร่อยพี่
1: ชอบนะหมายถึงว่าเจ๋งไงชอบนะอาหารเวียดนามเนี่ยหลายรอบ
0: เอาเลย
1: เฟ้อๆอะไรเนี่ย
0: เฟ้อใช่ไหม
1: นะ
0: ใช่ผมชอบกินอาหารเวียดนามไงเพราะว่าแถวบ้านเกิดผมมุ่งอาหารก็คนเวียดนามอยู่เยอะแต่ว่าเป็นเจน4แล้วพี่เจน3เจน4แล้วเป็นคนไทยหมดแล้วตอนนี้สัญชาติไทยหมดแล้วคนนี้ต่อเวลาจนถึงฟ้าสางนะครับโอ้ไม่ต่อเวลาเลยฮะหน้าสงสารโดนะพี่เนาะร้องไห้อะเมื่อกี้โด
1: ก็อย่างที่บอกครั้งสุดท้ายแล้ว
0: กลับมาได้ไหมฮะเขาบอกมาฮะกลับมาได้ไหมพี่
1: ไม่ไหว
0: ไม่น่าไหว
1: ไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับ
0: พลาดครั้งเดียวนะครับตั้งรับทั้งเกมเล่นดีทั้งคู่คือสเปนก็ไม่กล้าบุกเต็มตัวแต่ที่ได้ประตูคือเป็นจังหวะเขาเรียกว่าฉกฉวยประโยชน์
1: ฉกฉวย
0: ฉกฉวยประโยชน์จากจังหวะที่นักเตะโปรตุเกสกำลังหันหลังอยู่เลยเมเดโดได้ฟาวเอาบอลเขาได้ฟาวอีกนะได้ฟาวแล้วเอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อทิ่มออกด้านข้างก่อนแล้วบอลไปถึงไฟลานไฟลานก็เลยจ่ายบอลทรูอ่ะพี
1: ่
0: บอลทะลุช่อง
1: ตวัดจังหวะเดียว
0: ลอดขาแนวรับของโปรตุเกสแล้วไปถึงเมเรโน่ที่วิ่งเสียบไปในกรอบเขตโทษยิงเข้าไปโอ้โหเนาะ
1: ถูกครับ
0: มันเป็นอย่างที่เขาส่งมามันเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยของเกมเท่านั้นเอง
1: พูดถึงรายละเอียดน้อยโรนโดให้สัมภาษณ์เหมือนกันคือเขาชื่นชมสเปนนู่นนี่แหละแล้วก็บอกว่าเกมเนี้ยมันจะตัดสินว่าใครจะฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดจากรายละเอียดเล็กน้อยนี่แหละแล้วสุดท้ายก็เป็นทางสเปนนะไม่ใช่โปรตุเกสของโรนัลโดเอง
0: เนาะจบเกมนะครับโปรตุเกส0สเปน1ครับสเปนหวานเจี๊ยบนะครับแก๊งF4 Man เป็นคนหนึ่งนะครับโรนัลโดเขาบอกมา F4 Man คือใครพี่
1: ไม่รู
0: ้เอา
1: F4 Man
0: ปลุกผีกาหน้ามาหน่อยครับบอกโปรตุเกสจะได้แชมป์ครับรู้อย่างฮะอ๋อหมอผีใช่ไหม4ปีที่แล้วก็ลูกบอลทำความเร็วครับพี่ลดทอนความเร็วแล้วกัน
1: ลูกบอลทำความเร็ว
0: มันเทาหรือมันเทาอาการเจ็บปวดหรือเปล่าฮะสหรัฐเบลเยียมชอบทีมอะไรพี่อ่ะอเมริกากับเบลเยียมผมยังชอบเบลเยียมนะตั้งแต่ดีกว่าว่าไหม
1: แต่อเมริกาก็มาดีก็เหมือนแต่มันจะ
0: ก็เหมือนเม็กซิโกเจอกับอังกฤษก็สถิติของเม็กซิโกดีกว่าและในบ้านที่แอสเตกาแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองบอลโลกไม่เคยแพ้เลยนะที่สนามแอสเตกา
1: ครับ
0: แต่พูดจริงเป็นไงพี
1: ่แต่มันมีความเป็นอังกฤษไง
0: ม
1: ันมีความเขาพูดตรงๆก็คือคลาสนักเตะสุดท้ายมันก็วัดความแตกต่าง
0: เม็กซิโก4เกมที่ผ่านมาพวกเขา
1: ไม่เสียประตู
0: ไม่เสียประตูเลยนะ
1: โดนไป
0: บอลจะเสีย2ประตูภายในระยะเวลาห่างกันแค่2นาทีโดนจุดถลุงตะข่ายไป2ลูกเลย
1: อเมริกากับเบลเยียมก็อาจจะคล้ายๆกัน
0: เนาะ
1: นะครับคืออเมริกาก็เล่นดี
0: ครับ
1: ก็เล่นดีขึ้นมาตลอดนะซ็อกเกอร์ของพวกเขานะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูความแตกต่างในระดับของนักเตะมันจะเป็นตัว

0: ชี้วัดได้นะครับบางทีบุกเหมือนโปรตุเกสเอ้ยเหมือนเม็กซิโกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าพอมันกดไปมันทำอะไรไม่ได้อย่างเง
1: ี
0: ้ยนะครับ
1: พี่แป๊กเล่าประสบการณ์ตอนเจอบก.โอ๊กที่มอกรุงเทพไหนครับ
0: ผมไม่เคยเจอพี่โอ๊กเลย
1: ก็เพราะเขาไม่ไปเรียนใช่ไหม
0: ไปแหละผมไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับที่มอกรุงเทพทั้งที่ผมเนี่ยอยู่มอกรุงเทพเนี่ยรูมเมทผม2คนเนี่ยเป็นนิเทศหมด
1: เหรอ
0: เฮียโอ๊กก็เรียนนิเทศนะ
1: ครับ
0: แต่ผมเนี่ยเรียนบัญชีแต่ไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับทั้งที่มันเออะโวยวายกันอยู่เต็มไปหมดเลยใน
1: กองไร้ตัวตนใช่ไหมเออเหรออ
0: ไม่เคยเจอเลย
1: เหรอ
0: ครับ
1: แล้วไม่อยากเจอด้วยเดี๋ยวคุณโด้คงมาจัดรายการในช่วงตีห้าเนาะนะครับโด้อีก4-5ปีก็มาบอลโลกได้ครับ
0: มาทำอะไร
1: มันถือกระติกน้ำร้อนครับพี
0: ่อ้าว
1: เอ๊
0: สตาร์โค้ดไหม
1: ไม่เอาเซสตาร์โค้ดก็ได
0: ้
1: ก็โปรตุเกสเนี่ยทีมงานสตาร์โค้ดก็อดีตนักเตะหลายคนนะพี
0: ่
1: มี
0: ลิคาโดคาวันโยวะเห็น
1: ลิคาโดคาวันโยนะครับที่เป็นทีมงานสตาร์โค้ดลิคาโดคาวันโยเหมือนจะกลับไปโปรตุเกสคุณพ่อจากไปนะพี่แล้วผมเห็นน่าจะเป็นก็มีหลายคนนะพี่ที่เป็นทีมงานสตาร์โค้ชของโรเบโต้มาร์ติเนสนะทีมงานสตาร์ก็ไปอดีตนักเตะอะหลายคนนะพี
0: ่ก็เป็นเส้นทางที่คาดเดาได้เนาะอย่างโรนัลโดก็คงจบแล้วจบเลย
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าเขาก็มีธุรกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับมีโซเชียลมีเดียเขาก็มีนะครับแต่ก็นึกภาพไม่ออกนะโรนัลโดมายืนอยู่ข้างสนามไม่ได้
1: เนาะ
0: มันไม่คือ
1: โดผมว่าอาจจะเหมือนเบ็คแคมพี่มีเงินมาสายมันเนี่ยจะเป็นเจ้าของทีม
0: เป็นแนวธุรกิจนะ
1: แนวเขาก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเขาทำน้ำหอมทำชุดชั้นในทำอะไรหลายอย่างนะโดอ่ะ
0: แล้วก็มี YouTube ก็แป๊บเดียวใช่ไหม
1: โอ้ใช่ฮะ
0: คนก็ตามก็เยอะเขาก็ม
1: ีคือทำยูทูบเยอะแล้วมีคนแบบเป็นล้านใช่ไหมพี
0: ่คนเขาทำอะไรได้หลายอย่าง
1: ใช่
0: แต่ว่าแกคงยังไม่เลิก
1: ครับ
0: หลังจากจบบอลโ
1: ลกว่าน่าจะเล่นในลีกในลีกซาอุต่อแล้ว
0: มีให้ครบอีก20กว่าลูกเอง24ลูกเองมั้ง
1: ครับ
0: นะครับก็จะครบ1,000ลูกแล้ว
1: เนาะ
0: ฮะ
1: เฟรานเป็นลูกชายของเฟเดโดโมเรียนเตสหรือเปล่าครับ
0: เพราะว่าอะไรหน้าเหมือนหรือยังไง
1: เฟรานตอเลสเป็นลูกชายของเฟเดโดมาริโมเรียนเตสตอเลสหรือเปล่าครับ
0: อ๋อ
1: ไม่ได้เป็นจ้ะอันนี้ก็มาสายฮานะฮะ
0: สายฮา
1: โอ้โหส่งมาเยอะรอบรองโมร็อกโกฝรั่งเศสอ๋อรอบรองเฮ้ยเจอรอบ8ทีมนะโมร็อกโกฝรั่งเศส
0: รอบ8ทีมครับผม
1: รอบ8ทีมนะ
0: ไอ้คู่นี้น่าจะสนุก
1: จะมีแค่1ทีมที่สมหวังนะครับบ๊ายบายครับพี่
0: พี่โด
1: โดตกรอบนะครับโปรตุเกสเล่น10ตัวครับ อาจจะแซวโดหรือเปล่า เขาบอกโรนัลโดเนี่ยตกรอบเซียร์เซเว่นเนี่ยตกรอบวันที่7เดือน7พี่วันนี้เข้าสู่วันที่7นะพี
0: ่
1: วันอังคารที่7เดือน7กรกฎาคม
0: ขนาดตกรอบยังเป็นไอคอนิก
1: วันนี้มีโปรอะไรหรือเปล่าฮะโปรของออนไลน์หรือเปล่าช้อปปิ้งอะไรมีอะไรหรือเปล่าพี
0: ่ขนาดตกรอบแกยังเลือกวันตกรอบเลย
1: เรื่องเดียวเลือกวันตกรอบนะ
0: ใช่
1: แซดเซเว่น
0: ครับเพราะถ้าไปไกลกว่านี้หรือคนจะลืม
1: เสียดายโปรตุเกสครับนำหน้าบุกกดดันได้มากกว่านี้พลาดทีเดียวจบเลยต่อว่าไปมาไม่มีบอลแนวลึกเลยรอบรองขอเป็นโมร็อกโกอเมริกานอร์เวย์อาร์เจนครับโอ้โหฟีฟ่าร้อนครับแบบนี
0: ้จะมีอเมริกาไงลูกรัก
1: ลูกรักไงสเปนชนะ90นาทีหรือเปล่าครับพี่
0: 90นาที
1: บางคนบอก120นาทีหรือเปล่านิดเขายิงทดเจ็บนะ
0: ยิงทดเวลาบาดเจ็บ
1: 90บอก1ครับชนะในเวลานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่นาที91นะ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: นาที90บวก
1: 90บวก1นะนาทีบาดนะครับลูกยิงของมิเกลเมเรโน่ครับเอ็มบัปเป้7เมสซี่7อาฮาลัน7นะฮะโรนัลโดตกรอบวันที่7ครับอ้าวเซลโดอีกแล้วเซลโดอีกแล้วไอโดนี่กี่ประตู2ป่ะ
0: 3
1: อ๋อ3
0: ก็นั้นเขายิง2ลูกไง
1: อุซเบียร์2
0: แล้วก็จุดโทษโครเอเชีย
1: เจอโครเอเชียยิงไป3คนนั้นปิดฉากนะโดเนาะ
0: ปิดฉากแล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วเนาะ
0: ไม่ไหวแล้วครับก็น่าจะเล่นได้ที่ซาอุที่เดียวอ่ะแต่พูดกันตรงๆอ่ะนะ
1: ตอนนี้นะเหล่าฟันดี้ทุกคนนะครับเขาบอกมาฮะอ่ะก็โดก็ร้องไห้จริงนะบูโน่ก็ร้องไห้เมื่อกี้อ่ะ
0: ตาแดงเลย
1: ที่เราเห็นนะ
0: ถูกต้อง
1: ไอโชสปีดนะครับบอกว่าโปรตุเกสจะเป็นแชมป์นะครับผม
0: มันก็ยากอยู่แล้วนะโอกาสของโปรตุเกสมันยากอยู่แล้วยากจริง
1: ไอโชสปีดแกไปดูฟุตบอลคู่จิเดน่ากับเคปเวิร์ดแกเชียร์มุกกับเคปเวิร์ดไงแล้วก็มีน่าจะเป็นเพื่อนแกหรือว่ายูทูบเบอร์ของโปรตุเกสบ้างมานั่งอยู่ข้างๆมาเชียร์อยู่ข้างๆก็สนุกดีเหมือนกันนะ

0: เช็คแค่เปิดนะโ
1: อ
0: ้ยิง2ประตูใส่อาร์เจนตินาได้ก็ดีใจมาก
1: แล้วไ
0: ม่ได
1: ้ไปโวยวายใส่อะไรเมสซี่กลาง
0: แกเป็น
1: แฟนบอลนะ
0: แฟนบอลตัวยงของโรนัลโดไง
1: อ
0: ื
1: ม
0: นะครับพี่ลิมิงทุบไปกี่ร้อยครับวันนี้ครับพี่ลิมิงไปดำน้ำนะครับช่วงนี้วันนี้จะเป็นพี่เต้ยและพี่บีมารายงานสดคู่อเมริกานะพี่แป๊กดูอะไรเลย
1: ผมดูสายคือโปรตุเกสเนี่ยเป็นพลาดอย่างหนึ่งก็คือที่พวกเขาเข้าไปอันดับ2ด้วยเนาะคือเข้าอันดับ2เนี่ยมันโหดหินอยู่แล้วสมมุติถ้าหากพวกเขาเข้าไปอันดับ1แทนโคลอมเบียเนาะรอบ32จะเจอกาน่าแล้วก็รอบนี้จะเจอสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: หรือแอลจีเรียซึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์มันก็จะเบากว่าเยอะนะครับดีกว่ามาเจอสเปนอ่ะ
0: ครับ
1: ดีกว่าเจอโคเอเชียต่อด้วยสเปนอ่ะ
0: ครับก็โดเนี่ยก่อนเกมบอกว่าสัญญาว่าจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับสัญญาถ้าผู้นี้หมายถึงว่าถ้าเกมนี้เราแพ้นะครับจะเดินออกจากสนามแบบเฮดไฮเลยพี่ก็คือเชิญหน้า
1: ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจ
0: เชิญหน้าเขาไว้อ่ะเพราะรู้ว่าเขาได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ทุ่มเทแค่ 100% แต่ทุ่มไปมากกว่า 1,000% ต่างหากนะ
1: ก็เหมือนอย่างที่แถลงข่าวแล้วแหละที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับทุกอย่างนี่ที่ยังเล่นอยู่ก็คือเพราะด้วยความรักเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับประสบความสำเร็จมาหมดแล้วนะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละต้องเป็นอย่างนั้น
0: เนาะ
1: สำหรับนักเตะระดับคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะ
0: โอ้ก็ปิดฉากเรียบร้อยนะครับโรนัลโดครับผม
1: แต่คนยังงงว่าเมสซี่จะเล่นต่อหรือเปล่านี่แหละ
0: เมสซี่พอเล่นต่อได้ไหมนะ
1: สไตล์เขา
0: ปีเท่าไหร่24มิถุนาเนี่ยวันเกิดแกใช่ไหมล่ะ
1: 39
0: 40 43
1: คร
0: ับ โอ้ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าพี
1: ่ด้วยสไตล์เขาอะนะแต่ก็ไม่รู้ร่างกายเป็นยังไงเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: แต่ด้วยสไตล์เราเหมือนจะได
0: ้
1: นะครับแต่โรนัลโดเราเห็นชัดว่ามันไม่ไหวนะครับกับบอลที่มาทีมันต้องใช้พละกำลัง
0: เนาะซุปเปอร์ซับจริงนะฮะ
1: มิกิเมดิโน่นะ
0: ถูกต้องฮะ
1: อาร์เซนอลส่งเข้าประกวด
0: ครับอ่ะมีข่าวอเมริกาเดลเตกับทางเบลเยียมยังไงพี
1: ่
0: ที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับมีในงานข่าวแจ้งว่าเป็นคนที่โทรศัพท์หา
1: อินฟานติโน
0: ่อินฟานติโน่หรือว่า ผู้บริหารของฟีฟ่านะก็หลังจากที่ทรัมป์นะครับเปิดเผยว่าเป็นคนโทรหาคนที่น่านับถือนะครับให้นายฟีฟ่าให้พิจารณาบทลงโทษของไอ้ฟลอรินบาโลกันใช่ไหมฮะฟีฟ่าก็ออกแถลงการพี่และคนออกแถลงการคืออินฟานติโน่ฮะ
1: ยอมรับ
0: ก็บอกว่าได้เห็นความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการวินัยอิสระของฟีฟ่าเกี่ยวข้องกับการระงับโทษของบาโลกันนะ
1: ครับ
0: ขอเน้นย้ำว่าเราทำตามหลักการพื้นฐานของการทำงานที่กำกับดูแลของฟีฟ่าอย่างแท้จริง
1: เป็นกรรมจริง
0: พวกเขาดำเนินการอย่างอิสระนะครับหมายถึงองค์กรตุลาการของฟีฟ่านะบังคับใช้ระเบียบวินัยของฟีฟ่าและตัดสินกรณีต่างโดยอิงตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1: ก็ไม่ผิดกฎไง
0: และข้อเท็จจริงเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าเป็นไง
1: แต่มันเพิ่งเคยมีนะอ๋อแต่โอเคมีเคสโรนัลโด
0: เออแล้วก็ว่าเป็นไปตามความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของฟุตบอลและสิ่งนี้จะได้รับการเคารพเสมอเขาบอกใช่ครับเขาหารือเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกกับโรนัลด์ทรัมป์เขายอมรับนะพี่เป็นประจำและได้รับโทรศัพท์จากโรนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันเป็นไงพี
1: ่ครับก็ไม่ได้ก็ใหญ่ก็พูดมาอย่างนั้นแล้วอ่ะ
0: เออแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเสมอมาก็คือเคารพคำตัดสินเหล่านั้นและเอกสิทธิ์ของหน่วยงานที่ทำงาน
1: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นองค์กรอิสระ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เขาบอกว่าเขาเคารพสถาบันอิสระและหลักนิติธรร
1: ม
0: และสิ่งที่ปกป้องความสมบูรณ์ของการแข่งขันฟุตบอลและความน่าเชื่อถือของฟีฟ่าอยู่ทุกครั้งเขาบอกมาเชื่อไหมเนี่ย
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้วนะครับคืออย่างเคสโรนัลโดอ่ะเขาก็โดนแบนนะถูกไหมเขาโดนแบน3นัด
0: ครับ
1: เขาโดนแบนนัดแรกไปแล้วนะครับแต่ก็โอเคเหตุผลเบื้องหลังในการที่ค่าโทษ2นัดหลังไว้เนี่ยอาจจะเพราะอะไรก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่ว่าเขาก็โดนแบนอัตโนมัติ
0: ครับ
1: นะครับในนัดถัดมา
0: แ
1: ต่อันเนี้ยไม่เคยอันนี้ไม่โดนเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในบอลโลกด้วยนะมันไม่เคยเกิดขึ้นหรอกเนาะนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่แกก็ยังยืนยันว่า
0: แต่มันคือมันเกิดของโดเนี่ยมันนานนะพี่กว่าจะไอ้คำตัดสินกว่าจะมาไงกว่าจะมาแล้วก็ลงโทษแบนหนึ่งนัดแล้วก็

0: รอบแบ่งกลุ่มมันตั้งนานเนี่ยกว่าบทลงโทษจะมาพี่เออใช่ไหมล่ะแล้วมันชดใช้โทษไปแล้วไงแต่ว่านี่คือมันตั๊บเดียวมันใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วัน
1: สมมติเราเป็นคณะกรรมการระเบียบวินัยของฟีฟ่าว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วบริการก็ไม่สมควรโดนใบแดงเราไงเรายกเลิกเลยดีไหมค่าโทษเขา
0: เหมือนถ้าจะทำเนี่ยมันควรทำตั้งแต่บริการโดนใบแดงแล้วเกมเจมบอสเนี่ยมันตั้งหลายวันแล้วแล้วมาทำตอนเนี่ยไม่กี่วันก่อนเกมเตะกับเบลเยียมเราส่งทีมันใช่ไหมล่ะ
1: เบลเยียมเขาก็เลยออกร่อนจดหมายมานะครับว่าขอเหตุผลหน่อยไม่ใช่มาอ้างหลักการอย่างเดียวนะขอเหตุผลนะครับซึ่งฟีฟ่าก็บอกว่าอะไรนะเบลเยียมอุทธรณ์แต่จริงๆก็เบลเยียมไม่ได้อุทธรณ
0: ์
1: เบลเยียมขอเหตุผลนะครับแต่ข่าวออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบอกปฏิเสธครับอุทธรณ์ของเบลเยียมเขายังไม่ได้อุทธรณ์เลยนะครับเขาแค่ขอเหตุผลดีๆนะครับ
0: ฟีฟ่าบอก
1: ปฏิเสธครับ
0: แบบเยี่ยมบอกให้ผมไม่ได้อุทธรณ์นะผมขอคำชี้แจงให้เฉย
1: เออแค่นั้น
0: ร้อนตัวได้ไง
1: เวรกรรมจริง
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ก็วัดใจกันอยู่นะครับว่าพอชเนี่ยหรือโปเชติโน่จะส่งลงไห
0: ม
1: เพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะผมว่าการเตรียมทีมเนาะเขาไม่นับบอลกันอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ในเกมนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยก็จะเป็นกระแสกดดันละนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่พลาดบอลการนี้3ลูกแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ในบอลโลกคราวนี้นะครับเรียกว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังของสหรัฐเลยแหละในเมื่ออ้อยเขาปากช้างขนาดนี
0: ้เรียบร้อย
1: ยังไงก็ต้องหม่ำแหละ
0: ครับ
1: นะครับงับงับไป
0: เนาะก็อเมริกากับเบลเยียมจะลงเตะตอน 7:00 น.นะครับโดยที่เกมนี้จะไปเตะที่เซตเทิลนะในรัฐวอชิงตันนะครับที่ลูเมนฟิลด์นะครับหรือว่าเซตเทิลสเตเดียมเจอกันล่าสุดปี2014นะพี่และเป็นเบลเยียมชนะไป 2-1 ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งนักเตะเบลเยียมในชุดนั้นยังหลงเหลืออยู่ก็มีติบอร์คุกตัวครับ
1: ยังอยู่นะเข้าใจได้
0: เดบรอยเนอร์ยังอยู่อ่ะพี
1: ่ครับผม
0: ครับลูกากูยังอยู่ฮะ
1: คือเก่าๆยุคทอง
0: นะยุคทอง
1: ยุคทองในยุคลุงโร
0: ตอนนี้ยุคก่อนทอง
1: ตอนนี้คืออะไร
0: โอ้
1: โหวัยเริ่มที่จะใกล้เลิกกันแล้ว
0: ใช่อเมริกายุคนั้นก็อเมริกาเนี่ยแพ้นะแพ้1 2นะเบลเยียมได้ประตูจากเดบรอยแล้วก็ลูกากูครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะ
1: โอ้โหแล้วอยู่กันหมดด้วย
0: เออคือเสมอส่วนๆแล้วก็ต่อเวลานะครับเบลเยียมชนะไป 2-1 นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอเมริกาไม่เหลือใครเลยพี่ยุคนั้นก็มีพวกนี่ไงไมเคิลแบทลีย์พี
1: ่
0: ฟาเบียนจอร์นสันคริสเดมซี
1: ่
0: ทีมฮาวเวิร์ด
1: ประตูทีมฮาวเวิร์ดนะครับ
0: ยุคนั้นเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็เฮดทูเฮดนี่ผมอ่านดูก็บอกเจอกันมา7ครั้ง
0: ครับ
1: เบลเยียมชนะไป6แล้วก็เป็น6ครั้งติดต่อกันด้วยนะ6ครั้งหลังสุดอ่ะชนะหมดนะครับล่าสุดนี่สดๆร้อนๆเลยอุ่นเครื่องแล้วมั้งนะครับมีนา2026นี่เองนะครับกดไป 5-2
0: เบลเยียมชนะ
1: ครับผมเบลเยียมตอนนี้ก็รูดี้กาเซียนะที่เป็นโค้ชอยู
0: ่ครับ
1: ก็ดูเหนือกว่านะ
0: รูดี้กาเซียที่ร่อนจดหมายไปโค้ชของเบลเยียมไงขอคำแถลงหน่อยนะฮะแต่ว่าโปเชโตก็บอกว่าเอ้าก็เป็นจังหวะฟาวแบบได้ใบแดงแบบไม่ยุติธรรมนะ
1: ไม่ยุติธรรม
0: เป็นบริการไงโปเชโตโค้ชของอเมริกาเขาบอกเหมือนกัน
1: โอ้ยู่เป็น
0: คนต่างคนก็ต่างเอ้าก
1: ็กันในเมื่อให้มาแล้ว
0: อ้อยข้าปากช้างคุณตบโต๊ะอ่ะ
1: นะคือหลายๆคนเขาก็มองอย่างนั้นแหละนะครับมองว่าเออบางทีมันอาจจะไม่สมควรเป็นใบแดงอะเนาะแต่ทีนี้มันเป็นใบแดงไปแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ดูบอลมาเนาะเราก็นับเลยคนเนี้ยสมมติถ้าเล่นเป็นตัดสีก็ต้องเอาออกเพราะมันได้เล่นแน่ๆนัดหน้าน ะครับมันต้องโดนแบนนะครับแต่นี่ก็เรียบร้อยนะฮะ
0: แล้วดูการแถลงของอินฟานติโน่เนี่ยเหมือนหลายๆคนก็เหมือนมาชนอธิษฐานใจแล้วครับพี
1: ่ก็แถว่ากันง่าย
0: ๆเออแถบุญธรรมอ่ะ
1: มันไม่ใช่แถลงนะคือการแถลงแล้วก็ยืนยันว่าโดนการเมืองมาแทรกแซง
0: เออ
1: ถูกไหม
0: แล้วบอกว่าการเมืองห้ามแทรกแซงได้ดูตัวเองเนี่ยโดนการเมืองแทรกแซงกันเต็มเลยนะ
1: อันนี้แทรกแซงแน่ๆครับเพราะว่าผมว่าไม่มีทางที่คณะกรรมการวินัยฟีฟ่าจะอยู่ๆมานั่งทบทวนใบแดงของอะไรแล้วก็มาละง
0: ับทบทวนเนี่ยทบทวนตั้งแต่บาลูการโดนใบแดงแรกๆแล้ว
1: อ
0: ุทธรณ์แล้ว
1: อเมริ
0: กาก็สมมติว่าสมาคมฟุตบอลของอเมริกาต้องอุทธรณ์ทันทีเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นโอเคพอเข้าใจได
1: ้ถูกต้อง
0: อันนี้มาข่าวว่าอ๋อมีเสียงตามสายเนี่ยผมโทรศัพท์เข้าไปแล้วเอาหน่อยซิ
1: มันไม่ใช่อ่ะ
0: มาตรานี้กดมาตราที่27เนี่ยได้นะพลิกคำตัดสินได้นะอะไรเงี้ยโหครับ
1: ก็นั่นแหละนะครับก็เรียกว่าโดนพอใหญ่ทรัมป์เนี่ยวางยาเลยแล้วก็พูด

0: กันชัดเจนขนาดนั้นก็เกิดทำพูดชัดเจนขนาดนั้นเออนะของผมพอผมรู้ว่าใบแดงเลยไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่พอรู้ว่าโดนแบนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยโทรไปหาฟีฟ่า
1: ครับ
0: แหมพูดซะขนาดนั้น
1: อ
0: ืมเท่าไหร่ของคุณ
1: น่าเสียตอนนี้โอ้โหภาพในหน้าเฟซก็
0: โรนัลโดนะ
1: โรนัลโดเนี่ยร้องไห้เลยครับลัสนะจริงอะเนาะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับเนมาร์ที่ร้องเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเนมาร์ก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะมาแบบไม่พร้อมเลยแล้วก็โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับแต่ก็นะครับลาสแดนไปเรียบร้อยร้องไห้ไปเหมือนกับโรนัลโด
1: ก็เนาะ
0: ฮะ
1: ปลายชนะฮะเนาะแต่โดวันนี้ก็โชว์ความจริงนะพี่เนาะช้าเห็นได้ช
0: ัดก็เหมือนเดิมนะครับคือตราบใดที่โปรตุเกสเล่นทรงเนี้ยเนาะโรนัลโดก็จะว่าเป็นแพ้ก็ได้อะ
1: ครับ
0: ก็ว่าเขาจะทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับจะทำอะไรได้ไม่เยอะ
1: ยังไงก็รักโดเหมือนเดิมครับแน่นอนนะก็เนาะก็ยังเป็นสุดยอดนักเตะนะพี่เนาะแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ต้องยอมแล้วว่าเมสซี่เหนือกว่าเขาจริง
0: ก็ใช่นะครับด้วยสไตล์ของเมสซี่แหละนะครับทำให้เขายังเล่นแล้วก็สร้าง
1: อ
0: ิมแพกได้นะมันไม่เหมือนโรนัลโดที่แบบต้องมีคนมาคอยซัพพอร์ตเขา
1: ครับวันไหนครับไม่มีเตะบอลครับบอลโลกเนี่ยจะพัก1วันนะพี่นะจะพัก1วันคือในรอบ8ทีมสุด
0: นี่แหละ
1: รอบ16ทีมไปรอบ8ไปรอบรอบ16ไปรอบ8ทีมนะพี
0: ่พักวันหนึ่ง
1: พัก1วันวันที่8
0: ครับ
1: วันที่8กรกฎาคมนะครับคือวันพุธนะ
0: พัก
1: จะพัก1วันแล้วจะนัดวันที่9กรกฎาคมนะครับจะกลับมาเตะฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกสเปนนะครับจะรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียม
0: ครับ
1: และนอร์เวย์อังกฤษนอร์เวย์เกมเนี่ยเตะคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ได้เวลาตี4แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของรอบ8ทีมในอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนกับ
1: อียิปต์จะเจอสวิตเซอร์แลนด์จะโคลอมเบียครับอันนี้8โมงเช้าของวันอาทิตย์เลยนะครับ
0: แล้วก็พัก3วัน
1: ก็รอบ8ทีมเนี่ยพักจบปั๊บก็พัก3วันนะพี่เนาะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็กลับมาเตะรอบรองวันที่14ครับและ15และพักอีก
0: 3วัน
1: 3วันเลยแล้วมารอบชิงอันดับ3
0: ครับ
1: แต่จะไม่พักได้ใช่มั้ยเนาะ
0: ใช่
1: 18 19ก็ซัดกันต่อเลยนะฮะ
0: ใกล้แล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มบทคิดถึงแล้วนะ
1: บอลโลกเรามาอยู่ด้วยกันนานแล้วพี่เนาะเออ30กว่าวัน
0: นานนานจริงๆแต่ก็แป๊บเดียว
1: ครับ
0: นะครับบอลสนุกนะบอลสนุกหลายคู่เลยนะครับสนุกแล้วก็โอ้โหดราม่งดราม่าอะไรกันก็เยอะเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: บอกว่าอเมริกาแลนดอนโดแวนลงหรือเปล่าครับ
0: อุ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้เขาหล่อแล้วนะ
1: หล่อแล้ว
0: นะ
1: เหรอ
0: เขามี
1: เหรอ
0: เทคโนโลยีแล้ว
1: แล้ว
0: นว
1: ั
0: ตกรรมนวัตกรรม
1: ร้อยแล้วทีนะ
0: ร้อย
1: โอ้โหสุดยอด
0: คือศีรษะไปก่อนไว้อะพูดกันง่ายๆนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้นี่ก็เรียบร้อยนะครับ
1: สเปนชนะหรือเปล่าครับเขาบอกมาเพิ่งเข้ามา
0: ชนะ 1-0 นะครับประตู
1: อาจจะตื่นไม่ทันมั้งบางคนนาที90บวกหนึ่งเอ๊ะสรุปแล้วมันชนะต่อเวลาหรือว่าชนะในเวลา
0: ชนะในเวลา
1: สงสัยจะลุ้นได้แหละดูทรง
0: ชนะในเวลานะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับนาทีแรกนะครับ
1: แต่บอกว่าโค้ชบราซิลเก่งนะครับอัชเชติใช่ไหมอ
0: ันเช่เหรอ
1: โอ้โห
0: คืออันเช่เนี่ยคนที่อยู่ข้างอันเช่ก็จะบอกว่าบราซิลชุดบราซิลยุคปัจจุบันมันไม่ได้เวิลด์คลาสนะครับแล้วก็การที่อันเช่เอาเนย์มาร์มาคนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าอันเช่ไม่ได้อยากเอามาเขามองกันอย่างนั้นพูดง่ายคือต้องให้โอกาสเขาแบ
1: บ
0: มากกว่านี้แล้วก็ทำงานแบบเขาเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระมากกว่านี้อย่าไปลงลูก
1: ครับ
0: เออนะครับนี่ก็ออกมาด่ากันเยอะเลยนะตำนานเห็นป่ะตามข่าวมีใครอย่างโรมาริโอ้ก็วิจารณ์เยอะก
1: ็
0: วิจารณ์ไปแล้วนะครับคือพวกอดีตนักเตะนะครับก็วิจารณ์นั้นเช่อยู่เหมือนกัน
1: โอ้แต่ว่าเจอฮาแลนด์เนาะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ก็คมเกิน
1: เออ
0: แล้วก็โทษตัวเองด้วย
1: ครับ
0: นะครับมีโอกาสแล้วใช้ไม่ได้เองด้วยนะคร
1: ับ
0: ทางบราซิลนะ
1: ใช่ฮะก็โอ้โหกดดันเนาะอัชเชลติแต่ว่าเขาบอกเขาจะอยู่ต่อนะพี่
0: เพราะให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงแผนอนาคตด้วย
1: ครับ
0: นะครับหรือวลีที่เขาเอามาใช้คือมันเป็นแค่มันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่อันเช่เขาพูดเอาไว
1: ้แต่ว่าประเด็นคู่เก็บตกหน่อยคู่บราซิลกับ
0: นอร์เวย
1: ์ไอ้คู่บราซิลกับเออนอร์เวย์เนี่ยพี่นะแล้วก็ย้อนกลับไปบราซิลที่ชนะญี่ปุ่นนะพี่ตอนนั้นจำเจ้าเชี่ยวไก่ได้ไหมพี
0: ่
1: ไอกองหน้าดาวรุ่งอะที่นั่งนิ่งๆไม่เครียดอะไรอ่ะ

0: ที่แกโดนด่าใช่ไหมล่าสุดเห็นว่าแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยก็กลับลำนะพี
1: ่
0: บอกว่าเฮ้ยนายพูดถูกที่บราซิลไม่ใช่ยุคไม่ใช่ช่วงเวลาที่พวกเขาแข็งแกร่งแล้วนะฮะใช่ไหม
1: ก็เขาก็วัดจากผลงานที่ออกมานะ
0: ครับ
1: พอแพ้ไปทีนี้ก็พูดได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าตัวนักเตะเองญี่ปุ่นอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าแพ้มา
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะก็เหมือนจะเอ้ยบอกว่าเริ่มเข้าข้างเจ้าเชี่ยวไก่เนี่ยครับใช่ไหมไอ้เคนโตะเชี่ยวไก่เนี่ยพี่ไอ้ศูนย์หน้าดาวรุ่งอ่ะนะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยพี่นะว่าเองพูดถูกว่ะบราซิลแย่จริงว่ะฮะครับ
1: คือบราซิลมันก็ไม่อาจจะไม่เหมือนอาร์เจนตินานะอาร์เจนตินายังดูมีความมันก็มีนักเตะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดูมีความเป็นระบบอ่ะนะ
0: ครับ
1: บราซิลเนี่ยเรายังติดภาพลักษณ์ในแง่ของแบบเป็นบอลโชว์เนาะแล้วก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวต้องเล่นบอลสวยโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วอ่ะนะฮะก็ถูกมองว่าตกต่ำได้แล้วก็ความสำเร็จด้วย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าก็แทบจะไม่ได้เข้ารอบลึกเลยนะบราซิล
0: บราซิลตั้งแต่
1: เข้ารอบรอง
0: บราซิลรอบฟุตบอลโลก2022แชมป์โลกใช่ไห
1: ม
0: สองประตูในแพ้ฝรั่งเศสรอบ8ทีม2010แพ้เนเธอร์แลนด์พี่แพ้เนเธอร์แลนด์รอบ8ทีมรอบ8ทีมเนี่ยรอบ8ทีมน
1: ะ
0: 2014เนี่ยแพ้เยอรมันรอบรองไงที่แพ้ติงเจ็บไงพี่ใช่ไหม
1: น่าจะลึกสุดแล้ว
0: แล้วก็2018 18แพ้ใครวะโอ้จำไม่ได้เลยเว้ย
1: เดี๋ยวไล่
0: มาแล้วลงได้ดูทีนี้18แพ้ใคร18แพ้โครเอเชียไหม
1: แพ้เบลเยียม
0: แพ้เบลเยียม
1: ตั้งแต่รอบควอเตอร
0: ์22ล่ะล่าสุด2022นะมันก็ไม่ได้ไปไกลรอบรองนานแล้วนะตั้งแต่เป็นจ่าภาพบอลโลกปี2014อ่ะ
1: ก็ควอเตอร์เหมือนกัน
0: แพ้โครเอเชียป่ะ
1: แพ้โครเอเชีย
0: แพ้จุดโทษ
1: แพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่มั้ย
1: เสมอ 1-1
0: ที่แพ้จุดโทษอ่ะจำได้นั่นแหละแล้วก็สื่อในบราซิลนะอย่างโอโกลโบนะครับหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของบราซิลนะคร
1: ับ
0: บอกว่าแฟนบอลจำนวนมากเริ่มยอมรับว่านักเตะญี่ปุ่นคนนี้ครับเจ้าเคนโตะเชียวไก่เนี่ยพี่พูดถูกแล้วพี่ว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้ายอมรับแบบนั้นก็ให้อังเช่คุมเต็มที่ไปในเมื่อคุณก็ยอมรับเอง
0: ครับ
1: ถูกไห
0: ม
1: หรือจะกลับไปใช้ของในอีกโค
0: ้
1: ชใน
0: แล้วมองว่านะครับการโจมตีหรือด่าทอชิโอไกฮะในก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่แฟร์นะพี
1: ่คืออยู่ก็ขับ
0: เราสื่อบราซิลบอกว่าหลังขอแพ้นะครับกระแสในโลกออนไลน์เริ่มเปลี่ยนจากคำวิจารณ์นะครับมาเป็นยอมรับว่าบราซิลไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในอดีตอีกแล้วนะพี
1: ่
0: โอ้โหเพราะตอนนั้นจะได้ว่าชิโอไกโดนด่าเละเทะเลยนะพี่มีคนไปคอมเมนต์ด่าเยอะมาก
1: เขาก็อาจจะไม่ได้พูดแบบดูถูกเพียงแค่เปรียบเปยเฉยๆเนาะ
0: คือพูดถูกแต่ว่าไม่ถูกคาราเตสะไม่ถูกไม่ถูกไอ้นะไม่ไร้ทำไร้เพชรนะพี่ไม่ได้ถูกที่ถูกเวลาไงใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนก็ไปด้อยเขานิดนึงนะแชมป์โลก5สมัยแล้วเราจะเจอกันด้วย
0: เนาะถ้าไปพูดหลังเกมแบบนานแล้วก่อนหน้านี้หรือว่าหลังอะไรก็ได้ว่า
1: ไป
0: พ
1: ู
0: ดก่อนเกมไอ้กี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็เนาะโดนวิจารณ์แล้วผมว่านักเตะบราซิลหลายครั้งก็เด็กน้องมันเด็กกัน21ปีเองคุณย่าอะไรอย่างนี้หรือว่าแม้กระทั่งใครนะกาเบรียลเนี่ยไปบอกเอ๋น้องอะไรอย่างเงี้ยไปข่มเขาอ่ะ
1: ม
0: ันก็ดูไม่น่าเท่าไหร่นะ
1: เข้าใจได
0: ้เข้าใจได้แต่ว่าหลังจากเพียงอาจจะเคลียร์กันบ้างเหมือนเนย์มาร์ไงที่ไปกระแทกใส่โอเดกาใช่ไหมล่ะสุดท้ายเนย์มาร์ก็ไปขอโทษแล้วก็ไปยินดีกับโอเดกานะหลังจากจบเก
1: ม
0: ก็ในเกมอาจจะหนักนะ
1: เนย์มาร์ก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ
0: ใช่
1: ในช่วงเวลาสำคัญที่ทีมต้องการบอลอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับบอลโลกครั้งนี้เตะอาร์เซนอลทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมให้ทีมชาติหลายคนเลยครับพี่นึกว่าใช่เนาะเมดิโน่
1: ล่าสุด
0: ใคร
1: กันฮาวเวิร์ดมีไหม
0: ฮาวเวิร์ดก็ไปแล้วนะมาร์ตินเดลลี่ไง
1: มาร์ตินเดลลี่
0: ยิงใส่ญี่ปุ่นอ่ะในที่บาปไห
1: ม
0: ช่วงท้ายเกมถ้าพูดชื่อยามาพี่ๆนึกถึงอะไรครับ
1: นึกถึงอะไรอ่ะยาลาย
0: าลา
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่คนยาลาเอ้เขาคนสเปนมาได้ไงคนยาลาฮะเมื่อก่อนนึกสงสารฮาลันนะครับไม่ได้เล่นบอลโลกมา

0: ปีนี
1: ้โหดเลย
0: โหดเลยนะ8ทีมพัฒนาก้าวกระโดดมากก็นอร์เวย์ไม่ได้ไปบอลโลกตั้งแต่ปี1998
1: ครับ
0: แต่ว่าเกมเจอบราซิลเนี่ยพวกเขาไม่เคยแพ้นะนี่นะ4เกม
1: ใช
0: ่และในรอบแบ่งและเคยเจอกันบอลโลกปี98
1: เจอด้วย
0: นอร์เวย์ชนะนะ
1: รอบชนะด้วย
0: ชนะ 2-1 ไอ้ทอร์เรสเนโฟแล้วก็คาชิติเล็กดาวยิงอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่สถิติก็ดีนะ
1: สถิติดี
0: ครับ
1: แต่ทั้งที่บราซิลยุคนั้นก็แข็งนะ
0: แข็งสิบอกว่าลาประธานฟีฟ่าก็กลัวครับพี
1: ่กลัวผู้ได้รับ
0: ไม่หรอกผมว่าเขาเอาใจเจ้าภาพแหละพี่เอาใจเจ้าภาพ
1: เกินไปอ่ะเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: ชัดเจนเลย
0: เนาะมันเกินไปเนาะ
1: แล้วยิ่งลุง
0: แต่แล้วให้รางวัลโนเบลแล้วไม่รางวัลสันติภาพใช่ไหมไม่ใช่รางวัลสันติภาพรางวัลสันติภาพ
1: รางวัลสันติภาพของฟีฟ่า
0: ของฟีฟ่าไง
1: เพิ่งให้เป็นคนแรกเลยคิดเอาเองดิ
0: แล้วดู
1: แล้วดูคุณทำเลย
0: เจ้ากินแลนด์บุกเวเนซุเอลาบุกเม็กซิโก
1: เพื่อสันติภาพ
0: จับมือแล้วก็บุกอิหร่านอีกโอ้โห
1: เพื่อความเป็นปึกแผ่นของโลก
0: ปลอบใจหน่อยครับอินกับพี่โดนะครับอยากให้เขาได้จริงๆคนชอบโดก็เยอะก็เยอะนะพี
1: ่ก็เยอะจริงๆครับผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็
0: ครับ
1: ก็มองแบบว่าไม่ได้ไปอคติเลยหรอกนะเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนแหละที่แบบก็แซกกันไปแซกกันมาอะไรอย่างเงี้ย
0: บอกว่าบาเดโดซิลวาเนี่ยถามมาทาง TikTok นะครับบอกว่าโรมาทำฟาวเกมเปลี่ยนเลยครับพี่โดใส่หัวเลยโปรตุเกสแพ้เพราะไม่กล้าเปลี่ยนโดครับประมาณนี้นะเขาบอกมาพี
1: ่ก็ไม่แน่คือถ้าเราเป็นโรเบโต้
0: ม
1: าร์ติเนสอะเราก็คิดหนักนะคือในช่วงเวลาแบบเนี้ยจะเอายังไงดีเฮ้ยมันจะหมดแล้วเฮ้ยมันจะต่อเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดหนัก
0: พี่คิดว่าฝรั่งเศสจะถึงรอบชิงหรือเปล่ามีสิทธิ
1: ์โอ้โห
0: ฝรั่งเศส
1: น่าจะเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วนะในบอลโลกครั้งเนี้ย
0: ครับแล้วก็บ่นมาว่าโอ้เล่นไม่ดีเลยครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเป็นของโปรตุเกสป่ะหรือว่าสเปนฮะสเปนชนะนะที่ถามมานะฮะประธานฟีฟ่าก็กลัวนะครับลาลัสเลซิลาลัสเฮ้ยอ๋อเลซิลาลัสเนี่ยไอ
1: ้กองหลังอเมริกา
0: อเมริกาไงแต่ก่อนผมยาวไงไว้ผมยาวฮิปปี้เลยตอนนี้ก็ตัดผมสั้นแล้ว
1: หนวดเครา
0: ก็เป็นพิธีกรอยู่ในนี้นะลาลัสนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจแต่ลาลาไม่เห็นนะบอลโลกครั้งนี้พี่ปกติก็จะเป็นคอมเมนเตอร์นะพี่เราจะเห็นพวกอองรีแล้วก็สลาตันเนี่ย
1: เคยมีข่าว
0: ครับ
1: ไปนั่งคอมเมนต์อะไรกับสลาตันอะไรหรือเปล่
0: าลาลาสนะแต่ก็ให้ผมยาวฮิปปี้เลยคาดผมนะพี
1: ่
0: ตอนนี้ตัดผมหล่อแล้วใส่สูทเป็นพิธีกรหล่อแล้ว
1: หนวดเครา
0: สยา
1: วเป็นเอกลักษณ์กันนะเขาแพ้เขาอ่ะ
0: โอ้แต่ดังเลยอ๋อเขาเป็นอ๋อเขาอยู่ยังอยู่ช่อง Fox Sport พี
1: ่
0: อเล็กซีลาลาสครับอดีตกองหลังก็เก่งนะ
1: ก็ในยุคที่เราที่อเมริกาเรียกว่าซ็อกเกอร
0: ์
1: ย
0: ุคนั้นแหละซ็อกเกอร์แต่ดังนะลาลาเนี่ยดังจริง
1: ดังดัง
0: นะครับ
1: อเมริกาก็มีดังพวกคินเดมซี่แลนดอนโดนแวนนะครับลาลาส
0: จะมีงานไหมครับพี่ทีมชาติอเมริกาครับบางคนเนี่ยนึกถึงอะไรนะพวกทฤษฎีสมคบคิดเลยนะพี่มีฮิตเดนเจนด้าหรือเปล่าพี่เอาก็อิหร่านไงจำได้ไหมเกมเจออียิปต์เนี่ยพี่โดนริบประตูอ่ะ
1: แต่มันก็ล้ำ
0: อิหร่านเจออียิปต์ในนัดสุดท้ายเนี่ยพี
1: ่แต่ก็ล้ำ
0: ล้ำอ่ะ
1: ล้ำ
0: ไ
1: ม่ล้ำ
0: ก็ขนาดไอ้ทาเลมี่อ่ะก็ยังบอกว่าเอ๊ะแปลกๆนะเหมือนไม่อยากให้มันอิหร่านเข้ารอบ ตัดเชือกนะไอ้เข้ารอบน็อกเอาท์นะ
1: ก็ล้ำนะ
0: ล้ำล้ำนะจังหวะนั้นนะ
1: ล้ำล้ำโชคไม่เข้าข้างอิหร่าน
0: ครับ
1: นะครับเอาแค่ออสเตรียกับอัลจีเรียยิงตีเสมอกันในช่วงที่เวลาบาดเจ็บมันก็ไม่อยากจะเชื่อแล้ว
0: ฮะ
1: ออสเตรียกับอัลจีเรียที่เขาเสมอกันอ่ะสามสามอ่ะ
0: อ
1: ย่างงั้นก็เข้าไปแล้วที่ไรซิงชนะ
0: ครับ
1: ยากบนวัดกันในสนามแต่ผู้ตัดสินจะเป่าช่วยหรือเปล่าผมว่ากล้าเหรอเอาถามจริงเ
0: หรอไม่กล้าหรอพี
1: ่แต่ถ้าได้เป่าอุสเบียไม่แน่
0: มันเป่าอุสเบย์ก็สงสัยตัวโซกลับบ้านแล้วแหละฮะ
1: ที่เป่าคู่ฝรั่งเศสปารากวัยพูดถึงปารากวัยนี่มี มีข่าวว่าวุฒิสมาชิกนะซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย
0: ตอนที่พี่เราเนี่ยเป็นไง
1: เนี่ยของปารากวัยเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับเป็นวุฒิสมาชิกเลยนะโพสต์ข้อความนะครับทั้ง X หรือ Twitter เนี่ยแหละนะครับเหยียดผิว

0: ยันนิปเป้เลยนะคือแบบโอ้โหพูดหยาบคายมากอ
1: ่
0: ะคือคุณไม่สมควรเป็นนักการเมืองอ่ะนะครับคือหยาบคายอ่ะนะครับก็ลองหาอ่านดูแล้วกันนะครับก็อาจจะแบบพูดไม่ได้นะครับซึ่งเอ็มบัปเป้เขาก็แถลงโพสต์ตอบโต้เหมือนกันนะครับก็ต่อว่าไปเหมือนกันนั่นแหละนะครับทั้งที่ตัวเองนี่เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นนักการเมืองอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าพูดนะ
0: นะครับในประเทศที่แบบว่าข้างใครแล้วก็เป็นเรื่องของฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับเพราะว่าข้อความค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับเป็นการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาตินะครับก็คือทำให้ปารากวัยยิ่งดูแย่ลงไปอีก
1: เนาะปารากวัยยิ่งดูติดดาบเจ้าอะไรนะ
0: ลาซาลัสเอ้ยอะไร
1: สักที่โห
0: ไอเบอร์ยี่สิบสามอะ
1: อยู่ที่ไหนชอบมีเรื่องฮะถ้าผมอยู่ใกล้แกผมไม่อยู่นะพี่นะครับโอ้โหไอแกชอบมีเรื่องจริงกันเนาะเปิดยี่สิบสามใช่ไหมของปารากวัยเลยพี
0: ่ขณะจบเกมยังเป็นคนไปคุยยื้ออยู่กับผู้ตัดสิน
1: อ
0: ะ
1: ใช่อะไรนะกาลาซาเบอร์ยี่สิบสามอะมาดิอัตกาลาซา
0: ครับ
1: ครับโอ้แกเขาดูจริงฮะประมาณนี้นะคุณเจี๊ยบถามมานะครับเอ็มคอร์ดในอ๋อเชียร์ .mcord.net นะครับเรารู้ได้ไงว่าใช้คูปองลงว่าคูปองมาเท่าไหร่ใช่ไหมต้องถามเจ้าหน้าที่เนาะหรือว่าลองเช็คดูนะครับในเว็บไซต์เนาะนะครับพอจะมีสิทธิ์ใช้คูปองอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเอกมานะครับตอนท่าทุ่มลองถามคุณเอกดูคุณเอกก็จะดูแลเรื่องของเรื่องนี้อยู่เนาะ
0: ครับ
1: นะครับในร่วมกิจกรรมของเอ็มคอร์ดของเรานะครับกำแพงภาษีนะครับก็จะแก้ไขได้ทุกอย่างครับพี่อ๋อถ้าทำไม่พอใจประเทศไหนก็ตั้งกำแพงภาษีเลยใช่ไหม
0: อินฟานติโน่หรืออะไรสวิตเหรอ
1: สวิตไง
0: กำแพงภาษี
1: โปรตุเกสเขาเล่นเอาตำนานครับไม่ได้เล่นเอาชนะประมาณนี้นะไปเยี่ยมสวัสดีนะครับไปว่าโดแต่โดก็อำลาแล้วล่ะร้องไห้เลยจบเกม
0: เข้าสู่ยุคใหม่ละ
1: ยุคใหม่ละ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครขึ้น
1: โค้ชใหม่โดก็ไปแล้วนะครับน่าจะต้องสร้างทีมใหม่แหละโปรตุเกสยกโกลเด้นเจเนเรชั่นก็อาจจะ
0: ใช้เวลาเริ่มโรยไป
1: เหมือนนอร์เวย์อ่ะ
0: ครับ
1: แต่อาจจะต้องใช้เวลานานนะพี
0: ่
1: นอร์เวย์เท่าไหร่28ปีเกือบ30ปีนะไม่ได้มาบอลโลก
0: ฮะ
1: โอ้โห
0: แต่โปรตุเกสอาจจะไม่นานขนาดนั้น
1: เน
0: า
1: ะ
0: เขาจะมีตัวดังๆอยู่อย่างคู่กลางก็ยังเล่นได้อีกนาน
1: วิดินยากับ
0: โชเนเวสนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับฟุตบอลโลกคราวหน้าก็น่าจะยังเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวเหมือนเดิม
1: ครับ
0: หรือบางคนอาจจะบอกว่าน่ากลัวกว่าเดิมเพราะไม่มีโรนัลโด
1: เปลี่ยนออกเพราะได้บอลแปะขึ้นหลังอย่างเดียวครับผมแฟนโรนัลโดครับแต่ดูสดบอล อะไรเนี่ยโรนัลโดเนี่ยคือควรจะเปลี่ยนออกครับประมาณนี
0: ้คือถ้าจะ
1: ช้าจริงนะพี่
0: คือถ้าจะเล่นแบบนี้นะก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับ
1: ให้ลามอสลงมาดีกว่า
0: คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่คุณต้องป้อนเขาอะคุณต้องบุกอะก็พูดกันตรงๆแล้วกันนะครับไม่ใช่เล่นแบบนี้นะครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันไม่สอดคล้องกับ
1: เล่นตั้งรับแล้วดูเบลโดซิวาลงมาเตะตลอดเลยอะ โดใส่หัวเลยไอ้นี่ลงมาแล้ว
0: จังหวะสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเข้าไป
1: มีโอกาสเปิดไม่เปิดจะเลี้ยงอยู่นั่นแหละ ครับโวซินญานะครับได้ใจโวซินญา40ปีไม่มีสโมสรสังกัดประตูขอแค่เปิดใช่ไห
0: ม
1: 40ปีชาเวสก็ปล่อยมาแล้วนะครับสโมสรในลีกรองของโปรตุเกสเห็นว่
0: า
1: โอ้ถ้าอินเตอร์ไมอามี่ดึงไปที่นี่นะ
0: ไปอยู่กับเมสซี
1: ่ไอจีเขาเท่าไหร่หลัก10ล้าน
0: ยี่สิบล้าน
1: ยี่สิบล้านอ่ะขายนะเอาอย่างน้อยสัญญาหนึ่งปีพี่ได้นะ
0: คร
1: ับ หกเดือนก็ได้หัวไปนะ
0: หรือจะไปเล่นหรือแกจะไปเล่นติ๊กต็อก
1: เอา
0: ส่งสติ๊กเกอร์
1: ก็โวซินญาล่าสุดมีภาพน่ารักของเขาก็คือแฟนบอลนะครับหยวดจันทิ้งมือถือมาให้เขาโยมือถือเพื่อจะให้เขาเนี่ยถ่ายเซลฟี
0: ่
1: เอากล้องมาแล้วถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขากลายเป็นคนดังในช่วงเวลาข้ามคืนนะพี่เขาเลยส่งมือถือเรานั้นนะครับกลับคืนไปให้ แฟนบอลอันนี้มีภาพน่ารักนะ
0: ไม่ได้ทำอย่างที่ต้องการใช่ป่ะฮะ มีแขกมา
2: พ
1: ู
2: ดไปส
1: ิ น่ารักนะโมเซย่า
0: น่ารัก
1: เขาเอามือถือโตเหรอครับ
0: ครับ
1: มือถือคืนนะครับผมไม่ใช่แฟนบอลเหล่านั้นบอกผมจะให้คุณเนี่ยถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขาไม่เคยแบบมีเป็น
0: ซุปเปอร์สตาร์
1: เป็นเซเลบอ่ะ ขาไม่รู้ไงพี
0: ่
1: น่ารักดีนะ
0: เป็นคนอื่นอาจจะจุ๊บอย่าง
1: เงี้ยเออถ่ายรูปรู้เรื่องไง
0: อันนี้เดือดร้อนต้องโยนมาใหม่แล้วนี่พังเลย
1: โยนมาพังเลยคนนี้น่ารักดี

0: นอร์เวย์นะครับเป็นแชมป์แน่นอนครับก็มีสิทธิ์นะอเมริกาเข้าถึงรอบ4ทีมครับเบลเยียมกะทำใจไว้แล้วพี
1: ่เบลเยียมก็เกือบตายนะเจอเซเนกัลอ่ะ
0: 7โมงเช้านะถึงเวลานอร์เวย์สถาปนานะครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของโลกได้หรือยังครับ
1: โอ้ยก็ต้องมีผลงาน
0: เนาะแต่ว่ามาครั้งนี้ผมว่าเขากลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจแล้วแหละเหมือนแค่คนนั้นแหละ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ดูแค่พายเรือกันแค่นั้นก
0: ็นอร์เวย์รอบไปทีมมาไกลสุดแล้วนะพี่เนาะ
1: ฮะ
0: ใช่นะครับเอาข้อความยังส่งเข้ามานะครับทุกๆช่องทางนะครับมีผมดูก่อนแป๊บหนึ่งแก้ตัวครับอเมริกาพี่เอาช่วงเช้าพี่ก่อนจะลากันก่อนแล้วก็ลาแฟนรายการที่อยู่สื่อสถานีทั่วประเทศไทยด้วยพี่อเมริกากับเบลเยียมพี
1: ่เบลเยียมครับ
0: เบลเยียมนะ 7 โมงเช้านะครับฝากติดตามกันนะครับผมทางช่องออนไลน์นะครับ Face แล้วก็ YouTube แล้วก็อาจจะมี TikTok
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95
3: LTM FM 95
4: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

5:13 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่ข่าวเช้านะครับลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95วันนี้ที่ศรีลา1วันนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเสียงยังไม่มานะครับเสียง

ยังไม่มานะเพราะฉะนั้นนี่ฮะโอ้โหตอนนี้ผมตาสว่างเลยครับพี่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะวันนี้นะครับอ่ะใครอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เปิดใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะฟังทาง

ข้ามาพูดคุยนะครับมาพิมพ์ทักทายกันได้ว่าใครอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะกรุงเทพวันสองวันนี้ถือว่าร้อนนะครับไม่มีฝนนะครับตอนนี้ทักทาย320ท่านโอ้โหนะครับมากันไวมากๆนะครับพี่ๆนะครับสวัสดีพี่รวิกรจากทุ่งสงนะครับนะครับพี่กฤษมนทักทายกันมานะครับพี่วัชรีบอกเสียงลาพักร้อนพี่ปูสวัสดีครับพี่ปูกัญญรัตน์อยู่เป็นเพื่อนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่เป็นสีสวัสดีนะครับก็พี่สีไลน์มานะเมื่อตอนประมาณสักตีสี่กว่าๆนะครับบอกว่าพี่ยังไม่ไหวเลยนะนี่แกไลน์นะแกไลน์เดี๋ยวผมทำให้ดูเฉยเสียงพี่ยังไม่มาเลยเสียงพี่หายไม่รู้จะไปทำอะไรท่าไหนนะฮะเสียงหายไปแล้วนะครับอ่ะก็นี่แหละร่างกายมันก็ต้องพักผ่อนนะเดี๋ยวพอร่างกายได้ชาร์จแบตนะครับสักนิดหนึ่งเดี๋ยวได้นอนสักสองวันนะครับได้ทานยาทานอะไรไปเดี๋ยวดีเองนะครับเดี๋ยวดีเองนะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับใครมาแต่เช้าก็เข้ามาได้เลยนะครับมาฟังข่าวอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันนะครับมีหลากหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้มีทั้งขโมยขโจรมีทั้งคนทะเลาะกันมีทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลแอบถอนเงินค่าดูแลผู้สูงอายุคนพิการพวกนี้เอาไปใช้ส่วนตัวอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะถือเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ฟังนะครับแล้วเดือนนี้คนพิการผู้สูงอายุยังไงฮะไม่มีเบี้ยคนพิการไม่มีเบี้ยผู้สูงอายุหรืออย่างไรนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเห็นบอกว่ากลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการติดเตียงเนี่ย31คนนะครับไปลงชื่อรวมตัวขอความเป็นธรรมไม่ได้รับค่าตอบแทนนะเงินดูแลผู้สูงอายุผู้พิการครับ4เดือนแล้วอ่ะนี่ฮะนี่ถ้ากลุ่มนี้เขาท้อนะเขาไม่เอาแล้วเขาบอกโอ้โหอย่างนั้นทำงานไปก็ไม่ได้เงินเดือนฉันไม่ดูแลละผู้พิการกับผู้สูงอายุในหมู่บ้านจะทำยังไงฮะเนี่ย31คนเนี่ยค่าตอบแทน4เดือนตก 107,000 กว่าบาทนะครับปลัดเทศบาลนะครับชี้แจงบอกว่าเพิ่งจะทราบรายละเอียดนะครับว่าทั้ง31คนเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนทางปลัดเทศบาลตำบลหนองกุงนะฮะบอกว่าเพิ่งทราบว่าเงินในบัญชีถูกถอนออกไปหมดเกลี้ยงเหลือ 1,700 บาทโอ้โหเทศบาลกำลังตรวจสอบเป็นการด่วนนะครับว่าบุคคลที่เอาไปเนี่ยนะฮะยังสามารถที่จะติดต่อได้หรือไม่อย่างไรนะก็คงจะติดต่อไม่ได้แล้วครับถ้าติดต่อได้เนี่ยมันต้องได้ตั้งแต่เดือนแรกแล้วล่ะนะครับมีเจ้าหน้าที่ในเทศบาลนะครับแอบถอนเงินของชาวบ้านแอบถอนเงินของผู้ดูแลผู้สูงอายุไปเกลี้ยงเลยนะโอ้โหนะไม่รู้ว่าติดพนันติดหวยหรือติดอะไรนะครับถึงได้หน้ามืดนำเงินของหลวงอ่ะนะครับนำเงินของรัฐไปใช้ส่วนตัวแบบนี้นะครับโอ้นะก็เดี๋ยวคงต้องตามหากันแหละนะครับมันก็คงไม่ได้ยากนะเพราะว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากจะหนีไปแล้วนะครับแล้วผมก็ถ้าคนเอาไปแสนหนึ่งขนาดนั้นก็คงจะไม่อยู่ให้จับแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวตามตัวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องคนขายยาบ้านะครับหาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวมันค่อนข้างย้อนแย้งนะคนเรานี่ถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องปล่อยนะก็ต้องปล่อยนะครับบางคนก็เขาก็ใจบุญ

0: อยากเลี้ยงเอาไว้หรือมันเป็นข้ออ้างลองมาฟังกันดูคุณผู้ฟังตำรวจเขาไปบุกรวบนะครับเอเย่นนะฮะขายยาบ้าหรือขึ้นชื่อว่าขายยาบ้าเนี่ยก็ต้องโดนจับนะแต่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเหตุผลขอโอกาสเขาหน่อยได้ไหมที่เขาขายยาบ้าเนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวนะโอ้โหใจบุญขึ้นมาเลยนะฮะตำรวจฟังแล้วเอ้ยแล้วจะจับหรือจะปล่อยจะปล่อยหรือจะจับ เอาไงดีจะจับก็เอ๊ะฟังดูก่อนดิมันใจบุญหรือยังไงแต่สุดท้ายไงก็จับนะครับเพราะว่าขายยาบ้าคุณผู้ฟังนะครับตอนโดนจับเนี่ยบอกตำรวจนะไม่ช่วยทำมาหากินเลยยุคนี้นะครับแล้วจับเขาอีกนี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อเจ๊นกยักษ์นะครับเจ๊นกยักษ์เนี่ยนะฮะเลี้ยงหมาไว้เพียบเลยนะครับเลี้ยงหมาไว้เนี่ยนะฮะราวๆ40ตัวนะแต่เจ๊นกยักษ์ไม่ได้ใจบุญเลี้ยงหมาเดียวสิเจ๊นกยักษ์เนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านด้วยครับคือในหมู่บ้านแถวนั้นนะเขาจะรู้หมดเลยแล้วก็ล่ำลือหมดเลยนะครับว่าเจ๊นกยักษ์นี่แหละคือคนที่เป็นเอเย่นขายยาบ้านะฮะก็ส่งตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะก็ปรากฏว่าตอนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเนื่องจากเจ๊เขาเลี้ยงหมาไว้เนาะจะเข้าไปถึงตัวเนี่ยมันก็ต้องผ่านด่านลูกสมุนเขาสักนิดนึงนะครับเจ๊นกยักษ์ก็สั่งเลยฮะให้สุนัขดูแลเจ๊ด้วยตำรวจก็กล้ากลัวกลัวจะเข้าไปจับก็กลัวเดี๋ยวหมามันกัดนะครับก็เลยตะโกนถามเจ๊เอายาบ้าไว้ซุกที่ไหนเนี่ยซ่อนไว้ไหนบอกมาตรงๆเลยโทษหนักจะได้เป็นเบานะโอ้เจ๊นกยักษ์ก็ลนเลยฮะทีนี้เห็นบอกเดินวกไปบนหมาลุกลี้ลุกลนอยู่ในบ้านนะครับโอ้นะตำรวจก็กดดันนะครับบอกว่าให้มอบตัวให้มอบตัวอย่าทำเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่นะสุดท้ายเจ๊นกยักษ์เอายาบ้าของกลางครับ382เมตรซ่อนไว้ในถังขยะเอาออกมาให้ตำรวจนะครับจากนั้นตำรวจก็พาเจ๊นกยักษ์ออกจากที่จากบ้านก่อนนะครับเพราะว่าหมาเยอะเหลือเกินปรากฏว่าหมานะมันก็รู้นะว่าเจ้าของอ่ะจะต้องโดนจับนะตาละห้อยเลยนะฮะในภาพนะเห็นเลยว่าทุกตัวมันมองเจ๊นกยักษ์ออกมานะฮะตาละห้อยเลยเจ๊นกยักษ์บอกว่าที่ขายยาบ้าเนี่ยเพราะไม่มีเงินที่จะมาซื้ออาหารเลี้ยงหมา40กว่าตัวฉันเลี้ยงมา 5-6 ปีแล้วก่อนหน้านี้เคยโดนจับแล้วนะครับคดีครอบครองยาเสพติดเนี่ยโดนติดคุกไป3ปีออกมาก็ไม่มีเงินก็ขายยาบ้าต่อขายยาบ้าใหม่นะไปรับยาบ้ามาแล้วก็เอามาบรรจุนะครับเป็นถุงๆนะลักลอบขายนะครับเม็ดละ30บาทมีโปรโมชั่นด้วยนะถ้าซื้อ10เม็ดจะเหลือเม็ดละ20บาทโอ้โหถ้าซื้อแบบเงินน้อยหน่อยก็30ซื้อแบบเยอะหน่อย20บาทเองผู้ฟังดูสินะครับโอ้โหตัวแกก็เสพด้วยเสพด้วยขายด้วยเอาเงินมาเลี้ยงหมาด้วยโอ้โหนะฮะสารพัดเลยนะครับสุดท้ายก็โดนจับไปนะครับในคดีครอบครองยาเสพติดนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วดีใจจังเลยไปรับสายกันครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่อะไรครับพี
1: ่ลงพี่กุญจองครับผม
2: พี่ลงเหรอครับพี่ลง
1: นงพี่กุญจอง
2: อ๋อพี่นงพี่กุญทองสวัสดีครับ
1: ครับ
2: จากที่ไหนนะพี
1: ่นาราธิวาสครับผม
2: โอ้โหอยู่ไกลเลยนะฮะนาราธิวาสนะฮะ
1: ครับผม
2: โอ้ครับพี่วันนี้มีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังครับพี่
1: ผมจะเล่าว่าเบิ่มตาม

0: หน่วยทุกหยุดทุกเมนยาเสพติดหมดเลยจากนั้นก็ยัง
1: นี่เพิ่งเล่าเรื่องยาเสพติดไปแล้วก็จริงๆเลยไหมพี่มันหาง่ายจริงใช่ไหม
0: อืมใช่แต่ว่าเอามาจากไหนทั้งร้านทั้งร้านผมด้วยนะร้านผมสองคนผู้ออกจากร้านมาว่าซื้อเ
1: ออ
0: เอาจากไหนวะ
1: แล้วเขาว่าไงเอามาจากไหน
0: ไม่รู้ต้องเอาตัวเล็กๆเลยมาจากไหนมานะ
1: หลานกี่ขวบพี่ปีอายุ
0: เด็กนี่มันอยู่มันสามสิบห้าแล้วสามสิบ
1: ห้า
0: อืม
1: แล้วเราอยู่บ้านเดียวกันไหมพี
0: ่มันอยู่บ้านเดียวกันไ
1: หมอ่าม
0: ันไปนอกนอกไปออกพื้นที่ยังทางอิสลามทางใต้ปนหมดเลย
1: แล้วเวลาเขาเสกเขาถึงกับคลั่งแล้วหรือว่าเขาก็ขยันขันแข็งดี
0: คลั่งคลั่งคลั่งคลั่งคลั่ง
1: โอ้
0: ผมเห็นผมมาก่อนผมจับไปแล้วใช่ผมจับเองก่อนเอาไปแล้วนี่รอบสองแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อพี่แจ้งพี่แจ้งจับเองเลยเหรอ
0: ไม่ผมแจ้งเองแล้วนั่นจับเองเลยไอ้ตำรวจมาเอาเลยมัน
1: โอ้คือเวลาเขาเสียเขาจะเป็นอะไรพี่เขาจะไม่ฟังใครเขาจะเหมือนจะทำร้ายคนด้วยไหมเหมือนได้ข่าวไหม
0: ใช่แล้วหาเรื่องนู่นนี่มังโกกาโอบุรีไปคว้ากันยังไม่ใช่ไม่มีมี
1: โอ้ก็แสดงว่าอยากให้แบบว่ากวาดล้างกันหน่อยใช่ไหม
0: ใช่เบอร์ตำรวจผมแจ้งไปแล้วก็ว่าแจ้งกันมาอย่างข้างหนึ่งมันต้องหายสุดจะสามดู
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมไม่ได้แจ้งเลยเลยบอกว่าตำรวจมาว่าผม
1: อ
0: ้
1: าว
0: ไปแจ้งมาทำไมอย่างเข้าหนึ่งเอ้าเบอร์เด็กติดยาต้องแจ้งพี
1: ่
0: เอาเบี้ยไป500ก็ต่อยเลยตำรวจ
1: ไม่ตำรวจถามว่าแจ้งทำไมเหรออ
0: ืม
1: อ้าว
0: ก็ว่าจะแจ้งนั้นเรื่อง191ไม่ต้องแจ้ง013ดูเพราะว่า
1: มี
0: อีกเรื่องหนึ่งนี่ค่ะผมจะถามว่าประกันสังคมนี่ออกมาแบบ42ยังมันไม่ได้เลยสักบาท
1: เงินอะไรที่ประกันสังคมเหรอพี่
0: สังคมที่อยู่นรกอยู่ว่าอยู่พี่ก็อยู่นู่นอยู่สงขลาเนาะ
1: ครับ
0: ผมออกมาอยู่นี่มันอยู่นรานี่มาปี29แล้ว
1: หมายถึงเราส่งใช่ไหมเราส่งก่อนหน้านี้เราส่งมาจ่ายทุกเดือน
0: เป็นพันโลชื่อวกอาจจะพักถูกกระอยู่แต่ว่าออกมาแล้วผมลืมไม่ได้กลับมาเลยเบี้ยประกันสังคมมาจ่าย33มาไงหาไปเลยมาผมนึกได้เออผมลืมแล้วประกันสังคม
1: โอ้ว่าเราเคยส่งไว้ใช่ไหม
0: บอสูบอนายจ้างผมก็ว่าผมออกเองอยากเองผมไม่ได้ออกเองเขานายจ้างนะคนจ้างงาน
1: ครับอย่างนั้นต้องโทรไปถามดีกว่าพี่เพราะว่าอย่างนี้ผมไม่รู้รายละเอียดว่าที่เคยส่งไว้กี่ปีเข้าเงื่อนไขเขายังไง1542
0: อะไรนั้นผมออกจากอันนี้อยู่นี่มาปี39อยู่นราธิวาสแล้ว
1: ครับพี่โทรไปสายด่วน1506แล้วกด1
0: โทรไปแล้วเมื่อวานนี่ผมไม่โอเคแล้วเมื่อวาน
1: เขาว่าไงเขาว่าไง
0: เขาว่าจะโน่ต้องได้ครบ60ปีในปีหน้าเลย
1: อ๋อให้เป็นรายเดือนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่ผมสูตร
1: แต่ยัง
0: ก็จ่ายหมดแล้วเมื่อวาน
1: อยู่ในระบบเนาะเขาตรวจสอบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่สูตรที่คุณต้องมาจ่ายหมดแล้วผมออกมาปีอก68น
1: ั้นออกปี68ก็เดี๋ยวรออายุ60
0: น่าปีหน้าแล้วปีหน้านี้แหละปีนี้แหละ
1: เดือนละเท่าไหร่ 3,000 กว่า
0: เสียเดือนมัน 1,400 400กว่า
1: ไม่เดี๋ยวที่จะได้คืนมาน่ะใช่ไหมพี่
0: เพราะว่าได้มาหมดนี่ตอนนี้ผมตั้งมาตราสามต่อไปนึงกองสูงพี่กุจองยังไม่ได้จีก็ว่าค่อยออกประกาศเสียนะ
1: ครับก็เดี๋ยวปีหน้ารอมีบำนาญให้

0: ่ใช่
1: ที่เราส่งมาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ถูกแล้วก็จ่ายแล้วนั้นปีหกไปกระจายหมดเลยไม่ก็กลางทำละหมดนั่น
1: เออครับผมเออผมจะกลับไปเรื่องยาเสพติดนิดนึงพี่แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้อะไรเขา
0: ไม่
1: สนใจเรื่องนี้บ้างไหม
0: ไม่ไม่ไม่มีไม่ก็ไอ้ตะกุนตังอยู่ตะนั้น
1: ตะกุนตังอยู่
0: อ
1: ื
0: ม
1: เจ้าอิหม่ามอะไรในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่มุสลิมพวกนี้เขาดูแลไหม
0: ก็ดูอยู่บ้านนั่นแหละผมปล่อยอย่างนั้นไม่ได้ไล่เกี่ยวจับอยู่บ้านที
1: ่อืมนี่ยังอยู่ไหมพี่ไม่อยู่แล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรยังไงก็ฝากด้วยนะครับเรื่องยาเสพติดแสดงว่ามันระบาดไปทุกพื้นที่จริงๆนะครับเออมันหาง่ายเนี่ยนะนี่ฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเลยว่าหลานแกก็ติดนะครับอ่ะเป็นกำลังใจนะครับพี่หนูขอเพลงมาไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันครับ

นี่ยแกขอเพลงไว้นะนี่นะฮะหักคอไอ้เท่งนะครับนะนะครับสนุกสนานกันไปนะครับยามเช้าแบบนี้คุณลูกฟังนะครับเรื่องของยาเสพติดก็มีอยู่ทุกชุมชนเนาะนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฮะหนึ่งเข้าถึงง่ายนะครับครอบครัวไหนที่มีลูกหลานเข้าไปอยู่ในวังวนเนี่ยก็ทุกข์ใจหน่อยนะครับทุกข์ใจนะคือบางคนก็ไม่ทำงานทำการบางคน

ก็ถึงขนาดคลั่งไปแล้วอะคือคลั่งในสมัยว่าบางทีคุมตัวเองไม่อยู่เนาะเขาอาจจะไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดถือมีดมาไล่ทำร้ายคนในบ้านนะแต่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะครับมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะก็เวลาฟังทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาเล่าว่าพวกนี้เขาผลิตนะเขาผลิตเขาจะมีเครื่องนะครับมีเครื่องผลิตกดปุ่มปุ๊บเดียวนะฮะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไหลออกมาได้เป็นล้านเม็ดนะฮะขึ้นอยู่กับเขาเลยว่าเขาจะใส่ส่วนผสมแล้วก็กดผลิตนะครับเออจะผลิตวันละกี่เม็ดล่ะเนี่ยมันง่ายมากนะครับมันแค่ปุ่มกดปุ๊บเดียวเนี่ยนะฮะเครื่องมันเติ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แล้วก็ระยะหลังเนี่ยใส่สารเคมีเข้าไปมากขึ้นนะครับเพื่อลดต้นทุนให้ยาเสพติดมันถูกลงเพราะฉะนั้นมันก็ไปทำลายประสาททำลายสมองเรามากขึ้นนะผลเสียมันก็ตามมาเขาลดต้นทุนนะคุณรู้ว่าเหมือนกับเขาใส่อะไรเข้าไปใส่สารอะไรเข้าไปให้มันมากขึ้นอ่ะเพื่อลดต้นทุนอย่างเนี้ยนะครับเขาก็เอามาขายกันนะฮะก็ได้แต่ภาวนานะอย่าให้ลูกให้หลานเราให้คนในบ้านเรานะเข้าไปข้องเกี่ยวกับของพวกนี้เลยนะครับเห็นสภาพบ้านหลังนี้แล้วก็สงสารห้องเช่าสงสารคนที่เป็นเจ้าของห้องเช่านะครับมีมาเห็นอีกแล้วครับคุณผู้ฟังประเภทที่แบบอยู่กับขยะในห้องอ่ะชนิดที่ว่าขยะเยอะจนชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีทางเดินนะคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าห้องนอนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับในหอพักเนี่ยซึ่งมันเต็มไปด้วยขยะเนี่ยไม่รู้ว่าคนเหล่านี้นะเขาใช้ชีวิตยังไงนะหมายถึงว่าก็เห็นว่าเขานอนยังไงเขานั่งกินข้าวตรงไหนเขาเดินไปห้องน้ำยังไงทุกย่างก้าวในห้องเนี่ยนะมันต้องเหยียบขยะแล้วก็เดินไปมาใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนกับเศษกองขยะนะครับเจ้าของห้องเช่านะครับชื่อว่าคุณเก่งอินดิโก้นะครับเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้ใน Facebook นะบอกว่าโอ้โหเข้าไปเจอห้องเช่าของตัวเองกลายเป็นกองขยะเขาบอกไม่คิดเลยว่าเขาจะเจอแบบนี้นะปกติเนี่ยเจอแต่ในข่าวนะครับเขาปล่อยห้องให้กับสองสามีภรรยานะครับวัยรุ่นนะฮะเช่าห้องนะปรากฏว่าเขาบอกเขาเข้าไปดูเนี่ยไปเจอได้ไหมแบบผ้าอนามัยใช้แล้วอ่ะที่พี่ผู้หญิงรู้ดีนะผ้าอนามัยใช้แล้วบางคนเนี่ยโอ้โหต้องหากระดาษมาพันแล้วก็ทิ้งไว้ในถุงแล้วก็เอาไปทิ้งขยะหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคนรักสะอาดจริงๆอ่ะแต่บ้านนี้ครับโยนไว้ตรงนั้นเลยเห็นเลยอ่ะคือเดินเข้าไปมองไปโอ้โหอะไรแดงๆอ่ะอยู่ในผ้าละไมอย่างเงี้ยเราอย่างนั้นเลยมันเห็นอย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยนี่คือความแบบว่ามันเห็นภาพเลยนะคุณฟังนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกกล่องโฟมเศษอาหารถุงขยะพวกนี้เนี่ยเล็กน้อยเลยเพราะว่าผ้าละไมใช้แล้วเขายังโยนไว้อย่างนั้นเลยอ่ะพี่เจ้าของห้องบอกงี้ครับไม่คิดว่าจะเจอคนเช่าแบบนี้ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองปกติเห็นแต่ในโซเชียลพอมาเจอกับตัวเองแม่งพวกมึงอยู่กันได้ยังไงอันนี้คือคนเขาอารมณ์แบบสุดๆแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับขยะกองเท่าหัวผ้าอนามัยใช้แล้วเศษอาหารทิ้งไว้ขนาดปัสสาวะยังขี้เกียจยังปัสสาวะใส่ขวดยอมใจเลยนี่นะครับเขาก็ลงรูปนะครับแล้วก็ขอประจานหน่อยแล้วกันนะอย่าไปทำกับหอพักที่ไหนอีกแล้วก็ติดแฮชแท็กหอพักเชียงใหม่ค่าห้องค่าไฟก็ไม่จ่ายช่วยเหลือมาตลอดให้ผ่อนค่าเช่าก็แล้วยังไม่จ่ายอีกถือว่าทำบุญแล้วกันไอ้จุดๆๆ

เออนะครับก็แสดงว่าไล่คนผู้อยู่อาศัยคนนี้ออกไปแล้วล่ะนะฮะช่วยไหมว่าถ้าสภาพห้องแบบนี้นะคุณผู้ฟังแม้แต่จ้างเทศบาลมาทำความสะอาดเนี่ยก็เป็นวันก็กว่าจะเอาของใส่ถุงแพ็คเอาออกไปนะครับมีเป็นวันเหมือนกันนะนี่ฮะใครที่เป็นเจ้าของห้องเช่าเออต้องเลือกคนเลยนะบางทีมันก็ยากใช่ไหมเออบางทีเราก็เอาพูดตรงๆอ่ะถ้าเราเป็นเจ้าของห้องเช่าอ่ะเราก็อยากได้รายเดือนอ่ะอยากได้เงินเดือนดีกว่าปล่อยห้องว่างๆบางทีใครติดต่อมาเราก็ไม่ทันดูหรอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็เรียบร้อยเลยฮะเออปรากฏว่าไปให้คนเช่าคนที่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รักความสะอาดอ่ะก็ต้องเลือกหน่อยแล้วล่ะหลังจากนี้เนาะเลือกคนที่ดูแล้วหรือไม่ก็ต้องคอยหมั่นไปตรวจห้องเราบ่อยๆเหมือนไปเยี่ยมเยียนซื้อขนมไปฝากคนลูกบ้านหน่อยเพื่อที่จะแอบดูนะครับทำทีเป็นเจ๊เจ้าของบ้านที่ใจดีเฮ้ยทำไมเจ๊เขาใจดีจังอ่ะเขามาเขาซื้อขนมมาให้เราทุกอาทิตย์เลยอ่ะเปล่ามาแอบดูห้องว่าพวกเธออยู่กันในห้องฉันเป็นยังไงบ้างเออก็มีวิธีนะครับหาวิธีคอยหมั่นเข้าไปดูแลนะหรือจ้างแม่บ้านคอยสอดส่องดูแลแอบดูห้องให้เราหน่อยนะห้องฉันเป็นยังไงบ้างเออสภาพเป็นยังไงนะครับเขาจะได้นะจะได้รู้จะได้คอยไม่เจอลูกบ้านแบบนี้นะครับเห็นภาพถนนพระราม2นะครับจากมุมสูงแล้วก็ชื่นใจเสร็จสักทีเขาบอกคุณผู้ฟังปิดตำนานพระราม2ใกล้เสร็จแล้วเตรียมเปิดวิ่งฟรีนะครับถ้าชื่อในทางการคมนาคมเขานะชื่อว่า M82 นะครับด้านบนนะฮะทางด่วนด้านบนเนี่ยเฮ้ยฝนลุกจะเสร็จแล้วจริงหรือนี่นะฮะจะไม่มีแล้วนะไอ้ประเภทขับรถไปเหล็กหล่นปูนหล่นทางด่วนหล่นนะครับเออก็ล่าสุดนะครับคุณพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าหนึ่งในนโยบายเลยที่เข้ามาทำงานเนี่ยแล้วต้องทำให้สำเร็จในปีนี้เลยก็คือปิดตำนานโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2สักทีให้ประชาชนนะครับที่จะลงใต้ไปหัวหินเพชรบุรีราชบุรีนะครับได้เดินทางกันสะดวกมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับการก่อสร้างขนาดใหญ่พร้อมกัน2โครงการก็คือทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือมอเตอร์เวย์ M82 จากบางขุนเทียนยิงยาวไปเลยบ้านแพ้วนี่แหละนะฮะสองโครงการนี้ต่อกันต่อเนื่องกันอีกหน่อยนะมันจะมีทางรับจากทางด่วนนะครับทางด่วนแล้วก็ลอยฟ้าออกไปเลยนะครับไม่ต้องวิ่งข้างล่างไม่ต้องลงมาข้างล่างเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่จะลงใต้เนาะนะครับล่าสุดท่านอธิบดีกรมทางหลวงนะครับบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายเดือนหน้านะคุณผู้ฟังวิ่งไปได้ถึงบ้านแพ้วเลยนะครับระยะทาง25 กิโลเมตรปัจจุบันงานก่อสร้างเสร็จไปแล้ว 98% นะฮะอีก 2% นะครับอีก1เดือนเสร็จแน่นอนนะเสร็จแน่นอนก็กรมทางหลวงจะเปิดให้วิ่งฟรีไป2ปีนะครับจนกว่าเนี่ยงานต่างๆจะเสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์ 100% เออเอาสินะครับวิ่งได้ฟรี2ปีจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยปี72เลยครับนะฮะปี72นะก็เขาบอกว่าไทม์ไลน์เนี่ยน่าจะเปิดไม่วันที่21ก็28

18สิงหาคมนะครับเอาสิพระราม2ข้างบนนะวิ่งอันนี้พูดถึงวิ่งข้างบนนะยิงยาวๆเลยเนี่ยวิ่งฟรี2ปีไปถึงบ้านแพ้วนะครับระยะทาง25กิโลนะฮะจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางด่วนสายพระราม3ดาวคะนองนะครับก็จะมีทางแยกรับมาเลยนะฮะตั้งแต่ทางด่วนปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นทางยกระดับ6ช่องจราจรด้านบนนะไปสิ้นสุดที่บ้านแพ้วสมุทรสาครมีด่านเก็บเงินนะครับ6ด่านให้ขึ้นนะใครที่ไม่ได้ขึ้นตั้งแต่ทางด่วนพระราม3เนี่ยก็จะมีด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1มหาชัย2ด่านสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2แล้วก็ไปลงที่ด่านบ้านแพ้วนะครับบ้านแพ้วนะฮะโอ้สร้างกันมายาวนานเนาะเสร็จสักทีนะครับคนที่ทุกวันนี้ใครที่ขับรถพระราม2แล้วบอกว่าเวลาขับนะพอเราลงทางด่วนไอ้ที่เราวิ่งสะพานแขวนมาแล้วลงมาพระราม2นะบางคนถึงขนาดยกมือไหว้นะใครเป็นยอมรับมาซะโดยดีนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะบางทีแต่เราจะไปหัวหินนะไปชะอำนะใจนะอาจจะไม่ถึงกับยกมือไหว้แต่ว่าอาจจะแบบมีกล่าวแบบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกด้วยเถิดที่ความปลอดภัยมันต้องถึงขนาดบนบานศาลกล่าวนะก็หลังจากนี้หวังว่านะครับหวังว่าก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าการก่อสร้างมันเสร็จสิ้นแล้วมันก็จะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผ่านมาหลายยุคหลายสมัยรัฐมนตรีนะเออนะครับสำหรับเส้นทางพระราม2เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ดีใจด้วยครับดีใจกับคนแถวนั้นด้วยนะเราเคยเห็นที่เขาเอาคลิปเป็นมีมออกมานะฮะว่าตั้งแต่เขาเป็นแบบยุค90นะเป็นวัยรุ่นอยู่อะเคยออกมาให้สัมภาษณ์อะว่าถนนมันยังไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่เสร็จอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ภาพเหล่านี้มันก็จะหมดไปแล้วล่ะถือว่าปีนี้นะฮะเดือนหน้านะฮะสิงหาคมนะ21หรือไม่ก็28ใครที่เดินทางลงใต้นะฮะด้วยรถเนี่ยนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะจะมีมอเตอร์เวย์จะมีทางข้างบนเดี๋ยววิ่งยิงยาวไปเลยนะครับเตรียมตัวได้ใช้กันนะครับพูดถึงเรื่องถนนแล้วไปดูอุบัติเหตุที่ว่าเด็ก11ขับรถพุ่งชนพระนะคุณผู้ฟังพี่ๆนะครับก็พระสงฆ์มรณภาพนะครับขณะธุดงค์ไป10รูปนะครับโอ้ก็ล่าสุดนะครับตำรวจก็เตรียมที่จะสรุปสำนวนคดีคือมันต้องมีคนรับผิดชอบแหละนะตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับคือตัวเด็กเนี่ยนะเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วว่าถ้าอายุไม่ถึง12ปีก็ไม่ต้องรับโทษอะไรแต่ว่าผู้ปกครองปล่อยปละละเลยตอนนี้เข้าข่ายมีอยู่2คนนะครับที่ตำรวจที่มุกดาหารสรุปสำนวนกันเนี่ย1แม่2ยายนะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่โดนข้อหาปล่อยปละละเลยตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับปล่อยให้เด็กขับรถได้ยังไงปล่อยให้น้องออกมาก่อเหตุได้ยังไงนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครตั้งใจแต่ว่าคดีมันก็ต้องดำเนินไปเนาะมันก็ต้องมีคนผิดอ่ะนะครับส่วนบทลงโทษจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับข้อหานี้คนเป็นผู้ปกครองนะครับแต่ทีนี้ถามว่าน้องขับรถได้ยังไงเนี่ยตำรวจยังบอกว่ายังไม่มีพยานหรือยังไม่มีหลักฐานนะครับว่ามีผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยที่เป็นคนไปสอนน้องนะตำรวจยังหาความเชื่อมโยงไม่ได้นะครับทีมข่าวก็เลยไปสอบถามนะครับกับศูนย์นะศูนย์เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษของจังหวัดมุกดาหารคือน้องเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือกับเด็กโรงเรียนปกตินะครับแต่ว่าถูกส่งมาอยู่ที่ศูนย์ที่ดูแลเด็ก
พิเศษกลุ่มนี้คือน้องเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้านะครับท่านผอ.ศูนย์เนี่ยนะฮะเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังนะผอ.ศูนย์บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้สื่อสารไม่ได้นะแต่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่มีความจำเก่งมีความจำเฉพาะเรื่องมีความจำเฉพาะทางเนี่ยได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นมากๆเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไปถามคนที่เขาเป็นครูเป็นผอ.ที่เขาดูแลเด็กนะถามว่าแล้วเด็กคนนี้ขับรถได้ไงนะเขาเชื่อว่าเด็กเนี่ยจำผู้ใหญ่มาเช้าๆแม่มาส่งมั่งยายขับกระบะมาส่งมั่งจำวิธีการขับรถมาเออซึ่งเขาบอกข้อมูลตรงนี้เขาเป็นการให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับตำรวจก็ต้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปสอบถามนักจิตวิทยาเอาไปสอบถามนักสังคมสงเคราะห์เอาไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องยานยนต์ว่าการจำของเด็กเนี่ยมันสามารถขับรถเกียร์กระปุกได้10กว่าโลขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีคนสอนเด็กจำมาเองเพราะเด็กมีความพิเศษตรงที่เขาบอกเด็กมีความจำเก่งอ่ะเออแต่รู้ว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะคุณผู้ฟังเด็กพิเศษเนี่ยบางคนเขาก็จะมีความพิเศษสมชื่อเขาอ่ะเออแล้วแต่คนว่าคุณจะมีความพิเศษความถนัดอย่างไรนะครับผมมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเลยนะเขาบอกนะพอเขาเห็นอ่านข่าวนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานก็คุยกันเขาก็ไลน์มาเขาบอกว่าเด็กพิเศษบางคนเนี่ยทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นอย่างเช่นอะไรรู้ไหมจำปฏิทิน100 ปีได้อะสมมติว่าเราถามว่าปี2575วันที่1มกราคมจะเป็นวันอะไรจันทร์อังคารพุธหรืออะไรแบบเนี้ยเด็กพวกนี้เขาจะแบบตอบเราได้เออเขาจะมีความพิเศษอย่างนี้นะเห็นพี่เขาเล่าให้ฟังนะหรือบวกเลขเก่งบวกเลขไวก็เป็นความสามารถของเขาเออนะครับเขาอาจจะเคยไปสตาร์ทรถขับถอยเข้าถอยออกจดจำผู้ใหญ่มานั่งมองอ๋อเข้าเกียร์อย่างนี้เหรอมองไปที่ขาอ๋อเหยียบคลัตช์ขาซ้ายเหยียบคลัตช์ขาขวาเหยียบคันเร่งถอนคลัตช์เหยียบคันเร่งอย่างนี้เหรออ๋อเวลาเบรกเหยียบคลัตช์อย่างนี้เหรออ่าพวกเนี้ยนะครับก็เขาเป็นเด็กพิเศษที่คุณครูบอกเขามีความจำเก่งนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปหาคำตอบว่าใครสอนนะเออก็ขึ้นอยู่กับในสำนวนแหละว่าตำรวจจะเชื่อไหมว่าเขาจำมาเองอืมนะครับนี่คือความคืบหน้านะเดี๋ยวคดีเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้แม่ก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตัวน้องเองนะครับตอนนี้ถูกควบคุมเหมือนกับถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดมุกดาหารนะครับนักข่าวก็ไปสอบถามดูล่ะว่าอาการน้องเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเห็นบอกว่ายังสื่อสารถึงเหตุการณ์ไม่ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าทางจริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทางคุณครูหรือว่าหัวหน้าทางผอ.ศูนย์ที่ดูแลน้องเนี่ยก็บอกแล้วว่าน้องเป็นเด็กที่สื่อสารไม่ได้นะคือไม่ได้ว่าเกิดเรื่องแล้วช็อกแล้วก็อะไรไปเลยนะน้องสื่อสารไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปให้ลำดับความให้เขาเล่าเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการยากนะครับเห็นว่าเดี๋ยวต้องรอคุณแม่กับยายเนี่ยนะมาเป็นคนพูดคุยให้คุณอนุวัฒน์บุญพันธ์นะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารนะครับเปิดเผยความคืบหน้านะเรื่องของการสอบสวนนะครับหนูน้อยวัย11 ขวบนะฮะที่ขับรถชนพระธุดงค์ก็บอกว่าตอนนี้เด็กยังอยู่ในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับทีมแพทย์ประเมินอาการอนุญาตให้น้องได้กลับบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวเด็กก็จะถูกส่งมาที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดมุกดาหาร

จะมีทีมสหวิชาชีพนะครับนักกฎหมายแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์จะมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูแล้วก็แนวทางในการดูแลนะฮะเพื่อไม่ให้เด็กคนนี้เนี่ยไปกระทำผิดซ้ำอีกนะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเคยถูกส่งตัวมาที่นี่แล้ว2ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่สามารถคุยอะไรได้ก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนตอนที่มาก็คุยกันผ่านแม่ผ่านยายเป็นหลักแม่กับยายจะสื่อสารได้แต่คนอื่นเนี่ยคุยแล้วน้องอาจจะนิ่งไม่ตอบนะครับนี่นะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อทำสำนวนให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะเนาะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะบางทีก็มันต้องมีคนผิดเพื่อที่จะตามกระบวนการขั้นตอนของการเยียวยาครอบครัวของพระธุดงค์ที่เขาสูญเสียด้วยนะครับโอ้นะก็มองสองมุมเนาะน้องคุณฟังเนาะนี่ก็น่าเห็นใจแหละเห็นใจทุกฝ่ายแหละนะครับถ้าเราเป็นแม่เราเป็นยายเราตอนนี้เราก็นอนไม่หลับหรอกเห็นภาพลูกขับรถไปชนพระอ่ะใช่ไหมคิดดูว่าคนสูงอายุอ่ะโอ้ใส่บาตรยังใส่ทุกวันเลยบางทีอ่ะนะครับนี่หลานเราขับรถไปชนพระเสียชีวิตหน้าขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณแม่คุณยายตอนนี้ก็ทุกข์พอๆกันทุกข์ว่าทุกข์ใจกันหมดนะครับนะก็ได้แต่นำเรื่องราวนี้มาเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ฟังเนาะเออจะได้ระมัดระวังนะเมื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นอีกนะครับไม่เกิดขึ้นอีกนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วเดี๋ยวมาทักทายกันในเฟซด้วยนะครับพักแป๊บเดียวครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

6:15 น.ครับกลับมาช่วงที่2แล้วนะครับข่าวเช้าลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95นะครับต่ออยู่อีก1ชั่วโมงนะครับนะวันนี้ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมน้องด้งจามรกิจสวภาคนะครับก็วันนี้พี่สีเสียงยังไม่มานะชั่วโมงที่แล้วบอกไปแล้วนะครับพี่ๆนะครับใครที่ตื่นขึ้นมาฟังจะรอฟังพี่สีก็เปลี่ยนเป็นอวยพรให้แกหายไวๆนะครับเมื่อเช้านะแกไลน์มานะรับรู้ได้เลยนะฮะว่าอาการนี้ไม่ดีเลยนะฮะน้องด้งพี่ฝากรายการด้วยนะครับเสียงพี่ยังไม่มาเลย นะครับก็เลยบอกได้เลยให้พี่สีพักก่อนเลยนะครับแล้วก็หายเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอแฟนๆแน่นอนนะครับทักทาย480กว่าท่านใน Facebook Live ของเราในวันนี้ด้วยนะครับพี่สุทธิการใช่ครับพี่สีไม่มานะครับวันนี้นะครับก็คนเราเนอะนักจัดวิยุนะพอไม่มีเสียงนี่ทุกอย่างมันจบเลยนะฮะเมื่อวานแกเข้ามาชั่วโมงแรกเนี่ยรู้ได้ว่ามันแกอยากพูดนะแต่ว่าคนอยากพูดแต่พูดไม่ได้อ่ะนะฮะแกเลยบอกเดี๋ยวขอไปพักก่อนดีกว่านะครับพี่คมสันโดพี่คนสันโดฝนตกปล่อยๆจ้าที่ไหนนะพี่นะแจ้งมาหน่อยนะที่ไหนฝนตกนะครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีชั่วโมงที่2นะครับพี่เกรียงไกรสวัสดียามเช้าด้วยนะครับฟังอยู่ตลอดทางวิทยุโหยังอุตส่าห์แวะเข้ามานะทักทายในเฟซด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับนะฮะพี่สีนะครับหายไวๆนะครับพี่วรวิสาบอกมานะครับขอให้น้องสีหายไวๆนะพี่ประโยงเช่นเดียวกันนะครับหายไวๆนะครับโอ้เดี๋ยวแกอ่านอยู่นะแกติดตามเราอยู่ตลอดแหละนะครับนี่นะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะครับโอ้อบอุ่นจังเลยพี่ๆน่ารักมากนะครับบางคนก็บอกสูตรแกเนาะบอกสูตรว่าทำยังไงถึงจะให้กลับมามีเสียงนะครับพูดถึงเรื่องฟ้าฝนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมี36จังหวัดที่ฝนตกหนักจะมีจังหวัดของนั่นๆหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะทางเหนืออีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจะเจอฝน60%ของพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์นะฮะว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานแล้วก็ลงมาถึงตะวันออกด้วยมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจากเวียดนามตอนบนนะฮะพัดปกคลุมเข้ามานะก็จะส่งผลให้นะครับภาคเหนือได้เจอฝนเยอะนะเหนือเนี่ยนะครับ160ของพื้นที่นะครับเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะฮะอีสานก็ตอนเหนือเหมือนกันนะครับไล่มาตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญลงมาถึงศรีสะเกษอุบลนะครับก็จะเจอฝน160เช่นเดียวกันนะฮะก็คนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เจอฝน 40% ของพื้นที่นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครวางแผนจะต้องออกไปทำอะไรกิจกรรมที่มันอยู่กลางแจ้งเนี่ยจะได้วางแผนกันดีๆนะครับพี่สมพรบอกว่าแหลมฉบังอากาศดีใช่ไหมพี่เนาะแต่เขาบอกตะวันออกก็อาจจะเจอนะพี่ตะวันออกนะวันนี้ภาคตะวันออกเจอฝน170%เลยนะครับก็ระยองจันทราชลบุรีกินมาถึงฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนนครนายกนะจะเจอฝนนะครับแต่ว่าอากาศดีนี่อาจจะหมายถึงว่าแดดยังไม่ค่อยออกอะไรอย่างนี้นะลมเย็นๆพัดมานะบรรยากาศนะครับอุตรดิตถ์ร้อนมากครับพี่วิชิตแจ้งมาว่ากรุงเทพก็ร้อนพี่กรุงเทพก็ร้อนจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วยังไม่มีแดดฟ้าครึ้มๆนะแถวบ้านผมนะแถวอสมทก็ด้วยนะหมอกฟ้าครึ้มๆนะครับนะก็อยู่ใต้ฟ้านี่เขาบอกอย่าไปกลัวฝนนะนะครับแต่ก็ระวัง

ฟ้าผ่าต้องระวังฟ้าผ่ากันสักนิดนึงนะฮะมาที่ข่าวบันเทิงของเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยพระเอกเบอร์หนึ่งนะครับคุณณเดชน์นะฮะนี่วันนี้ณเดชน์ก็ณเดชน์คูกิมิยะนะครับออกมาเคลียร์ละเรื่องที่บอกว่าจำได้ไหมคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่มีไรเดอร์นะครับไรเดอร์เขาไปรับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะไปรับคุณณเดชน์ไปส่งทีนี้ระหว่างทางเนี่ยเขามีกล้องเดี๋ยวนี้ไรเดอร์จะมีกล้องเนาะเขาจะเอามาทำคอนเทนต์แล้วพอเป็นคุณณเดชน์เนี่ยโอ้โหเขาก็เอามาลงนะฮะปรากฏว่าผู้จัดการของคุณณเดชน์เนี่ยก็เลยต้องอินบ็อกซ์ส่วนตัวไปหาน้องไรเดอร์คนนี้นะครับบอกว่าลบคลิปได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตั้งมันเป็นเส้นทางที่จะไปบ้านของณเดชน์อ่ะมันเห็นหมดเลยฮะ อย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับน้องไรเดอร์คนนี้ก็น่ารักจะไม่ฟ้องผมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลบให้ครับโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็โพสต์นะว่าเหมือนกับว่าอย่าให้เพจอย่าแชร์ของเขานะอย่าช่วยลบคลิปให้เขาด้วยเพราะว่าต้นทางเนี่ยเขาลบแล้วนะครับล่าสุดนะครับนักข่าวไปเจอกับคุณณเดชนะครับก็ณเดชก็เคลียร์ดราม่าเรื่องนี้นะฮะคุณณเดชยืนยันว่าจะไม่ฟ้องนะจะไม่ฟ้องเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ต้องปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันอย่างที่บอกมันไปถึงบ้านเลยเพราะอย่างว่าเวลาไรเดอร์เขาลงเขาก็เหมือนแบบลงมาณเดชนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากได้คอนเทนต์นี้เนาะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยคุณณเดชน์บอกว่ามันเป็นบทเรียนนะครับอยากให้มองเป็นบทเรียนนะฮะพี่ณเดชน์บอกว่าเข้าใจและเห็นใจไรเดอร์ที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยไม่คิดจะฟ้องร้องนะครับมองว่ามันเป็นความผิดพลาดเป็นความไม่รู้ของทั้งสองฝ่ายก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนส่วนตัวกับทุกคนด้วยนะโดยเฉพาะถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอยากให้ไรเดอร์เนี่ยสร้างความรู้แล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับให้แก่พนักงานในอนาคตนะว่าถ้าเป็นลูกค้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะลงได้ถึงไหนลงคลิปมันไม่ควรจะเห็นเส้นทางตลอดไหมหรือยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็ควรจะมีกฎขึ้นมาคุณณเดชน์ว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องไรเดอร์เป็นยังไงบ้างนะครับนักข่าวถามคุณณเดชน์บอกจริงๆสงสารพี่เขาเหมือนกันนะเพราะกระแสสังคมเนี่ยค่อนข้างจะไปกระทบกับพี่เขาก็ต้องขอโทษด้วยแต่เราเองก็อยากปกป้องพื้นที่ของเราเหมือนกันนะก็เขาบอกเอาอย่างนี้นะครับณเดชน์บอกนะพี่ๆไรเดอร์ทุกคนเนี่ยก็คงดีใจถ้าได้มีโอกาสเจอเรานะครับถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไม่ผิดกฎหมายไม่มีขอบเขตนะเข้าใจได้เลยไม่มีข้อจำกัดอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกก็ขอเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับคือถ้าจะไปลงตลอดเส้นทางว่าณเดชไปไหนณเดชกลับบ้านครับนี่ครับประสงค์ณเดชนะครับแล้วมันเห็นแล้วถึงกล้องพี่ๆเขานะเวลาติดไว้นะมันหมุนได้นะมันหมุน360องศาได้นะแล้วมันมาหมุนที่หลังได้นะหมายความว่ากล้องเนี่ยมันเก็บรอบตัวอยู่ละอยู่ที่ว่าเวลาเราเอามานั่งดูแล้วเราจะลงเนี่ยจังหวะที่เราจะกดให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาตอนลงเนี่ยค่อยมากดทีหลังก็ได้นะเพื่อบันทึกนะครับมันไม่ต้องอัดนะขนาดนั้นคือถ้าเป็นกล้องมือถืออย่างพวกเราเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาถ่ายเนี่ยอยากเก็บภาพอะไรก็ต้องหันไปทางนั้นถูกไหมทางซ้ายมีอะไรทางซ้ายต้องขวานี่นึงขวาต้องใจเอียงมาทางขวาเฮ้ยข้างหน้าตั้งกล้องข้างหน้าแต่กล้องของพี่ๆไรเดอร์ตอนนี้ที่ติดอยู่กับที่รถเขานะฮะมันจะเป็นกล้อง360องศาเพราะฉะนั้นตลอดทางเนี่ยเขาเก็บได้รอบตัวเลยอยู่ที่ว่าพี่เขาอยากจะให้เราดูอะไรถ้าพี่เขาอยากจะให้เราดูทางซ้ายเดี๋ยวตอนเขามาลงเนี่ยเขาแพนกล้องมาทางซ้ายให้แพนกล้องมาขวาให้อย่างนี้ได้เลยนะกล้องอย่างเนี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยอะนะฮะเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้กันนะนะครับนั้นพี่ณเดชน์เขาเลยบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เวลาผมเดินทางไปไหนนะถ่ายได้นะครับ ไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายได้บอกข่าวบอกกล่าวกันได้นะครับในตอนนั้นไม่รู้หรอว่ามอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยเขาถ่ายเราอยู่

แต่ผมก็เห็นว่าพี่เขามีกล้องติดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะส่วนใหญ่เหมือนคนที่เขาถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายภาพนิ่งแต่ประสบการณ์ผมส่วนใหญ่ก็เจอถ่ายรูปเลยนะครับณเดชนี่ก็ได้แต่จริงๆแล้ววิดีโอกับไรเดอร์เนี่ยมันก็ต้องมีเพราะว่าเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาเองไว้แล้วขับไปไหนเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอุบัติเหตุเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีเหมือนกันนะครับนะเหตุการณ์นี้มันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมันเป็นบทเรียนของเราทั้งคู่และสังคมก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะก็เขาบอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและยอมลบให้เขานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นมุมที่ลงไปแล้วมันเห็นบ้านเห็นทางเข้าหมู่บ้านเห็นอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ถามว่าน้องยาย่าเป็นห่วงไหมนี่นะครับเขาบอกไม่เลยครับยาย่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมเลยครับผมตัดสินใจแทนทุกอย่างเลยนะผมก็บอกพี่ผู้จัดการให้ประสานไปขอให้เขาลบเขาก็ลบนะครับตกลงไม่ฟ้องใช่ไหมนะครับถามไม่นะครับไม่ฟ้องไม่มีทางครับผมไม่มีทางจะฟ้องเลยในความผิดพลาดของเราทั้งคู่มันเป็นความผิดพลาดที่เรียนรู้ไปด้วยกันมันไม่ใช่ความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะไปฟ้องเขาเลยสำหรับไรเดอร์คนนี้นะครับก็ถือว่าเรียนรู้เรื่องเหมือนกับมันเป็นกฎหรือมารยาททางสังคมกันไปนะไรเดอร์ก็อาจจะดีใจที่เจอณเดชแล้วก็อยากจะได้กระแสอยากจะได้คอนเทนต์โดยที่ไม่ได้คำนึงไปว่าเฮ้ยเห็นบ้านเขานี่หว่าเห็นทางเข้าหมู่บ้านเขานี่หว่าอะไรแบบนี้นะครับถามณเดชต่อเรื่องวันแต่งงานนะครับเตรียมฉลองวิวาที่กรุงเทพนะครับเป็นงานที่3เนาะแต่งงานที่ต่างประเทศแล้วจัดที่ขอนแก่นแล้วงานนี้ก็งานใหญ่นะครับมาเลี้ยงที่กรุงเทพนะครับ18กรกฎาคมนะครับนะเชื่อได้ว่าสื่อบันเทิงทุกสายนะครับมุ่งหน้าไปงานแต่งงานของงานฉลองแล้วนะเขาเรียกว่างานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเพราะว่าไปแล้วนี่นะฮะนะครับก็คุณณเดชบอกตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็18กรกฎาคมตอนนี้งานเนี่ยผ่านไปแล้ว 90% นะ 90% เหลือจ่ายตังค์อีก 10% เงี้ยว่าอย่างนั้นนะครับชุดที่จะใส่นี่นะครับก็ถามให้นะแกบอกชุดก็มีหลายชุดพอสมควรมีชุด after party มีชุดรอบสื่อมีชุดรอบงานพิธีนี่นะจะมีจุ๊บเหมือนที่นอร์เวย์ไหมที่นอร์เวย์เขาจุ๊บกันใช่ไหมอ๋อที่นอร์เวย์เขาจุ๊บขนาดไหนนะฮะคุณณเดชคุณณเดชบอกว่าเดี๋ยวจุ๊บให้ดูนี่เดี๋ยวจุ๊บให้ดูรอที่18นี้นะครับคุณณเดชบอกวันที่18นี่จะไม่มีใครสวยเกินน้องยาย่าโอ้โหสมควรเป็นพระเอกจริงๆนะครับนะ18นี่วันเสาร์เนาะวันเสาร์นะครับจัดงานพิธีฉลองมงคลสมรสนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นงานหนึ่งที่น่ารักพอสมควรเนาะนะครับสำหรับคุณณเดชนะก็อันนี้ก็น่าจะจัดให้เพื่อนผู้ใหญ่ในวงการที่ไม่ได้เดินทางไปที่นอร์เวย์ไม่ได้เดินทางไปที่ขอนแก่นนะก็นะไปร่วมกันในงานนี้นะครับกีฬากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้มันเดินเอาเรื่องพื้นของพี่ณเดชไปเต็มๆเลยแล้วกันนะฮะกีฬาโรนัลโดบายบายไปแล้วนะเมื่อคืนโรนัลโดจบฟุตบอลโลกเส้นทางของฟุตบอลโลกที่แค่รอบ16ทีมนะครับแพ้ให้กับสเปนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีบาปหรือที่เขาเรียกนาทีบาปคือไม่มีเวลาได้มาแก้ตัวกันเลยนะครับ
90+1

1-0 นะครับทีมชาติสเปนยิงขึ้นนำแล้วก็รักษาสกอร์เอาชนะโปรตุเกสนะครับ1-0นะก็ถ้าว่าเรียกได้ปิดตำนานนะครับสุดท้ายแล้วโรนัลโดก็ไม่สามารถที่จะคว้าทัวร์ฟี่ฟุตบอลโลกไปครองได้นะครับในชีวิตการค้าแข่งของเขามันก็ไม่ง่ายนะคุณผู้ฟังฟุตบอลโลกเนี่ยมันต้องเป็นทีมมันต้องสมบูรณ์แบบณปีนั้นจริงๆอ่ะนะมันต้องประจวบเหมาะว่าแบบคือเราเก่งคนเดียวไม่พอนะมันต้องมีนักเตะที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาในยุคนั้นพอดีเมื่อมันรวมทีมกันได้พอดีอย่างเงี้ยเออนะครับมันก็ไม่ง่ายนะฮะมันโรนัลโด41แล้วโรนัลโดประกาศแล้วนะครับว่าปีหน้าเนี่ยนะอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยการบอลโลกข้างหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่นแล้วล่ะนะครับอายุ45คงไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเมื่อคืนนี้ก็พ่ายนะครับพ่ายสเปนไปสเปนนี่ก่อนทัวร์นาเมนต์นี่เขาเป็นเต็ง1นะครับก็ถือว่ามาเจอกันเร็วไปนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นแชมป์โลกมันก็ต้องผ่านให้ได้อะคุณก็ต้องผ่านคุณก็ต้องเจอทีมระดับนี้ไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับเพราะมันเริ่มรอบมันก็ลึกเข้ามาเรื่อยๆนะฮะทีมชาติสเปนก็ผ่านเข้ารอบนะครับไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างคู่7โมงเช้านี้นะฮะเบลเยียมกับอเมริกาโอ้โหคู่นี้ก็เป็นดราม่ากันตั้งแต่ก่อนการแข่งขันนะครับรู้ฟังบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังสงสัยกันนะครับว่าทำไมอยู่ๆกองหน้าตัวเก่งของอเมริกานะฮะนัดที่แล้วโดนใบแดงปกติโดนใบแดงเนี่ยมันต้องโดนแบนอย่างน้อย1นัดจะ1นัด2นัดก็ว่ากันไปแต่มันต้องโดนแบนเพราะคุณโดนใบแดงมาปรากฏว่าฟีฟ่านะครับไปเปิดตำรานะครับโอ้โหเอาข้อกฎหมายที่เท่าไหร่ไม่รู้จุดเท่าไหร่ไม่รู้อีกจุดเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยนะครับออกมาบอกว่ามันมีกฎข้อนี้นะมันมีกฎข้อนี้ก็คือนักเตะจะไม่โดนแบนแต่จะต้องถูกฆ่าโทษไว้1ปีเอ้าฆ่าโทษ1ปีหมายความว่านัดนี้ลงเล่นได้ครับนัดนี้ลงเล่นได้นะมันก็เลยมีการเชื่อมโยงไปถึงว่า FIFA เนี่ยอาจจะถูกกดดันหรือว่าอาจจะถูกเขาเรียกอะไรขอมาถูกขอจากโดนัลด์ทรัมป์มาหรือเปล่าเพื่อสร้างความสุขให้อเมริกาเพราะว่ากองหน้าคนนี้เป็นกองหน้าตัวเก่งของทีมบาโลกันเนี่ยนะฮะโอ้ก็กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาเลยครับนะฮะเบลเยียมเนี่ยก็อุทธรณ์ไปแล้วนะอุทธรณ์ไปแล้วนะครับคู่แข่งเลยเบลเยียมบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะจะมาไม่แบนในนัดนี้อะไรเนี่ยไม่ได้เขาก็ยื่นอุทธรณ์ไปปรากฏว่าฟีฟ่าเนี่ยนะครับปัดคำร้องอุทธรณ์ของเบลเยียมทิ้งนะครับเขาบอกว่าเบลเยียมไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงนะต้องให้นู่นน่ะบอสเนียเป็นคนยื่นเพราะนั่นน่ะเขาโดนใบแดงนัดบอสเนียอ้าวเบลเยียมบอกอ้าวไอ้ไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงได้ไงเนี่ยไอ้กำลังจะเจอกับอเมริกานะครับฟีฟ่านะครับระงับโทษแบนของนักเตะของอเมริกาแต่คนนี้ทำให้เขาสามารถลงเล่นได้นะครับในเช้าวันนี้นะครับโอ้โหก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถือเป็นเรื่องใหญ่ของวงการฟุตบอลนะคุณผู้ฟังเห็นล่าสุดในทางยูฟ่านะครับคือยูฟ่าเนี่ยเขาก็เป็นองค์กรฟุตบอลของยุโรปนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับรับไม่ได้นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้รับไม่ได้เลยนะฮะที่ฟีฟ่าเนี่ยมาเปลี่ยนกฎแบบนี้นะครับทางด้านฟีฟ่านะครับจานนี่อินฟานติโน่เนี่ยนะฮะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าก็ออกมายอมรับดื้อเลยนะครับแต่เขายอมรับว่าเขาแค่คุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะนะครับมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับบทลงโทษของบาโลกันแต่การตัดสินว่าจะให้ลงเล่นจะไม่ให้ลงเล่นจะเปลี่ยนกฎหรือเปลี่ยนกฎเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระก็ฟังดูย้อนแย้งนะพูดตรงๆมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงบทลงโทษของบาโลกัน

0: แต่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะฮะหรือเปลี่ยนคำตัดสินแต่อย่างใดโอ้โหนะผมหารือเรื่องฟุตบอลโลกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประจำเช่นเดียวกับที่ผมได้รับโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์นะฮะและผู้บริหารธุรกิจจากทั่วโลกมากมายระหว่างการสนทนาผมอธิบายว่ากำลังมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอิสระของฟีฟ่าในการตัดสินโทษของนักเตะอเมริกา
1: โอ้โหพูดอย่างนี้มัน
0: จะไม่คิดไปเป็นอื่นได้ไงอ่ะใช่ไหมเหมือนโทรไปรายงานโทรทรัมป์แบบรายงานนายอ่ะท่านครับเรื่องบทลงโทษของนักเตะในขณะนี้เรากำลังมีการพิจารณานะครับแต่มันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอิสระนะครับเราจะไปแทรกแซงไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะบอกมาว่านี่มันกองหน้าตัวเก่งของประเทศเรานะยังไงก็ฝากพิจารณาหน่อยนะครับแต่ไม่รู้ล่ะก็ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกนะครับรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันว่าคุณไม่ยึดหลักคุณไม่ยึดกฎนะครับคุณกำลังเอาใจใครบางคนนะฮะอย่างที่บอกว่าแม้แต่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเองนะครับยูฟ่าก็ต้องปกป้องทีมในยุโรปของเขาเนาะอย่างเบลเยียมที่กำลังจะเจอกับอเมริกาเนี่ยเขาก็เลยออกแถลงการออกมาว่าโหรับไม่ได้เลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองสังเกตดูนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนทีมชาติอังกฤษเตะนะครับทีมชาติอังกฤษก็โดนใบแดงลักษณะเดียวกับที่นักเตะอเมริกาคนนี้โดนนะคือไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบทำร้ายคู่แข่งโดยตรงนะเพียงแต่ว่าจังหวะเข้าบอลเนี่ยมันอาจจะมีการแบบยกเท้าสูงอาจจะมีการลื่นถลายไปโดนหรืออะไรแบบนี้ถ้านักเตะอังกฤษคนนี้ไม่ได้รับการเว้นโทษเหมือนนักเตะอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยฟีฟ่าก็เตรียมรับคำวิจารณ์อีกได้เลยนะครับหรือแม้ถึงแม้ว่าจะมีกฎว่าเหมือนกับคาดโทษไว้1ปีไม่ต้องแบนเนี่ยนะมันก็จะถูกเป็นข้อครหาอีกว่าเล่นหน่อยใบแดงมันจะศักดิ์สิทธิ์อะไรอ่ะใช่ไหมคุณผู้ฟังนะครับอ่ะนี่แหละมาก็มันก็เป็นเรื่องกีฬาที่มันโยงเรื่องการเมืองไปด้วยนะในปีนี้นะครับพอจัดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยมันก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะชวนโดนัลด์ทรัมป์บ้างไหมโดนัลด์ทรัมป์นักข่าวก็ไปถามนะครับที่ทำเนียบขาวว่าทั่วโลกเนี่ยเขาวิจารณ์ท่านน่ะว่าท่านเข้าไปแทรกแซงให้นักเตะของเราเนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยนะฮะได้ลงจริงหรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์พูดเองเลยนะครับยอมรับครับว่าเป็นคนติดต่อไปที่ฟีฟ่าให้ทบทวนเรื่องที่บาโลกันโดนใบแดงครับนี่แกไม่มีเม้นท์นี่แกเป็นคนตรงๆนี่จริงๆนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังไม่มีมาอ้อมค้อมว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องของฟุตบอลมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการไม่ต้องครับโดนัลด์ทรัมป์ตอบตามตรงเลยครับผมติดต่อไปที่ฟีฟ่าเพื่อขอให้ทบทวนบทลงโทษตามที่เป็นข่าวนี่แหละแต่ผมไม่ได้สั่งนะว่าฟีฟ่าต้องทำอะไรโอ้โหพี่สั่งให้เขาทบทวนเนี่ยฮะเขาก็ประชุมกันหัวหมุนแล้วครับเนี่ยเขาถึงต้องไปเปิดกฎดูว่าเฮ้ยมันจะไปออกข้อไหนได้นะการไม่แบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋อมันมีกฎข้อหนึ่งเขาบอกถ้าจะไม่แบนก็คือให้ฆ่าโทษนักเตะมันก็เลยไปออกอีหลอบนั้นนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอบคำถามผู้สื่อข่าวบอกว่าได้ติดต่อไปที่ฟีฟ่านะเพื่อให้ทบทวนบทลงโทษของบาโลกันตามที่เป็นกระแสจริงๆนะครับนะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าให้เขาแก้ผิดเป็นถูกแต่ผมให้เขาทบทวนคำว่าทบทวนคืออะไรคุณผู้ฟังคำว่าทบทวนโดนัลด์ทรัมป์โทรมาให้ทบทวนเนี่ยโอ้โหคนเป็นประธานฟีฟ่าก็เรียกประชุมหัวหมุนอย่างที่บอกนะครับก็เลยเกิดการเป็นกระแสขึ้นมานะครับนี่นะทรัมป์บอกว่าผมขอให้มีการทบทวนผมคิดว่ามันเป็นเพียงจังหวะที่นักกีฬา2คนปะทะกันมันเป็นจังหวะติดพันผมไม่รู้ว่ามันเป็นใบแดงได้ยังไงแต่ผมไม่ได้บอกว่าพวกเขาต้องทำอะไรผมแค่บอกว่ามันไม่ควรเป็นใบแดงโอ้โหนะฮะถ้าพี่ถาม

ูดอย่างนี้พี่ทำก็ต้องรับคำวิจารณ์แล้วนะครับว่าพี่ทำเนี่ยอันนี้เขาเรียกแทรกแซงครับพี่ทำครับท่านทำฮะเขาเรียกแทรกแซงฮะนะแทรกแซง นะครับนี่นะฮะสีสันฟุตบอลโลกปีนี้ที่อเมริกานะครับก็เดี๋ยวรอดู7โมงนี้นะครับอเมริกาจะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบไปถึงรอบ8ทีมไหมเออนะครับไม่มีใครรู้นะเดี๋ยว7โมงเนี่ยนะฮะอเมริกาเตะกับเบลเยียมใช่ไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะเดี๋ยวผิดแล้วขายหน้าเลยนะฮะใช่7โมงไหมวันนี้ปู่นี้นะครับอ๋อ7โมงจริงด้วยนะครับสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมนะคลิกเข้าไปดูรายชื่อนะครับกองหน้าอเมริกันลงจริงๆด้วยครับบาโลกันนะยืนเป็นกองหน้าเบอร์20 นะครับพี่ทำชงจะเชียร์อยู่แล้วตอนนี้นะฮะอเมริกานะจะล้มเบลเยียมเข้ารอบ8ทีมไหมถ้าชนะได้ก็เข้าไปเจอสเปนนะครับเข้าไปเจอสเปนในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอเชียร์กันฟุตบอลโลกงวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับปิดบันเทิงและกีฬากันครับเมาข่าวเล่าบันเทิงนี่นะพวกหลายคนบอกว่าเอ๊ะนะครับช่วยช่วงนี้กีฬามีแต่ฟุตบอลโลกนะมันเป็นต้องขออภัยนะมันเป็นช่วงฟุตบอลโลกกีฬาอื่นเนี่ยมันก็ยังเงียบๆอยู่ด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับเดี๋ยวผมขอพักฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่อยมาปิดท้ายอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันต่อนะครับหนึ่ง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: โผนถนนวันนี้กระ

เอามาวางไว้ที่หน้าบ้านนะฮะซึ่งบ้านที่เขาเอามาวางเนี่ยเป็นหลังที่ไม่มีคนอยู่นะแต่หมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ก็เป็นหมู่บ้านหรูเป็นหมู่บ้านหรูแบบมีอยู่หลายหลังนะฮะแล้วจริงไหมคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนมาโพสต์ตามหาบ้านให้น้องแมวสุดท้ายก็ต้องมาช่วยกันอะว่า16ตัวเนี้ยใครพร้อมจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนยังไงได้บ้างนะครับผู้สื่อข่าวไปพบกับเจ้าของบ้านนะครับชื่อว่าคุณสุขเกียรตินะครับอายุ39ปีก็พาไปชี้นะฮะว่ากรงเนี่ยมันวางไว้ตรงนี้มีผ้าใบสีฟ้ามาคลุมไว้นะเขากลัวแมวเขาโดนฝนโดนแดดนะแต่เขาก็เอามาทิ้งไว้สงสัยจะเลี้ยงไม่ไหวไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเลยนะก็พบว่าเอาแอบเอามาทิ้งจริงๆนะครับเนี่ยปรากฏว่าสืบไปสืบมานะครับคนที่เอามาทิ้งเนี่ยมาจากชลบุรีเลยนะสองคนตกงานก็เลยเลี้ยงไม่ไหวสงสารแมวตัวเองนะอยากจะหาบ้านใหม่ให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดว่าเอามาทิ้งให้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็จะมีคนใจดีคนใจบุญเนี่ยรับไปเลี้ยงเองเนาะโอ้โหตกงานแมว16ตัวนะครับเลี้ยงไม่ไหวอ่ะก็คนที่เขาเจอเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็สงสารทั้งคู่แหละนะสงสารตัวของเจ้าของแมวด้วยแล้วก็สงสารแมวด้วยก็เดี๋ยวจะช่วยกันหาบ้านใหม่ให้นะครับกับน้องแมวก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะนะครับเลี้ยงแมวนะทิ้งท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีห้าถ้าพี่สีไหวกลับมาเจอกันถ้าไม่ไหวก็ผมประจำการกับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง7โมงนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: นี่คือ30นาทีสุดท้ายนะคะของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะ
2: ผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีข่าวมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีก่อนที่เราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหันวงศ์อาจารย์ประจำคณะภาควิชาประวัติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติจะเป็นอย่างไรเราก็ไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราในเช้าวันนี้ครับเจอกันน้ำหวานเลยครับ
1: ค่ะก่อนที่จะทักทายคุณผู้ฟังนะคะพอดีเมื่อสักครู่เรารับฟังข่าวจากคุณแอสซารียังเวอร์ตี้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างสมเสร็จเนาะแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเอ๊ะแล้วเขาทานอะไรเป็นอาหารนะคือสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวเขาเรียกว่า herbivore นะคะคือสัตว์จะมีพวกกินเนื้อเรียกว่า carnivore แล้วก็ที่กินพืชอย่างเดียวคือ herbivore นะคะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยวันใช้เวลาไปกับการหาอาหารกินค่ะโดยสามารถกินพืชผักได้เนี่ยรวมกันนะคะประมาณ 30-35 กิโลกรัมสิ่งที่เขาชอบกินก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือผลไม้เบอร์รี่ที่ร่วงหล่นอยู่นะคะ